0: ได้เข้าร่วมงานได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคม
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันให้ไม่เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสีขิดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสีขิดก็ยังเก็บความจุได้อยู่พอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราก็เฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์แต่ก่อนควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสะพานจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับปัจจุบันก็ปริมาณน้ำลดลงแล้วถือว่าคลี่คลาย
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญสันสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทจะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้จะช่วยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
4: ไตรมาสที่2ที่เราเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยคนไทยถูกกระทบเรียกว่าวิกฤตค่าของชีพมาจากน้ำมันแพงค่าของชีพแพงและถ้าเราหยุดไม่ได้จะนำไปสู่การชะลอการใช้จ่ายและถ้าเราหยุดไม่ได้ต่อก็จะถ้าจำคำนี้ได้มันจะนำไปสู่ปัญหาตกงานนี่คือสิ่งที่เราพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมถึงมีพระราชกำหนดในเรื่องของที่เราทำในเรื่อง400ล้าน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าจากนี้จึงต้อง

0: ต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งโดยเฉพาะธุรกิจของ SME ไทยและการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ขยายสิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบจำนวน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจะเริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่าโครงการจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
2: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 แต่ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้พรบ.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 3,500 ก็คนหนึ่งลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือ
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบข่ายกฎหมายประกันสังคมดึงแรงงานภาคเกษตรและลูกจ้างบุคคลธรรมดาเข้าสู่มาตรา33
3: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อเดินหน้าขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมมาตรา33ให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นสิทธิ์ใน3กลุ่มหลักอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนและคนขับรถรวมถึงลูกจ้างของกิจการค้าแผงลอยโดยให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการอย่างครบถ้วนถึง7กรณีทั้งการคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยรวมถึงโรคมะเร็งการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและกรณีว่างงาน
4: การขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการและการส่งเงินสมทบอย่างรัดกุมโดยรัฐบาลคาดการว่านโยบายเชิงรุกนี้จะช่วยดึงคนทำงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนเตาวิทยาคมตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: ยคู่ฟ้า
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศรัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐในอัตรา15%, 25%, และ 50%ครอบคลุมสินค้าประมาณ700รายการมูลค่ากว่า 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 652,000 ล้านบาทโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 177,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการที่อัตรา50%โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายไซยิดบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้เพื่อหารือกรอบความร่วมมือสำหรับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้โดยจะดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่นำไปปฏิบัติได้จริงและดำเนินการต่อไปได้แถลงการร่วมดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากองทัพสหรัฐเก็บกู้หรือทำลายทุ่นระเบิดทั้งหมดในช่องแคบฮอร์มุสแล้วและอิหร่านได้รับแจ้งว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดใหม่มาวางจะถูกทำลายทันที
4: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียแสดงจุดยืนหลายครั้งในหลายระดับว่าการประจำการกองกำลังทหารต่างชาติขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ได้หวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนแต่มั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้จะมาถึงทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเพื่อยูเครนซึ่งจะถูกส่งเข้าไปประจำการในยูเครนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียต่อไป
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข้อมูลของระบบบริหารจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียที่ระบุว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่

0: อย่างต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังพบว่า32พื้นที่มีค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรัฐซาราวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมครั้งนี้ส่งเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันโดยทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับนับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกตบเอาชนะคาซัคสถานอันดับ40ของโลก3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ15-11ทีมสาวไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ไปเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่27-28สิงหาคมนี้ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเยเลนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอที่สนามสุพัชราไสในรอบ8ทีมสุดท้ายเทียบศิรินชนะจุดโทษพิชยบัณฑิต4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2เที่ยวศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1กันยายนนี้ส่วนอีกคู่อัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทรารมณ์5-1อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่4ของการชิงชัยโดยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ50ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ดีกรี3เหรียญทองกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียทุ่มได้ไกลถึง 13.39 เมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเฉินชนะเจเน็ตแดนจากเยอรมนีไปเพียงแค่ 0.03 เมตรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะส่งนักปั่นไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกของ UCI รวม3รุ่นประกอบด้วยอาทิตย์ปูราสในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงและจูด้าทอมสันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์เป็นผู้จัดการทีมทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาคือ4ที่นั่งจาก3ประเภททั้งประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก่อนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งนี้ทัพช้างศึกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้า

0: นองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น
1: หนึ่งนาทีกับกปท.บนถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถคนและคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารไปกับรถพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนก็แตกต่างกันไปตามความรู้ประสบการณ์และอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันก็คือขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วแต่เพราะความประมาทและขาดความรู้หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทำให้หลายชีวิตต้องจบลงก่อนเวลาอันควรไม่มีโอกาสกลับไปพบหน้าคนที่รอคอยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกอย่างปลอดภัยทุกวินาทีเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงและไม่มีทางหวนกลับไปแก้ตัวใหม่ขับรถตามกฎเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปะการัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนผลลัพธ์การจัดการน้ำชุมชนชุมชนสามารถบริหารจัดการและดูแลน้ำได้อย่างยั่งยืนสามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเห็นผล

0: เกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลผลิตที่มีคุณภาพผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานเกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของชุมชนการจัดการน้ำชุมชนจึงสร้างความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ส่งผลให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการติดตามการข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้โดยเฉพาะการยกระดับการรักษาความปลอดภัยกับประชาชนครับว่ามีความเข้มข้นขึ้นอย่างไรบ้างทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินครับ
5: ครับในส่วนของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็ได้สั่งการมาทางท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับในการให้ความสำคัญนะครับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับก็โดยการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำว่าท่านพร้อมที่จะสนับสนุนในภารกิจนะครับในการสร้างความปลอดภัยและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งก็ในส่วนของทางท่านแม่ทัพเองนะครับท่านก็ได้กำชับทุกหน่วยนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดในทุกๆเรื่องนะครับตอนเน้นในเรื่องของมาตรการการป้องกันเองการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงสถานที่สำคัญในชุมชนนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นะครับซึ่งจากการดำเนินการนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุนะครับล่าสุดที่ร้านสะดวกซื้อที่มายอเองนะครับเราก็สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนะครับในความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์นั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางตำรวจนะครับที่เข้าไปรับเหตุเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อาวุธปืนนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับเนื่องจากว่าเราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนนะครับระหว่างนั้นที่เข้าไปเนี่ยทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้ไล่ประชาชนออกมานะครับทำให้เราไม่สามารถยิงไปได้จึงต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้ระงับเหตุนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปะทะกันนะครับเมื่อปะทะเสร็จ ก็จะ

0: มีเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ส่วนหนึ่งนะครับโดยหน่วยธุรกิจกรมการต่างที่42อันนี้ก็สื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
1: ครับที่มายอเนี่ยครับเรามีข้อมูลด้านการข่าวมาก่อนหรือเปล่าครับเลยทำให้ทราบและสามารถเข้าไประงับเหตุรวมถึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วเนี่ยครับ
0: ในส่วนของพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับเมื่อเรายกระดับนะครับในทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเองมาตรการด้านการข่าวมีการตรวจตราเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้เราเจอตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของหน่วยที่ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ครับผมท่านโฆษกครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยกว่า50ครั้งนะครับทั้งผู้บริหารในระดับนโยบายเนี่ยได้มีการออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนตรงกันเลยว่าควรพัฒนาด้านการข่าวในพื้นที่มากขึ้นขณะนี้ครับเรามีการวางแนวทางการพัฒนาด้านการข่าวยังไงบ้างครับผม
0: ครับในส่วนของงานด้านการข่าวนะครับเราเองก็ต้องยอมรับว่างานด้านการข่าวเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุและก็ลดความสูญเสียนะครับถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมากขึ้นที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับข่าวนะครับจากส่วนต่างๆแต่ว่าเราต้องมาประเมินวิเคราะห์นะครับให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับเพื่อให้หน่วยได้เข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ตามภาพข่าวเนี่ยให้มันสอดคล้องกันที่ผ่านมาหน่วยก็ปฏิบัตินะครับลงไปดำเนินการแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ด้วยนะครับการให้น้ำหนักในแต่ละข่าวให้น้ำหนักการป้องกันเหตุในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเข้ามานะครับถึงก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นให้การบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่แล้วก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ตกเข้ามานะครับพอตรงนี้ก็จะเป็นปอดแสนสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยเราใช้เพื่อป้องกันเหตุนะครับไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งการติดตามผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของการข่าวด้วยทั้งพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งทางหลักฐานเชิงประจักษ์หรือว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องดำเนินการให้ได้มากขึ้นนะครับวิเคราะห์ให้มันกระจ่างนะครับเพื่อนำไปสู่การดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและก็ตรงจุดมากกว่านี้ครับ
1: ครับผมพูดถึงการข่าวก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องระงับเหตุให้ทันต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยถูกใช่ไหมครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับครับท่านโฆษกครับกรณีที่ตอนนี้หลายฝ่ายติดตามเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งระบุว่าเป็นการบาดเจ็บจากการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ครับผมทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรครับผม
0: สำหรับกรณีนี้นะครับก็หน่วยงานนะครับก็ให้ความสำคัญกับข้อกล่าวอ้างนะครับและก็พร้อมที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะด่วนสรุปนะครับจากข้อมูลหรือว่าคำกล่าวอ้างเพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ต้องดูข้อเท็จจริงจากหลายส่วนทั้งพยานหลักฐานรายละเอียดของเหตุการณ
1: ์
0: และก็ข้อมูลที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะครับซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเองนะครับเขาก็ได้ยืนยันผ่านการแถลงข่าวว่าไม่ได้ใช้อาวุธยิงมาจากอากาศยานนะครับและทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งได้ร่วมแถลงข่าวท่านเองก็บอกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะเกิดจากอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันในวันแถลงข่าวนะครับแต่ว่าก็หากผลการตรวจสอบนะครับพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบนะครับก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมานะครับ
1: ครับ
0: อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้กระบวนการการตรวจสอบดำเนินการไปอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบไปขยายผลจนเกิดความเข้าใจผิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตำรวจก็กำลังดำเนินการด้านนี้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะได้คำตอบที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้ครับ

0: ครับผมแต่ก็ยืนยันกับประชาชนแน่นอนว่าเราจะมีการติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างถูกต้องไหมครับ
1: ครับผมดำเนินการแน่นอนครับทุกเรื่องนะครับที่เป็นข้อสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้างจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับผม
0: ครับผมขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีบางส่วนเหมือนกันที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามีไลฟ์สดด้วยอันนี้อยากถามท่านโฆษกว่ามีจริงไหมครับหรือว่าไม่มีครับผมเพราะว่าจากการติดตามเนี่ยยังไม่เคยเห็นข้อมูลที่เป็นไลฟ์จริงๆเลยอาจจะมีคลิปวิดีโอบ้างแต่ไม่มีไลฟ์สดแบบเห็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินอะไรเงี้ยนะฮะยังไม่มีถูกต้องไหมครับ
1: ครับกระบวนการต่างๆเนี่ยถามว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการใช้อากาศยานไหมครับก็มีใช้นะครับปฏิบัติภารกิจโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่มีการติดอาวุธขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เห็นส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับการไลฟ์สดอันนี้ก็เราก็ทราบอยู่แล้วในยุคสมัยนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบนะครับข้อมูลเท็จข้อมูลจริงบางทีเราก็ยังแยกแยะได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นการที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับในพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูลจากหลายช่องทางนะครับ
0: ครับผม
1: จึงอยากให้ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนส่งต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลจากทางการเนี่ยผมว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการสื่อสารอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลจากผู้ส่งสารโดยทั่วไปซึ่งใครก็ได้ส่งออกมาอาจจะมีส่งมาด้วยไม่คิดแชร์ต่อโดยไม่คิดหรือว่ามีวาระซ่อนเร้นอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้ามันคลาดเคลื่อนหรือว่าถูกส่งต่อขยายผลไปสร้างความเกลียดชังหรือว่าทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันเกิดความตึงเครียดมากขึ้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเรื่องความปลอดภัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันอันนี้คือปัญหาเลยครับผม
0: ครับผมก็วันนี้ครับผมหลายท่านที่รับฟังนะครับคงจะทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็การติดตามโดยเฉพาะในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงเชื่อว่าทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะแถลงให้รายละเอียดกับประชาชนอย่างชัดเจนแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่มาร่วมพูดคุยกับผมโอกาสหน้าขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ครับผมครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลและจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงพร้อมถอดบทเรียนวางแผนรับมือสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่หลายหน่วยงานยังคงระดมกำลังเข้าฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการฟื้นฟูดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยรวมถึงถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภครวมถึงการให้บริการของสถานพยาบาลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วรวมไปถึงการเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5: รัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาค

0: ภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยแล้วก็ให้ถอดบทเรียนหาแนวทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขรับมือกับสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มีข้อสั่งการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแนวทางแผนการในการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้คลี่คลายความกังวลลงไปได้และความช่วยเหลือต่างๆก็จะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับ
1: ขณะที่การช่วยเหลือในพื้นที่นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าเรื่องการเยียวยาประชาชนแบ่งเป็น2ส่วนด้วยส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องครัวครัวเรือนละ 6,700 บาทกำหนดจ่ายเงินเยียวยาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องรวมถึงการถ่ายเอกสารเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยจ่ายตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทในส่วนนี้ต้องให้ทีมช่างลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
2: หลังจากการฟื้นฟูควบคู่กันไปกับการเยียวยาซึ่งในการเยียวยาเราก็ได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดมี2ส่วนเงินส่วนแรกจะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ค่าเครื่องครัวอันนี้พร้อมจะจ่ายเลยนะครับเป็นเงินรวมแล้ว 6,700 บาทเรากำหนดแผนที่จะจ่ายวันที่30 31สิงหาและวันที่1กันยายนนี้ส่วนเงินก้อนที่2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าพืชสวนไร่นาที่เสียหายแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรอันนี้จะมีการสำรวจโดยช่างของอบต.และเทศบาลซึ่งครั้งนี้น่าจะเร็วเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเจเสดได้มอบหมายให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมช่างโยธา30กว่าคนลงมาทำงานในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดครับ
1: มาตรการช่วยเหลือเหล่านี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นขณะเดียวกันยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องนำไปถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยในอนาคตเพราะการผ่านพ้นวิกฤตไม่ได้จบลงเพียงเมื่อระดับน้ำลดลงแต่คือการเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและเตรียมความพร้อมให้ทุกพื้นที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมทางหลวงยกระดับนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรสะสมบนเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญถนนพระราม2และถนนมิตรภาพด้วยการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 และ M6 บทใหม่แห่งการคมนาคมเชื่อมโยงกรุงเทพสู่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างราบรื่นติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: หากพูดถึงเส้นทางลงใต้ถนนพระราม2ถือเป็นฝันร้ายเรื่องการจราจรติดขัดมาอย่างยาวนานแต่นับจากนี้ภาพจำเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือมอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วยกระดับถนนพระราม2ระยะทางรวมประมาณ25กิโลเมตรจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาในวันที่28สิงหาคมนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีความพร้อม 100% ในด้านโครงสร้างและการรับน้ำหนักโดยได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิศวกรรมและการหารือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างใกล้ชิดคาดการว่าเมื่อเปิดใช้งานจะประหยัดเวลาเดินทางได้ไม่น้อยกว่า40นาทีสามารถรองรับและระบายการจราจรจากถนนพระราม2ด้านล่างที่ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 คันต่อวันขึ้นมาใช้บนทางยกระดับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ120ในส่วนของข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ด้านล่างกรมทางหลวงได้เร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายเตือนและป้ายสะท้อนแสงให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง
5: ก็จะเป็นการปิดตำนานของถนนพระราม2ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก่อสร้างกันมานานก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จให้ลบภาพคำว่าถนน7ชั่วโคกไปแล้วแต่เราก็ยังมีการทำในช่วงของที่จะต่อไปร่วมกับทางการทางพิเศษแต่ที่สำคัญนะครับ M82 ของเราจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีนะครับ
4: อย่างไรก็ตามในช่วงทดสอบนี้จะมีการควบคุมความเร็วเพื่อความปลอดภัยโดยรถยนต์4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกเกิน4ล้อขึ้นไปความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เพียงแค่เส้นทางลงใต้เท่านั้นทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีข่าวดีไม่แพ้กันหรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบาง

0: ะอินนครราชสีมาล่าสุดเปิดให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางยาวกว่า110กิโลเมตรไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ช่วงแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์แต่เส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้หลายชั่วโมงพร้อมวิวทิวทัศน์ยกระดับอันงดงามตลอดเส้นทางนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความรู้สึกแทนประชาชนว่าการเปิดให้บริการในช่วงบางปะอินปากช่องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนมิตรภาพอย่างมหาศาล
1: ยินดีก็มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจของโคราชได้ดีมากแล้วเราก็พร้อมที่จะดูแลเหตุฉุกเฉินร่วมกับตำรวจทางหลวงแผนฉุกเฉินอะไรต่างๆโดยธรรมชาติของคนโคราชเนี่ยใจจดจ่อกับเรื่องนี้มากเลยยังไงคนก็รู้แล้วใครอยากให้คนที่อื่นมาเที่ยวเยอะมันน่าจะกลับมาคึกคักอีกมากทวีขึ้นอีกหลายเท่ายอดตองแรงก็การมาใช้ร่วมกิจกรรมที่ราชการจัดขึ้นผมว่าน่าจะหลายเท่าเพราะว่ามันมาง่ายมาสะดวกนะก็เป็นความยินดีก็คือน้องโคราชดีใจขอบคุณรัฐบาล
0: การขับเคลื่อนทั้งสองโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างถนนเพื่อการเดินทางเท่านั้นแต่คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้ง M82 และ M6 คือคำตอบที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของประชาชนเต็มไปด้วยความสะดวกสบายรวดเร็วและกลับถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งกว่าที่เคยนพศรแก้วคำรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งสร้างผู้บริหารคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพื่อเป็นกลไกดูแลผู้สูงวัยถึงชุมชนตั้งเป้าขยายผู้บริบาลกว่า 31,000 คนทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันมีผู้สูงอายุแล้วกว่า13ล้านคนหรือประมาณร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศและแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี2576หรือ7ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ28ของประชากรทั้งประเทศหรือทุกๆ10คนจะเป็นผู้สูงอายุ3คนขณะเดียวกันเด็กเกิดใหม่และคนวัยทำงานมีจำนวนลดลงทำให้ในอนาคตผู้สูงอายุอาจต้องอยู่ตามลำพังมากขึ้นขาดคนดูแลหรือบางครอบครัวอาจต้องให้ผู้สูงอายุวัยต้นดูแลผู้สูงอายุวัยปลายนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องเร่งรับมือด้วยการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้เป็นกำลังสำคัญในชุมชนเข้าไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการไปจนถึงเรื่องรายได้และการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบคลุม5ด้านได้แก่สุขภาพสังคมเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีล่าสุดกระทรวงพม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุรุ่นที่1และ2รวม267คนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่โดยมีนายแพทย์วชรากรเลิศด้วยลาภเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและมอบโลกเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริบาลที่มีผลงานโดดเด่นนายแพทย์วชรากรกล่าวว่ากระทรวงพม.ต้องการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกในระดับชุมชนโดยให้ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้สูงอายุถึงบ้านสอดคล้องกับแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลตามนโยบายของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5: ผมมาให้ความมั่นใจครับว่าท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรวมถึงท่านโชคชัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงจัดโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมทักษะครับเป็นการติดอาวุธให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นไปทำงานได้อย่างเข้มแข็งสำคัญกว่านั้นครับพวกท่านก็ได้มาพบปะกันเองได้มีการสร้างเครือข่ายกันเองเพราะบริบทแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเป็นโอกาสดีเลยครับที่พวกท่านได้มาพูดคุยมาหาเครือข่ายพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์กันครับ
4: ปัจจุบันมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแล้ว878คนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทและกระทรวงพม.มีแผนขยายให้ครอบคลุมทุกเทศบาลและองค์การบริหาร

0: ส่วนตำบลทั่วประเทศรวม 7,772 แห่งแห่งละ4คนหรือกว่า 31,000 คนเพื่อดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุได้กว่า 3,100,000 คนเพราะเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่คนวัยทำงานน้อยลงการดูแลผู้สูงอายุจึงไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวเพียงลำพังแต่ต้องมีชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแลโดยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญช่วยให้ผู้สูงอายุมีคนคอยดูแลเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านและชุมชนอย่างมีความสุขมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนเราประเทศไทยถ้าสามัคคีกันดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผลเราเองจะเป็นที่ตั้งของความมั่นคงผาสุกของราษฎรที่เป็นประชากรแห่งประเทศนี้เป็นตัวอย่างแก่มวลมนุษย์มวลมนุษย์ก็มนุษยชาตินี่เองและประเทศอื่นก็อาจเอาอย่างบ้างก็เกิดความไม่เบียดเบียนขึ้นความอยู่ในโลกนี้อย่างสบายพอสมควรคือไม่ใช่หรูหราประเทศไทยเราจะอยู่ไม่ใช่อย่างทุกคนอยู่มีบ้านหรูหรากันทุกคนและร่ำรวยกันทุกคนแต่ว่าทุกคนก็พอมีพอกินเพราะว่าเราปฏิบัติการเพื่อการนี้ถ้าคนอื่นประเทศอื่นเขาเอาอย่างวิธีการของเราและอยู่อย่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสันติอย่างที่เขาเรียกนี้แท้ๆเมืองไทยเราชาติไทยเราก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกได้โดยแท้จริงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยณพระตำหนักจิตรดารหัวฐานวันศุกร์ที่19ธันวาคม2518

0: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
1: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
2: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
3: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
4: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
5: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
6: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
0: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: กิจการเมือง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพุธที่26สิงหาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวกันเช่นเคยกับประวินามัยบ่ายคล้อยนะคะส่วนช่วงที่2วันนี้เป็นช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้คุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์สงครามเพราะเหตุใดสหรัฐจึงต้องการสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์ปิติกันค่ะส่วนวันนี้นะคะเริ่มกันที่เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีเรื่องของรายชื่อของข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งเลยนะคะที่มีคำสั่งที่ครม.เห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วนะคะอย่างเช่นข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยซึ่งทางนายกอนุทินนะคะก็บอกว่าการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยก็เป็นไปตามวาระปกติค่ะมีข้าราชการที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายตามขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการบริหารงานบุคคลตามปกติของทางราชการนะคะแล้วก็ย้ำด้วยบอกว่าได้ยึดหลักคุณธรรมความเหมาะสมและหลักความอาวุโสเป็นสำคัญเป้าหมายหลักของการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงมาทำหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งก็คือต้องเป็นผู้ที่มาทำงานรับใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายแรกในการทำงานแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะส่วนเรื่องของกรณีการแต่งตั้งคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปทำหน้าที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกก็บอกว่าได้มีการหารือร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในขณะนี้นะคะก็พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานในอดีตซึ่งคุณนิรัตเคยเป็นผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่มีผลงานเชิงประจักษ์ในการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ำท่วมนะคะดังนั้นการโยกให้มาเป็นอธิบดีปภ.ก็จะได้ขับเคลื่อนภารกิจเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวค่ะนอกจากนี้นะคะทางคุณอนุทินก็ยังได้พูดถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้มาทำหน้าที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าก็เป็นไปตามหลักการหมุนเวียนการทำงานตามความเหมาะสมผู้ว่าทุกจังหวัดต่างมีองค์ความรู้มีประสบการณ์เข้าใจวิธีกระบวนการการทำงานกับอปท.ในพื้นที่เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะก็ยืนยันค่ะว่าพิจารณาอย่างเหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่ค่ะเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะคะส่วนเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะคะหลังจากที่มีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะเดี๋ยวรอกันอีกนิดนึงกับไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะทางรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็บอกว่าเตรียมจะเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วภายในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะก็บอกว่าตอนนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือแค่เคาะหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการโดยจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยมีการหารือกับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ยืนยันว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมค่ะแล้วก็จะขยายสิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์นะคะคือเดิมทีเนี่ยตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์แล้วก็ใช้งบประมาณ 3,500 ล้านบาทจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะคะอันนี้ก็ได้รับการยืนยันล่าสุดนะคะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูจังหวัดน่านในภาคการ

ท่องเที่ยวเนี่ยทางรัฐมนตรีสุรศักดิ์ก็บอกว่าจังหวัดน่านก็จะมีกิจกรรมเพื่อจะกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะคะถ้าหมดช่วงฝนเป็นหน้าหนาวก็เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวละค่ะตอนนี้เนี่ยทางททก็กำลังจัดแคมเปญเพื่อจะกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดภาคเหนือด้วยนะคะมีท่านใดวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองไทยช่วงวันหยุดก็นึกถึงจังหวัดน่านนะคะจังหวัดเล็กๆผู้คนน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์ของธรรมชาติด้วยนะคะก็ไปเที่ยวก็ไปช่วยเศรษฐกิจในท้องถิ่นกันด้วยค่ะส่วนเรื่องของการตรวจสอบเรื่องใหญ่สองเรื่องนะคะเรื่องของหัวสวกับอีกเรื่องก็คือเรื่องของการตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะล่าสุดจากทางกกตค่ะได้ออกเป็นเอกสารชี้แจงมาบอกว่าที่มีกระแสข่าวปรากฏในสื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประชุมเพื่อลงมติกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสบในวันที่28เนี่ยบอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะกกต.อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนสวและลงมติสำนวนต่อไปซึ่งขอให้มั่นใจว่าก็จะทำอย่างรอบคอบโปร่งใสยึดหลักกฎหมายให้มีความน่าเชื่อถือของกระบวนการการเลือกตั้งและคุ้มครองเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างสูงสุดนะคะดังนั้นที่บอกว่าจะมีมติวันที่28สิงหานี่ยืนยันว่ายังนะคะกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะคะส่วนเรื่องของการไต่สวนคดีทุจริตการตรวจสอบท้องถิ่นของปปช.ค่ะจากท่านรองเลขาคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์นะคะรองเลขาปปช.ก็บอกว่าเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยปปช.รับเป็นคดีพิเศษก็ไต่สวนใน2ประเด็นหลักนะคะที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของสถ.เข้าไปทุจริตในการสอบซึ่งกรณีแรกค่ะเรื่องการล็อกสเปคกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาเข้าไปดำเนินการรายหนึ่งรายใดโดยมุ่งหมายมีให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นความผิดฐานหัวกับอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือการทุจริตแอบอ้างเรียกรับกรณีที่มีการสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานท้องถิ่นก็บอกว่าหลังจากที่ทางปปช.รับเป็นคดีพิเศษนะคะมีการไต่สวนพยานสำคัญพาดพิงถึงกลุ่มบุคคลเป็นเครือข่ายค่ะแล้วก็ได้ตรวจสอบทางเทคนิคในส่วนของพยานวัตถุที่ยึดได้ก็ปรากฏข้อเท็จจริงค่ะว่าจากการตรวจสอบและไต่สวนตอนนี้เนี่ยปปช.ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยนะคะโดยเฉพาะเส้นทางการเงินก็ประสานกับปปง.ธนาคารเพื่อขอข้อมูลในส่วนของเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนะคะส่วนการลงพื้นที่ก็มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ที่ไต่สวนเนี่ยไปตรวจสอบในหลายจังหวัดค่ะเพื่อให้ทราบว่ามีใครเกี่ยวข้องมีใครเป็นเหยื่อมีใครที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดที่ชัดเจนนะคะเพื่อให้การวินิจฉัยในอนาคตเนี่ยจะได้เป็นไปตามกระบวนการซึ่งส่วนนี้เนี่ยต้องให้เวลาหน่อยเพราะว่ามีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 6,000 รายนะคะก็บอกว่าช่วงดำเนินการเนี่ยได้ไปตรวจหลักฐานทางดิจิตอลแล้วก็วิเคราะห์หลักฐานในคอมพิวเตอร์ที่ยึดมาได้ในครั้งก่อนด้วยนะคะมีไฟล์เอกสารเป็นบัญชีรายชื่อหมายเลขเบอร์โทรบัญชีเครือข่ายที่ตรงกับปี68โดยเฉพาะรายชื่อกับเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการสรรหาพนักงานเทศบาลราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็พนักงานเมืองพัทยาให้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารนะคะก็บอกว่าเครือข่ายนี้เนี่ยทำเป็นขบวนการหลายปีต่อเนื่องกันค่ะดังนั้นก็เลยมีมติให้ไต่สวนแล้วก็รับคดีปี64เป็นคดีพิเศษไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ล่าสุดนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่ามีเส้นเงินกว่า 9,000 ล้านบาทในคดีเนี่ยปปช.บอกว่ายังไม่ได้ข้อมูลจากปปง.ก็เลยยังตอบไม่ได้นะคะก็ได้ยินตามข่าวค่ะเดี๋ยวคงจะได้ตรวจสอบเรื่องนี้ต่อนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่สังคมตั้งคำถามว่าจะมีแค่ระดับข้าราชการที่ถูกดำเนินคดี

ปีแต่ว่าจะไปไม่ถึงระดับฝ่ายการเมืองหรือว่าอดีตอธิบดีที่ตกเป็นข่าวเรื่องนี้เนี่ยท่านบอกว่าขอให้อดใจรอนิดนึงค่ะยืนยันว่าปปช.เนี่ยไม่มีการตัดตอนแน่นอนและไม่ใช่ว่าไม่มีเส้นเงินแล้วจะไม่มีความผิดนะคะส่วนเรื่องกรอบเวลาในการไต่สวนตอนนี้เนี่ยวางกรอบเวลาไว้6เดือนก็จะสรุปว่ามีบุคคลใดที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาบ้างแล้วปปช.ก็จะรวบรวมหลักฐานแต่ละกลุ่มว่าใครทำอะไรผิดบ้างเพื่อเป็นสารตั้งต้นส่งให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ชี้มูลความผิดนะคะก็ยืนยันว่าจะไม่มีการยื้อคดีจะทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะที่ปปช.พูดถึงกระบวนการนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้าราชการระดับอธิบดีสอทอไปแล้ว2คนก็คือคุณธีรุธสุภวิบูลผลแล้วก็อดีตอธิบดีสอทอในช่วงปี64ด้วยซึ่งการตรวจสอบเนี่ยจะขยายผลไปถึงอธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยตั้งแต่ปี64ถึง68ว่ามีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าถ้าดูจากหลักฐานเนี่ยขณะนี้ค่ะสามารถเอาผิดบุคคลได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับอธิบดีแต่ไม่ถึงฝ่ายการเมืองก็ยืนยันว่าจะสอบไปให้สุดทางเพื่อไปให้ถึงตัวการนะคะตอนนี้เนี่ยได้แค่ตัวการระดับหนึ่งแต่ว่าจะไปถึงระดับที่เป็นข่าวหรือเปล่าเนี่ยท่านบอกว่าขอดูหลักฐานก่อนก็เป็นคดีใหญ่ที่สื่อสังคมร่วมกันตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องของคดีตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะมาดูเรื่องทิศทางเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์จากหลายสำนักเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นโลกอาจจะอยู่ในช่วงพักฐานนะคะหลังจากที่ผลตอบแทนพันธบัตรราคาน้ำมันปรับขึ้นแล้วก็กดดันตลาดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมีประเด็นเรื่องของกนง.ด้วยนะคะจากทางธนาคารกรุงไทยค่ะทีมกลยุทธ์การลงทุนนะคะก็วิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนว่าตลาดหุ้นสหรัฐเข้าสู่ช่วงพักฐานนะคะหลังจากปรับขึ้นมาต่อเนื่อง3สัปดาห์ค่ะดัชนี S&P 500เนี่ยก็ลดลงไป 1.4% แล้วก็ Nasdaq ลดไป 2.1% ส่วนหุ้นญี่ปุ่นยุโรปก็อ่อนตัวลงนะคะตลาดหุ้นเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นยังปิดบวกภาพรวมก็เป็นการปรับฐานของตลาดที่มีแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มูลค่าหุ้นเป็นหลักมากกว่าการชะลอตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งนะคะขณะที่ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในระยะสั้นยังอยู่ในระดับต่ำค่ะส่วนตลาดตราสารหนี้สินค้าโภคภัณฑ์บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ10ปีปรับขึ้นเป็น 4.2 bpsสู่ระดับ 4.3% นะคะแล้วก็บอนด์ยิวไทยอายุ10ปีก็เพิ่มขึ้น 5.3 BPS สู่ระดับ 2.1% ด้วยหลังจากที่โครงการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยยังไม่สามารถคลายความกังวลด้านภาระการคลังของสหรัฐได้นะคะขณะที่ปริมาณพันธบัตรที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยก็ยังอยู่ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นไปแตะ 94.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะจากความเสี่ยงด้านอุปทานแล้วก็แรงกดดันต่ออิหร่านส่วนราคาทองคำค่ะเพิ่มขึ้นกว่า 5% จากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าแล้วก็ความต้องการถือครองเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการคลังนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ตอนนี้ส่วนการลงทุนค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะจากศูนย์วิจัยกรุงไทยก็แนะนำกลยุทธ์ Stay Invest หรือว่าลงทุนต่อเนื่องอย่างมีวินัยนะคะแนะนำหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงที่ราคาปรับลงแล้วก็เน้นเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่ได้รับแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐเช่น AI เทคโนโลยีส่วน Healthcare ค่ะก็ช่วยกระจายความเสี่ยงด้านกำไรผ่านนวัตกรรมที่ไม่ขึ้นกับวัตจักร AI นะคะส่วนกอง REIT อสังหาริมทรัพย์แนะนำปรับมุมมองเป็น neutral หลังจากที่ dividend yield gap เนี่ยกลับมาใกล้ค่าเฉลี่ยระยะยาวค่ะ upside ก็เริ่มมีจำกัดนะคะขณะที่ราคาทองคำประเมินว่าคงเป้าหมายระยะ 6-12 เดือน

ที่4,915แล้วก็5,315ดอลลาร์ต่อออนซ์ด้วยนะคะปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้กันก็คือการแถลงรายละเอียดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐนะคะรวมถึงผลประกอบการของ NVIDIA ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐแล้วก็การประมาณการ GDP ไตรมาส2ครั้งที่2ของทางสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ในวันนี้ค่ะคาดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% รวมถึงจะมีการประชุมธนาคารกลางเกาหลีใต้วันที่27สิงหาคมพรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% รวมถึงการประชุมสัมมนาของเฟดที่แจ็คสันโฮล27-29สิงหาคมเพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินและความแตกต่างของนโยบายธนาคารกลางทั่วโลกด้วยนะคะก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนค่ะส่วนศูนย์วิจัยกรุงศรีนะคะวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจโลกและไทยยังมีความไม่แน่นอนสูงนะคะในส่วนของไทยแม้ว่าสินเชื่อโตสูงสุดในรอบ3ปีแต่คาดว่ากนง.อาจจะคงอัตราดอกเบี้ยโดยความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยยังคงสูงนะคะแล้วก็ยังจะต้องดูความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยซึ่งสหรัฐก็กำลังประสบปัญหาค่าครองชีพการขาดดุลทางการคลังแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นส่วนสภาวะเศรษฐกิจไทยค่ะโดยเฉพาะการเงินของ SME แล้วก็ครัวเรือนก็ยังคงตึงตัวนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็รายงานบอกว่าการเติบโตของสินเชื่อมาจากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่6%ตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนพลังงานแล้วก็ราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นนะคะขณะที่สินเชื่อ SME สินเชื่ออุปโภคบริโภคก็ยังหดตัวอย่างต่อเนื่องตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่ยังอยู่ในระดับสูงส่วนสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมลดลงเล็กน้อยนะคะสู่ระดับ 2.82% จากไตรมาสก่อนเนื่องจากการบริหารจัดการหนี้เสียการขายหนี้ตัดหนี้ศูนย์แล้วก็การปรับโครงสร้างนะคะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าสินเชื่อรวมแล้วก็สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่จะขยายตัวแต่ว่าสินเชื่อธุรกิจ SME หดตัวต่อเนื่องนะคะก็สะท้อนว่าภาวะการเงินยังคงตึงตัวซึ่งทำให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังต่ำกว่าระดับศักยภาพเงินเฟ้อก็อาจจะสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ประเมินว่าคาดว่ากนง.ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ในการประชุมวันนี้เพื่อจะหนุนภาวะการเงินให้ผ่อนคลายเพียงพอเพื่อจะประคองเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนทางขั้วเซิงเฮงค่ะวิเคราะห์ว่าในวันนี้สหรัฐจะมีประกาศตัวเลข Prelim GDP ไตรมาส2ด้วยนะคะออกมามีแนวโน้มในทิศทางทรงตัวหรือว่าชะลอตัวตามแรงส่งการบริโภคที่เริ่มแผ่วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐก็เคยรายงานว่าการชะลอตัวมาจากการปรับตัวลดลงของการใช้จ่ายภาครัฐและการชะลอตัวของการลงทุนและการส่งออกซึ่งได้รับการชดเชยบางส่วนจากการเร่งตัวขึ้นของการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะคาดการว่าการเติบโตของการใช้จ่ายผู้บริโภคที่แท้จริงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะชะลอตัวเหลือ 1-1.5% เท่านั้นนะคะทำให้เห็นว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐไตรมาส2ที่จะประกาศออกมาเนี่ยโอกาสออกมาทรงตัวหรือว่าน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการค่ะเนื่องจากก็ยังมีจากหลายปัจจัยเลยนะคะที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวอยู่นะคะส่วนวันที่28สิงหาคมนายเควินวอชจะใช้การประชุมแจ็คสันโฮลเนี่ยพูดถึงแนวนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐแนวโน้มการเงินของเฟดแล้วก็การปฏิรูปเฟดด้วยนะคะสะท้อนจากการประชุมเฟดครั้งแรกที่วอชเนี่ยไม่ได้ส่งดอทพลอตหรือว่าตัด forward guidance หรือว่าการชี้นำล่วงหน้าถึงแนวโน้มดอกเบี้ยในแถลงการการประชุมเพื่อให้ข้อมูลเศรษฐกิจแล้วก็กลไกตลาดเป็นตัวนำทิศทางที่แท้จริงนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นที่จับตาว่ามีการพิจารณาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเพื่อจะควบคุมให้เงินเฟ้อเนี่ยกลับสู่เป้าหมายที่ 2% ซ
ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะกดดันราคาทอง

ทำไซด์เวย์หรือว่ามีทิศทางลงได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีที่ไม่มีแนวโน้มที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อแล้วก็มีการเปิดทางลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าจากการที่เฟดมองแนวโน้มเงินเฟ้อลดลงก็อาจจะหนุนให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวต่อเนื่องได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าถนนทุกสายค่ะจับจ้องไปที่นโยบายการเงินของเฟดที่มีต่อเงินเฟ้อซึ่งเป็นปัจจัยหลักอันดับต้นๆของตลาดทองคําเลยเพราะว่าตลาดทองคำเนี่ยมักจะปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มระดับต่ําแต่ว่าจะปรับตัวลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงนะคะจะแปรผันกันแบบนี้ก็ทําให้ต้องจับตาปัจจัยนี้นะคะแล้วก็เงินเฟ้อตลาดแรงงานแล้วก็ถ้อยแถลงของเควินวอชในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องที่ทำให้กดดันราคาทองคำก็คือสหรัฐเนี่ยเตรียมจะใช้ปฏิบัติการสงครามเศรษฐกิจนะคะหรือว่า Economic Warfare ต่ออิหร่านก็คือการคว่ำบาตรอิหร่านค่ะอาจทำให้อิหร่านได้รับแรงกดดันสูงขึ้นอีกแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยทองคำก็อาจจะปรับตัวลดลงเนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากภาคพลังงานก็จะกลับมาอีกนะคะอ่ะก็ยังผันผวนอยู่ในเวลานี้นะคะกลับมาดูเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายกกับคณะค่ะเดินทางไปที่นิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียนะคะไปหารือความร่วมมือหลายเรื่องนะคะซึ่งเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับการเดินทางระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์นะคะก็คือทางคุณลวรนต์แสงสนิทค่ะท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นประธานกรรมการของการบินไทยด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังผลักดันให้มีการเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่อจะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่าง2ประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการท่องเที่ยวการค้าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนก็เป็นส่วนสำคัญของการยกระดับความร่วมมือไทยนิวซีแลนด์ในระยะต่อไปด้วยนะคะคุณเอกนิติบอกว่าระหว่างที่ไปเยี่ยมชมกิจการเครื่องบินเล็กของ NC Aero ที่เมืองโอ๊คแลนด์เนี่ยค่ะบอกว่าการกลับมาเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่ากรอบเดิมที่การบินไทยเคยวางไว้ก็คือปี71นะคะก็บอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผู้นำไทยกับนิวซีแลนด์เนี่ยได้หารือร่วมกันเลยนะคะจะได้ช่วยเพิ่มความสะดวกไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวธุรกิจการค้าแล้วก็การยกระดับความร่วมมือไทยนิวซีแลนด์ในระยะต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มีเส้นทางนี้เกิดขึ้นเร็วๆนะคะแล้วก็บอกว่ายังมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือเชิงพาณิชย์นะคะระหว่างการบินไทยกับแอร์นิวซีแลนด์ด้วยเพราะว่าทั้งสองสายการบินก็เป็นสมาชิกกลุ่ม Star Alliance เหมือนกันก็สามารถพิจารณาความร่วมมือรูปแบบรหัสเที่ยวบินร่วมหรือว่าโค้ดแชร์เพื่อจะเชื่อมต่อผู้โดยสารให้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านนายกคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอร์นิวซีแลนด์มาก่อนด้วยนะคะก็จะเข้าใจโครงสร้างธุรกิจการบินแล้วก็ศักยภาพระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะคะที่มีการหารือกันระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ส่วนกับออสเตรเลียค่ะบริษัทแคนวานะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ได้ใช้แคนวาในการทำสไลด์ทำกราฟิกใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะคะจากที่นายกเนี่ยได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารของแคนวานะคะบอกว่าอยากจะชวนให้แคนวาเนี่ยมาตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2ในอาเซียนที่ประเทศไทยค่ะนี่ค่ะก็ไปเยือนบริษัทแคนวาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกด้วยนะคะทาง BOI โดยเลขาธิการ BOI ค่ะคุณนริศเทิดสถิรศักดิ์นะคะก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยได้เชิญชวนค่ะให้แคนวาเนี่ยมาจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยเป็นแห่งที่2ในอาเซียนต่อจากฟิลิปปินส์นะคะโดยในไทยเนี่ยจะเน้นการจัด

0: ตั้งศูนย์วิจัย AI Design Research Center เพื่อจะส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องเทคโนโลยีการออกแบบนะคะก็บอกว่าทางผู้บริหารของ Canva เนี่ยก็ให้ความสนใจที่จะขยายการลงทุนมาไทยด้วยนะคะไทยก็มีจุดแข็งแล้วก็มีคนใช้งาน Canva เนี่ยเยอะเลยเติบโตต่อเนื่องด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้งานชาวไทยเฉลี่ย7ล้านคนต่อเดือนค่ะแล้วก็มียอดบัญชีผู้ใช้งานสะสมในระบบเนี่ยมากกว่า30ล้านบัญชีจากทั่วโลกที่มี265ล้านคนต่อเดือนนะคะดังนั้นจากตัวเลขผู้ใช้งานเนี่ยก็ถือว่าประเทศไทยก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงนะคะแล้วก็รวมบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์เอาไว้ด้วยกันด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านเลขา BOI ก็บอกด้วยว่าในอนาคตเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาทักษะดิจิทัลแล้วก็การออกแบบให้กับคนไทยในหลายๆด้านนะคะแคนวาก็ตั้งเป้าที่จะผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานบนแพลตฟอร์มเนี่ยจากตอนนี้มี190คนให้ทะลุ1,000คนภายในปี71นะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างรายได้จากการส่งออกคอนเทนต์สู่ตลาดโลกด้วยนะคะอันนี้ก็อัปเดตจากที่ท่านนายกและคณะนะคะเดินทางไปที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ก็ได้หารือเรื่องการค้าการลงทุนความร่วมมือกับผู้นำของทั้งสองประเทศนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแล้วช่วงหน้าติดตามคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ติดตามกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์สงครามเพราะเหตุใดสหรัฐจึงต้องการสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันกับอาจารย์ปิติค่ะ
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร
4: อแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: ทางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ซึ่งรายการนี้คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับมาพูดคุยกับท่านในทุกๆสัปดาห์คุณผู้ฟังครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาหากเราติดตามข่าวสารภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ในระดับโลกนะครับประเด็นหนึ่งที่กลับมาร้อนแรงแล้วก็เป็นที่น่าจับตาอย่างมากก็คือความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับหรือว่าเอเชียตะวันตกนะครับโดยเฉพาะมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจระลอกใหม่นะครับที่สหรัฐอเมริกาประกาศจะนำมาใช้กับอิหร่านหลายคนตั้งคำถามครับว่าทำไมความขัดแย้งนี้ถึงยืดเยื้อไม่จบลงง่ายๆทำไมกรอบการเจรจานะครับหรือว่าบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding ต่างๆถึงปล่อยให้หมดอายุไปนะครับหลายท่านคุณจะจำได้นะครับMOU 60วันนะครับที่สหรัฐอเมริกาตกลงกับอิหร่านว่าจะนำไปสู่การเจรจาเพื่อที่

ปิดช่องแคบฮอร์มุดแล้วก็สงบศึกในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะครับหมดอายุแล้วนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมโดยที่ไม่มีการต่อสัญญาในวันนี้นะครับผมจะขอนำเอามุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับหรือว่าเศรษฐกิจการเมืองนะครับ political economies นะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับ geopolitical strategies เนี่ยมาคลี่นะครับมาอธิบายนะครับเพื่อทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจโครงสร้างต่างๆของเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่ามาตรการที่สหรัฐอเมริกาใช้กับอิหร่านในรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การคว่ำบาตรทางการค้าบอยคอตนะครับเอมบาโก้ทางด้านการค้าแบบเดิมแต่เข้าสู่สภาวะที่นักวิเคราะห์เรียกกันว่าสงครามเศรษฐกิจและการตัดขาดโดดเดี่ยวแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับหรือว่าคำที่นักวิเคราะห์หลายๆคนทั่วโลกนะครับใช้ก็คือ unprecedented economic warfare นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการสงครามทางด้านเศรษฐกิจนะครับแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับมุ่งเป้านะครับไปที่การตัดกระแสเงินสดแล้วก็การทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของอิหร่านแบบขุดรากถอนโคนนะครับสหรัฐอเมริกานะครับโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศนะครับหรือว่า OFAC นะครับ Office of Foreign Asset Controls นะครับ OFAC นะครับที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยมองเป้าหมายนะครับไปที่4จุดยุทธศาสตร์หลักของอิหร่านครับข้อแรกเลยนะครับก็คือการตัดเส้นทางเงินสดแล้วก็ระบบธนาคารเงานะครับหรือว่า Shadow Banking นะครับสหรัฐเนี่ยไล่กวาดล้างเครือข่ายฟอกเงินนะครับแล้วก็เครือข่ายการเงินนอกระบบนะครับเข้าไปจัดการนะครับกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับ Digital Asset Exchange นะครับซึ่งเคยเป็นช่องทางหลักนะครับที่อิหร่านใช้ในการโอนเงินข้ามพรมแดนเพื่อหลบเลี่ยงระบบ SWIFT นะครับหรือว่าระบบบันทึกการจ่ายเงินข้ามประเทศนะครับที่สหรัฐอเมริกาสามารถที่จะเขี่ยอิหร่านหรือในอดีตเคยเขี่ยรัสเซียออกจากระบบนี้มาแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านมีโอ้โหแหมธนาคารหลากหลายนะครับที่ทำหน้าที่เป็น Shadow Banking หรือธนาคารเงาให้บริการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำหน้าที่นี้ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกหรือว่าตะวันออกกลางหรือรอบอ่าวเปอร์เซียเนี่ยก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ UAEแล้วก็เงินที่เขาใช้นะครับเดี๋ยวนี้มันลงไปในกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าบิตคอยน์นะครับซึ่งก็เป็นคริปโตเคอเรนซีสกุลหนึ่งซึ่งมันตามหาที่ไปที่มาได้ยากนะครับตอนนี้สหรัฐจะไปจัดการเรื่องพวกนี้เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงทางการเงินกับสหรัฐอิสลามอิหร่านแล้วก็กองทัพต่างๆที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของอิหร่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพคุดส์นะครับที่ให้การสนับสนุนพวกผู้เล่นที่ไม่ใช่ภาครัฐนอนสเตอร์แดกเตอร์อย่างเช่นฮามาสฮิซบุลเลาะห์นะครับแล้วก็ตัวของฮูตี้นะครับประเด็นที่2นะครับที่สหรัฐพุ่งเป้าไปนะครับนอกจาก Shadow Banking แล้วก็จะพุ่งเป้าไปที่ Shadow Fleet ครับ Shadow Fleet หรือว่ากองเรือเงาครับกองเรือปีศาจนะครับที่สหรัฐไปคาดการณ์นะครับว่าอิหร่านอาศัยการเปลี่ยนชื่อเรือนะครับการชักธงชาติของประเทศอื่นนะครับแล้วก็การปิดระบบติดตามตำแหน่งนะครับในรถยนต์เรามี GPS นะครับในเรือเนี่ยระบบติดตามตำแหน่งเนี่ยเขาเรียก AIS นะครับระบบติดตามตำแหน่ง AIS เนี่ยแล้วก็ชื่อเรือแล้วก็ธงประจำเรือเนี่ยเป็นตัวสำคัญครับในการที่จะบ่งชี้ว่าเรือนั้นเป็นเรือของสัญชาติใดซึ่งแน่นอนสำหรับอิหร่านเนี่ยการที่เขาจะมีรายได้เข้าไปในประเทศเนี่ยเขาก็ต้องขายน้ำมันแล้วเขาขายน้ำมันผ่านกองเรือพวกนี้ครับแล้วก็ลักลอบส่งออกน้ำมันผ่านทางอ่าวโอมานนะครับก็คือส่วนของอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซฝั่งที่สหรัฐอเมริกาไปปิดกั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้สหรัฐอเมริกายกระดับการคว่ำบาตรไปยังบริษัทตัวแทนบริษัทโนมินีแล้วก็เรือบรรทุกน้ำมันที่จะทำหน้าที่เป็นกองเรือเงาแบบนี้อย่างเข้มงวดนะครับประเด็นที่3นะครับสหรัฐคงจะใช้เรื่องของการคว่ำบาตรระดับทุติยภูมินะครับ secondary sanction นะครับ secondary sanction เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือตอบโต้ที่รุนแรงมากนะครับเพราะว่าสหรัฐบีบเลยนะครับว่าหากโรงกลั่นน้ำมันหรือ

บริษัทการค้าในประเทศที่3ซึ่งแน่นอนเรากำลังพูดถึงประเทศในเอเชียกลางนะครับในจีนนะครับในอินเดียนะครับหรือแม้แต่ในโลกอาหรับบางประเทศนะครับที่เขามีโรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กครับเขาเรียกว่า teapot refineries refinery ก็คือโรงกลั่นteapot ก็คือเลือกกาน้ำชาเขาบอกว่าโรงกลั่นพวกนี้มันเป็นโรงกลั่นกาน้ำชานะคือเล็กๆนะครับถ้าเขาแอบเอาน้ำมันดิบจากอิหร่านมากลั่นแล้วส่งออกไปยังประเทศที่3แน่นอนเงินก็จะไหลกลับไปที่อิหร่านดังนั้นสหรัฐก็จะคว่ำบาตรบริษัทและประเทศเหล่านั้นนะครับที่ทำธุรกรรมแบบนี้โดยสหรัฐก็ใช้เครื่องมือสำคัญก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เสาหลักที่4ของการคว่ำบาตรแบบที่เราบอกว่าเป็น unprecedented economic warfare นะครับก็คือการควบคุมจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณช่องแคบฮอร์มุดซึ่งเป็นช่องทางลำเลียงน้ำมันสำคัญระดับโลกนะครับ4เสาหลักนี้นะครับนำไปสู่คำถามสำคัญทางเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ตามมาก็คือทำไมสหรัฐถึงต้องการสร้างความยืดเยื้อในสงครามและปล่อยให้ข้อตกลงอย่างเช่น MOU หยุดยิงเจรจาเพื่อที่จะไปสู่การเปิดช่องแคบเนี่ยมันหมดอายุลงโดยไม่มีความพยายามในการที่จะเจรจาต่อสัญญาครับก็คือลากยาวสงครามนะครับหากมองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการทหารนะครับสหรัฐอเมริกากำลังใช้ยุทธศาสตร์การบั่นทอนระยะยาวนะครับหรือว่า War of Attrition การปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปภายใต้กรอบการคว่ำบาตรที่เข้มงวดจะค่อยๆกัดกร่อนรายได้นะครับค่อยๆกัดกร่อนแหล่งที่มาของรายได้ของอิหร่านและจะทำให้เงินสำรองของอิหร่านเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆโดยที่สหรัฐไม่จำเป็นต้องสูญเสียชีวิตทหารหรือทุ่มเทงบประมาณสงครามโดยตรงนะครับแต่แน่นอนนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับครับว่านี่คือการสะท้อนว่าสหรัฐอเมริกาเองก็มีขีดจำกัดทางด้านอำนาจ limits of power ด้วยนะครับคือถ้าสหรัฐใช้อาวุธแล้วชนะได้จบไปนักหนาแล้วถูกต้องไหมครับลบกันมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยบุกเข้าไปยิงระเบิดในอิหร่านแล้วก็ฆ่าชีวิตของผู้บริหารระดับสูงของประเทศรวมถึงอัญญาตุลาโคมาเนอีในเดือนรอมฎอนเดือนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าสหรัฐมีอำนาจทางการทหารทางสัญญานุภาพจริงมันต้องจบไปแล้วถูกต้องไหมครับแต่นี่มันก็ไม่จบลงนะครับสหรัฐเองใช้คำว่า maximum pressures หรือว่านโยบายกดดันสูงสุดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่กุมภาพันธ์นะครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่สามารถบีบบังคับให้อิหร่านยอมจำนนได้อย่างสมบูรณ์นะครับการยอมกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาในวันที่อิหร่านพัฒนาศักยภาพไปได้ไกลแล้วอย่างน้อยที่สุดก็เพียงพอที่จะยืนสูสีคู่ขี้กับสหรัฐในบ้านของเขาได้นะครับสามารถที่จะยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์มุซได้เนี่ยนะครับมันคืออะไรครับมันคือภาวะที่สหรัฐเองถูกบีบบังคับให้ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้เป็นการเดินไปตาม MOU นั่นก็เท่ากับยิ่งเป็นการบอกว่าสหรัฐพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นการที่สหรัฐเองต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในที่สุดซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลกระทบมากๆกับตัวของร่มความอะไรล่ะมั่นคงนะครับ security umbrella ของสหรัฐอเมริกาต่อไปนี้ชาติในอาหรับอ่ะซาอุดีอาระเบีย UAE กาตาร์โอมานใครจะเชื่อสหรัฐอีกจอร์แดนใครจะเชื่อสหรัฐอีกถูกต้องไหมครับเพราะนั้นการยืดระยะเวลาออกไปให้มันคาราคาซังอยู่แบบนี้มันคือการหาทางลงทางการเมืองเพื่อรักษาภาพลักษณ์ความเป็นมหาอำนาจเอาไว้ครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าเรามองผ่านทางเศรษฐกิจการเมืองในสหรัฐเองมันมีแรงเสริมจากปัจจัยภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจทำแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้สหรัฐดึงเชงหรือลากยาวสงครามครั้งนี้ผ่านแนวคิดเรื่อง War Economies ครับ War Economies หรือเศรษฐกิจสงครามครับนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยไปสนับสนุนกลุ่มผลประโยชน์อุตสาหกรรมความมั่นคงครับ Military Industrial Complex หรือว่า MIC ครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญกับเงื่อนไขที่ตึงเครียดที่กดดันอย่างมากรัฐบาลทุกประเทศครับมีเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่2ทางก็คือนโยบายการเงินกับนโยบายการคลัง
แน่นอนถ้าจะใช้นโยบายการเงิน

ระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อให้ดอกเบี้ยลดลงคนจะได้บริโภคเพิ่มขึ้นคนจะได้ลงทุนเพิ่มขึ้นเพราะดอกเบี้ยต่ำแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าการพิมพ์เงินเพิ่มมันกดดันให้เกิดภาวะเงินเฟ้อครับและภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเนี่ยไม่เป็นผลดีทางการเมืองกับสหรัฐแน่นอนเพราะถ้าคนอเมริกันกินของแพงใช้ของแพงมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเขาก็จะไม่กลับมาเลือกทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเขาก็จะไม่เลือกพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะถึงในเดือนพฤศจิกายนในขณะที่ทางด้านการคลังครับถ้าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็ต้องก่อหนี้สาธารณะเพื่อได้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบแต่ปัญหาก็คือเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐณวันนี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมันเพิ่งทะลุผ่าน40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลสหรัฐจะเขียนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเดิมการอัดฉีดงบประมาณสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือผ่านนโยบายประชานิยมแบบแจกเงินโดยแน่นอนถ้าก่อหนี้ก็ต้องผ่านการอนุมัติของรัฐสภามันก็จะยิ่งทำให้ทรัมป์ต้องไปงอรัฐสภามากยิ่งขึ้นซึ่งทรัมป์ไม่ยอมแน่นอนในขณะเดียวกันถ้าจะก่อหนี้มากจนตอนนี้มันเกิน40ล้านล้านแล้วเนี่ยภาระทางการคลังมันก็จะสูงมากๆถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับเมื่อใช้นโยบายการเงินไม่ได้นโยบายการคลังไม่ได้วิธีคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนเซียนนะครับสำนักของจอห์นเมนาร์ดเคนโดยเฉพาะกลุ่มที่เชื่อในเรื่องของ military keynesianism นะครับก็คือการใช้นโยบายทางการทหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมันจึงเข้ามามีบทบาทตรงนี้ครับงบประมาณทางด้านความมั่นคงและการทหารเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นงบประมาณเพียงไม่กี่ประเภทครับที่สามารถผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาได้ง่ายครับมันเป็นฉันทามติแบบที่เรียกว่า bipartisan consensus เลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มันมีความตึงเครียดแบบนี้แน่นอนถ้าพรรคเดโมแครตเตะตัดขาแล้วบอกไม่สนับสนุนการทหารคนอเมริกันก็จะไปด่าพรรคเดโมแครตถูกต้องไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันซึ่งคลังอาวุธแสนยานุภาพของสหรัฐอเมริกามันล่อยหลอลงไปเรื่อยๆแน่นอนพอคุณเอาเงินใส่เข้าไปในภาคสงครามแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกสุดเลยก็คือพวกบริษัทคู่สัญญาต่างๆที่เป็นคนผลิตยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาเขาก็จะได้ออเดอร์ต่อเนื่องกันไปอีก5ปี10ปีถูกต้องไหมครับในการที่จะเร่งสร้างแสนยานุภาพการเร่งแสนสร้างแสนยานุภาพนั่นแปลว่าระบบการผลิตซึ่งในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยพวกการผลิตรองเท้าเสื้อผ้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยมันย้ายฐานออกจากอเมริกาไปตั้งแต่ทศวรรษ1990แล้วดังนั้นสิ่งเดียวที่มันยังเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกากลายเป็นเรื่องของสัญญาณุภาพและซัพพลายเชนทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ความมั่นคงถูกต้องไหมครับซึ่งด้วยเงื่อนไขทางด้านความมั่นคงเนี่ยมันไม่เคยย้ายออกจากประเทศเพราะอเมริกาเองก็ต้องการหลักประกันทางด้านความมั่นคงดังนั้นซัพพลายเชนมันยังอยู่ครบในอเมริกาถ้ารัฐใส่เงินเข้าไปตรงนี้มันเกิดการซื้อวัตถุดิบมันเกิดการจ้างงานมันกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งห่วงโซ่ประทานมันเกิดการทำงบวิจัยพัฒนานักวิจัยอาจารย์มหาวิทยาลัยติ้งแทงต่างๆได้เงินมันเกิดการผลิตคนอเมริกันเกิดการจ้างงานมันเกิดการซื้อวัตถุดิบซึ่งก็อยู่ในอเมริกาเพราะซัพพลายเชนนี้เป็นซัพพลายเชนทางด้านความมั่นคงและที่สำคัญที่สุดก็คือมันไม่ได้เป็นนโยบายแบบที่รัฐบาลจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าโอ้ยรีพับลิกันมาทำนโยบายแบบประชานิยมถูกไหมเพราะนี่คือการอ้างเรื่องของความมั่นคงในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามมันมีเรื่องของต้นทุนค่าเสียโอกาสครับเพราะนาทีนี้เนี่ยการลากยาวสงครามเพื่อทำให้เกิดการอัดฉีดเงินผ่านระบบอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอุตสาหกรรมความมั่นคงเนี่ยมันคือการสร้างดีมานด์เทียมครับมันคือการสร้างอุปสงค์เทียมซึ่งจะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือว่า opportunity cost ที่สูงมากครับเพราะเม็ดเงินที่ถูกใช้ไปในอุตสาหกรรมอาวุธมันไม่ได้ไปเพิ่ม productivity ครับมันไม่ได้ไปเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลโอกาสที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมในระยะยาวครับมันไม่เหมือนเอาเงินพวกนี้ไปลงทุนในเรื่องการศึกษาไปลงทุนในเรื่องของการพัฒนาคนไปลงทุนในเรื่องของระบบสาธารณสุขครับและสุดท้ายไอ้เงินพวกนี้ที่มันไม่ได้ไปสร้าง productivity ไม่ได้ไปสร้างประสิทธิภาพไม่ได้ไปสร้างผลิตภาพเนี่ยสุดท้ายมันเป็นแค่การก่อหนี้ใหม่เพื่อที่จะรองรับงบประมาณ

ทางการทหารซึ่งแน่นอนยืดเยื้อเรื้อรังแล้วมันก็จะกลับมาสร้างภาระดอกเบี้ยสะสมครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับมันก็จะส่งผลกลับมาเป็นผลกระทบทางด้านเสถียรภาพของเงินดอลลาร์ในระยะยาวดังนั้นเมื่อสหรัฐทำแบบนี้เนี่ยผลกระทบที่ตามมามันอาจจะสูญเสียแต่แน่นอนสำหรับทรัมป์ทำไมอ่ะในเมื่อผมเป็นประธานาธิบดีมา2สมัยแล้วอ่ะผมไม่ได้เป็นสมัยหน้าดังนั้นการผลักภาระพวกนี้ให้อยู่เป็นวัวพันหลักให้เป็นดินพ่อหางหมูแต่หมูตัวที่จะมารับกรรมและวัวที่จะโดนพันอยู่กับหลักมันเป็นรัฐบาลสมัยหน้าไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้ผมได้ความดีความชอบไปแล้วถูกต้องไหมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการวิจัยพัฒนาเกิดการซื้อสินค้าภายในประเทศซื้อวัตถุดิบภายในประเทศเศรษฐกิจหมุนต่อไปได้เศรษฐกิจโตหุ้นบริษัทอาวุธบริษัทเครื่องบินบริษัทพวกนี้โตไปแล้วอ่ะทุกอย่างดีไปหมดแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ military Keynesianism การใช้เศรษฐกิจแบบ war economies เนี่ยมันส่งผลดีในระยะสั้นแต่ในระยะยาวล่ะภาระจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนเป็นคำถามที่รัฐบาลสหรัฐจะต้องตอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอการทำแบบนี้ที่สหรัฐอเมริกากลับกลายเป็นผู้ที่ทำให้เกิดสงครามซะเองแล้วยืดเยื้อสงครามแบบนั้นด้วยมันก็ส่งผลทำให้ความเชื่อมั่นต่อสหรัฐในสายตาของประชาคมโลกมันลดน้อยถอยลงครับและแน่นอนเมื่อสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันใช้นโยบายเศรษฐกิจโดยการกดดันแล้วก็โดดเดี่ยวอิหร่านฝ่ายอิหร่านและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาก็คงจะไม่ได้อยู่เฉยๆดูต้องไหมครับเขาก็คงจะต้องหาวิธีการตอบโต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกตะวันออกกลางซึ่งเขารู้สึกโลกอาหรับโลกมุสลิมซึ่งเขารู้สึกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาตกลงสหรัฐจริงใจหรือเปล่าในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะเดินหน้าสร้างความมั่นคงให้กับพวกเขาในภูมิภาคเพราะที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นก็คือสหรัฐอเมริกาเลือกข้างยิวหรือเลือกข้างอิสราเอลมากกว่าจะเลือกข้างของคนที่สนับสนุนสหรัฐอ่ะไม่ว่าจะเป็น UAE คาตาร์จอร์แดนโอมานที่สำคัญที่สุดซาอุดีอาระเบียถูกต้องไหมครับ5-6ประเทศนี้ที่ผ่านมายอมสูญเสียอำนาจอธิปไตยให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพในประเทศยอมสูญเสียงบประมาณมหาศาลเพื่อที่จะใส่เงินเข้าไปในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหรัฐจะเข้ามาปกป้องเขาในวันที่เขาถูกภัยรุกรานซึ่งภัยรุกรานของประเทศอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียมาจาก2ทางครับก็คือมาจากอิหร่านกับมาจากอิสราเอลถูกต้องมั้ยครับแต่สิ่งที่วันนี้ซาอุดีอาระเบียเห็นแน่ๆแล้วก็คือสหรัฐอเมริกาไม่มีทางปกป้องซาอุดีอาระเบียแน่นอนหากคนที่บุกซาอุดีอาระเบียคืออิสราเอลเพราะอเมริกาเป็นเนื้อเดียวกับอิสราเอลไปแล้วดังนั้นคำถามต่อมาสำหรับคนอย่างซาอุดีอาระเบียก็คือแล้วใครอ่ะที่คู่ขี้สูสีเพียงพอที่จะยันการต้านทานของอเมริกากับอิสราเอลในภูมิภาคได้คำตอบก็อาจจะต้องไปอยู่ที่อิหร่านถูกต้องไหมฮะซึ่งแน่นอนในที่สุดแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์ที่เขาเป็นอิสลามเหมือนกันน่ะเลือดมันเข้มข้นกว่าน้ำครับเพราะฉะนั้นเราเองเพิ่งจะได้ยินข่าวนะครับอย่างเช่นการที่คุณสำนักข่าวอย่างเช่นสำนักข่าวอัลมายาดินนะครับสำนักข่าวอัลมายาดินเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เมดีราฮิมีเมดีราฮิมีคือหัวหน้าเขาเรียกอะไรโฆษกนะครับของสำนักข่าวของรัฐสภาอิหร่านนะครับออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลอิหร่านที่เตหะรานได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมเมกาแอกริเมนต์หรือว่าข้อตกลงมักกะนะครับเมกาแอกริเมนต์หรือข้อตกลงมักกะเนี่ยนะครับก็คือข้อตกลงซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับเป็นการจับมือของ3มหาอำนาจในโลกมุสลิมนั่นก็คือซาอุดีอาระเบียตุรกีแล้วก็ปากีสถานในการที่จะสร้างระบบ collective defenseCollective Deterrence นะครับพันธมิตรความมั่นคงร่วมกันซึ่งแน่นอนคล้ายๆกับมาตรา5ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตครับที่บอกว่าหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีประเทศสมาชิกอื่นๆให้ถือว่าตัวเองถูกโจมตีด้วยและสามารถที่จะตอบโต้กลับกับภัยคุกคามนั้นได้เพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูนะครับว่าตุรกีที่เป็นพันธมิตรของมักกะ Agreement

0: นะครับแล้วก็เป็นกองกำลังที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของยุโรปของ NATO เลยรวมกับปากีสถานที่มีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองรวมกับซาอุดีอาระเบียที่เป็นมหาอำนาจในโลกมุสลิมเพราะเขาเป็นที่ตั้งของเมืองเมกะของเมืองเมดินาเขามีเงินทุนมหาศาลเขามีพลังงานมหาศาลบวกกับอิหร่านซึ่งแน่นอนมีศักยภาพสูงมากแล้วรู้ว่าจะตอบโต้ทั้งอิสราเอลทั้งอเมริกาอย่างไรดังนั้นถ้าอิหร่านตอบรับกับการเข้าร่วมข้อตกลงมากะจริงการเปลี่ยนแปลงในเกมภูมิรัฐศาสตร์ในโลกเนี่ยมันจะนำพาโลกเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่ามหาอำนาจสามขั้วครับแน่นอนสามก๊กแห่งศตวรรษที่21นั่นก็คือขั้วหนึ่งคือ Global North ที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยุโรป Global South ที่นำโดยจีนแล้วก็มีรัสเซียอินเดียแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนากับกลุ่มที่3 Pax Islamica หรือโลกมุสลิมซึ่งแน่นอนครับมันอาจจะเกิดขึ้นผ่านการที่อิหร่านเข้าเป็นสมาชิกของเมกาอะกรีเมนต์โลก3ขั้วกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอน3ขั้วดีกว่า2ขั้วครับเพราะ2ขั้วมันแย่งชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันแบบไม่มีเสถียรภาพแต่3ก๊กเนี่ยหรือ3ขั้วเนี่ยมันพิสูจน์มาตลอดประวัติศาสตร์แล้วครับว่ามันอาจจะทำให้เกิดจุดสมดุลได้ในแง่ที่ Global North กับ Global South จะแข่งกันแย่งชิงความเป็นมิตรจากโลกมุสลิมเพื่อที่จะปิดล้อมจำกัดเขตอีกฝ่ายหนึ่งและเกมแบบนี้ครับมันทำให้เราเข้าสู่ภาวะสงครามเย็นครั้งที่2 อย่างเป็นทางการวันนี้เวลาของรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์หมดแล้วครับพบกับผมปิติศรีแสงนามและคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้ใหม่ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจักรีตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังใช้สำหรับงานพิธีในตอนกลางคืนและยังเป็นแบบชุดยอดนิยมสำหรับงานฉลองสมรสตอนค่ำองค์ประกอบของชุดไทยจักรีได้แก่เสื้อตัวในไม่มีแขนและคอห่มทับด้วยสบายเฉียงแบบชายเดียวเปิดไหล่ข้างหนึ่งสบายปักดิ้นทองหรือไม่ปักก็ได้สบายนี้เย็บติดกับท่อนล่างซึ่งเป็นผ้านุ่งผ้านุ่งนั้นทำจากผ้าไหมยกทองหรือดิ้นทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดเมื่อจะใช้เครื่องประดับมักเลือกใช้สร้อยคอรัดแขนและสร้อยข้อมือซึ่งความงดงามของชุดไทยจักรีนี้ขึ้นอยู่ที่เนื้อผ้าการตัดเย็บและรูปร่างของผู้สวมใส่ช่วยขับให้ผู้หญิงไทยดูอ่อนช้อยสง่างามและเปล่งประกาย

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วง

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีอว.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือระบุถึงการแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่ามีหลายภาคส่วนเข้าไปร่วมแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549,989,000 บาทจากงบกลางปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมาเป็นกรณีพิเศษโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินขณะที่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายชนันท์ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยที่อำเภอท่าวางผาและอำเภอปัวส่วนในวันนี้นายชนันท์จะลงพื้นที่อำเภอปัวเพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่การซ่อมแซมเส้นทางจราจรขุดลอกโคลนที่บ้านฝายและที่อื่นๆรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่บ้านร้องซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุดพร้อมกับมีการประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านทั้ง2วันกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ต้องสร้างความมั่นใจในการหาข่าวในด้านการข่าวให้มากขึ้นพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของผู้ก่อเหตุหลายคนซึ่งแม่ทัพภาคที่4ให้ข้อมูลว่ามีสาเหตุหรือต้นเหตุจากอะไรบ้างหนึ่งในนั้นคือทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลส่วนข้อวิจารณ์ที่ว่าการข่าวของภาค4ส่วนหน้ามีข้อบกพร่องบางจุดนั้นเหมือนที่แม่ทัพภาค4ได้บอกไว้การข่าวนั้นรับทราบโดยทราบว่ามีการขนย้ายวัตถุระเบิดการเตรียมการต่างๆอย่างไรก็ตามเวลาที่จะลงมือเป็นสิ่งที่ผู้ก่อเหตุต้องการปิดลับให้นานที่สุดซึ่งไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบว่าอาจจะมีช่องว่างแต่ถ้าจะกล่าวว่าเป็นความบกพร่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นนั้นคิดว่าไม่น่าจะใช่ซึ่งความมั่นใจในความปลอดภัยของคนให้ข่าวตรงนี้ต้องพยายามแก้ไขและการขับเคลื่อนในเรื่องการทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งทหารตำรวจและข้าราชการพลเรือนนั้นก็จะต้องพยายามขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าต้องใช้เวลาและต้องพิสูจน์ความจริงใจความไว้เนื้อเชื่อใจกันด้วยคิดว่าบทเรียนที่ได้รับในครั้งนี้จะสามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับจำนวนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีจำนวนลดลงขณะที่อิหร่านได้ขึ้นบัญชีดำเรือบรรทุกน้ำมัน45ลำในข้อหาฝ่าฝืนกฎระเบียบการเดินทางผ่านช่องแคบจำนวนเรือสินค้าที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ลดลงเหลือเพียง2ลำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นสถิติรายวันที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมโดยข้อมูลจากเคปเลอร์บริษัทติดตามการขนส่งทางเรือระบุว่ามีเรือขนส่งก๊าซขนาดใหญ่เพียง1ลำและเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่อีก1ลำที่เดินทางผ่านช่องแคบเข้ามาจากทางอ่าวโอมานอย่างไรก็ตามแม้จำนวนเรือจะลดลงจากวันอาทิตย์

0: ที่มีทั้งหมด7ลำแต่ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเรือบางลำได้ปิดสัญญาณระบุตำแหน่งทางเรือขณะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวด้านอิหร่านระบุว่าได้ขึ้นบัญชีดำเรือบรรทุกน้ำมัน45ลำในข้อหาฝ่าฝืนกฎระเบียบการเดินทางผ่านช่องแคบพร้อมขู่ว่าจะดำเนินการกับเรือที่มีการถ่ายโอนสินค้าระหว่างเรือด้วยกันและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.กัญญารัตน์ สารโอฬารหรืออาจารย์เล็กอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom รายการที่นำสาระความรู้เกี่ยวกับธุรกิจมามอบให้ท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับวันนี้เป็นวันพุธจึงเป็นส่วนของภาควิชาการบัญชีค่ะซึ่งเล็กก็ได้รับโอกาสในการนำความรู้หรือเรื่องที่น่าสนใจมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกๆสัปดาห์ที่4และ5ของแต่ละเดือนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอยากจะมาพูดถึงการทำวิจัยทางด้านบัญชีนะคะหลายๆท่านก็อาจจะมีเคยสงสัยนะคะมีความสงสัยว่าเอ๊ะการที่เราได้ยินว่าทำวิจัยทางบัญชีหรือว่าผู้ที่เรียนปริญญาเอกทางการบัญชีเนี่ยเขาวิจัยหรือศึกษาเรื่องอะไรกันนะคะจึงขอนำตัวอย่างงานวิจัยชิ้นล่าสุดนะคะที่เป็นของนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรของภาควิชาการบัญชีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่มีคุณภาพนะคะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตินะคะแล้วก็นิสิตก็จบการศึกษาเรียบร้อยค่ะสำหรับหัวข้อวิจัยนะคะของนิสิตนะคะซึ่งเป็นนิสิตในที่ปรึกษาของเล็กเองนะคะโดยที่นิสิตนะคะก็คือชื่ออาจารย์กิ่งกมลสิงห์สมบูรณ์นะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะอาจารย์ก็ทำวิจัยในหัวข้อ Engagement Audit Partner CFO Joyce Tenure and Audit Fees Evidence from Thailand ค่ะก็คือเป็นเรื่องของการดูระยะเวลาร่วมนะคะระหว่างผู้สอบบัญชีกับ CFO ในการทำงานร่วมกันว่ามีผลต่อค่าสอบบัญชีหรือไม่โดยที่ใช้ข้อมูลของประเทศไทยนะคะเป็นตัวอย่างในการศึกษาก่อนอื่นขออธิบายคำว่าtenure นิดนึงนะคะ tenure คืออะไร tenure ก็คือระยะเวลาการทำงานนะคะซึ่งถ้าเราพูดว่า engagement audit partnertenure ก็คือหมายถึงระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบบัญชีท่านเดิมนี้นะคะตรวจบริษัทเดิมนี้มาเป็นระยะเวลานานเท่าใดแล้วเช่นตรวจมา3ปีแล้ว4ปีแล้วนะคะก็เป็นระยะเวลาที่นับต่อเนื่องค่ะส่วน CFO tenure ก็คือมาดูระยะเวลาการทำงานของ CFO ของบริษัทท่านนี้นะคะว่าทำงานเป็น CFO ที่บริษัทแห่งนี้มานานเท่าใดแล้วเช่นกันนะคะเช่น5ปี6ปีแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดในลักษณะอย่างนั้นคือเราดูแยกนะคะว่าผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจบริษัทนี้มากี่ปีและ CFO ทำงานที่บริษัทนี้มากี่ปีใช่ไหมคะซึ่งเป็นงานที่มีการศึกษาค้นคว้ามาก่อนหน้านี้ละว่าส่งผลกระทบต่างๆอย่างไรในเรื่องของระยะเวลาการทำงานทั้งของผู้สอบบัญชีแล้วก็ CFO แยกกันนะคะแต่ว่าก็มีแกปนะคะในการศึกษาในแวดวงวิชาชีพและก็วิชาการนะคะที่ไม่มีผู้ที่ศึกษาว่าลักษณะของจอยในการนับระยะเวลาร่วมระหว่างผู้สอบบัญชีและ CFO เนี่ยมีผลอย่างไรกับการกำหนดค่าตอบแทนกับผู้สอบบัญชีนะคะหรือ audit fees จึงเป็นที่มาที่ไปค่ะว่าศึกษาหัวข้อนี้นะคะเพื่อดูผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นของ Joint Tenure ระหว่าง Audit Partner และ CFO นะคะว่าพบกระทบอย่างไรกับ Audit Fees ค่ะซึ่งการศึกษาเรื่องนี้ก็มีความสำคัญนะคะถ้าเราดูย้อนไปถึงตั้งแต่ในเรื่องของการ provide ข้อมูลนะคะของบริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะที่อยู่ในตลาดทุนแล้วก็กระทบกับผู้ใช้ข้อมูลจำนวนมากได้เนี่ยนะคะในเชิง capital market หรือตลาดทุนเนี่ยเราก็จะมีศัพท์คำหนึ่งนะคะก็คือ information asymmetry เป็นการที่ผู้ที่บริหารของบริษัทนะคะหรือบางครั้งก็เรียกว่า manager หรือ management เนี่ยมีข้อมูลมากกว่า outside shareholders ก็คือนักลงทุนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นบุคคลภายในบริษัทนะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็น concern นะคะว่าบุคคลภายในโดยเฉพาะผู้บริหารเนี่ยมีข้อมูลที่มากกว่าแล้วก็สามารถเทคผลประโยชน์ตรงนี้จากการที่รู้ข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดการเอาเปรียบกับนักลงทุนทั่วไปได้หรือเปล่านะคะรวมถึงการที่ข้อมูลเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ก็พรอไวด์โดยผู้บริหารอย่างเช่นงบการเงินรายงานการเงินต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะมีบุคคลที่3ที่มีความเป็นอิสระจากองค์กรหรือบริษัทเนี่ยนะคะเข้ามาตรวจข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือนักลงทุนเนี่ยทราบนะคะว่าข้อมูลเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่เชื่อถือได้หรือไม่นะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเกิดการให้บริการการสอบบัญชีเกิดขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเป็นการให้บริการอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมีการคิดค่าบริการนะคะก็เลยเกิดการกำหนด audit pricing หรือ audit fees นะคะที่เป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีตรงนี้ค่ะปกติเราก็จะมองว่าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีก็สะท้อนหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับความเสี่ยงของบริษัทหรือว่าการคาดการณ์นะคะในส่วนของระยะเวลาความพยายามหรือว่าความเชี่ยวชาญที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบองค์กรหรือบริษัทนั้นๆ นะคะซึ่งในอดีตเนี่ยก็มักจะมีการศึกษาในเรื่องของค่าสอบบัญชีที่ระดับเฟิร์มเลเวลนะคะก็คือดูที่ระดับออดิตเฟิร์มหรือบริษัทตรวจสอบบัญชีเนี่ยว่ากำหนดค่าสอบบัญชีอย่างไรนะคะแต่ว่าต่อมาระยะหลังเนี่ยก็มีการศึกษาว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับเฟิร์มนะคะที่มีผลต่อการกำหนดค่าสอบบัญชีแต่ว่าระดับพาร์ทเนอร์เลเวลก็คือระดับบุคคลนะคะที่เป็นAudit Partner ที่เป็นผู้ลงนามบนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีเนี่ยค่ะก็มีผลนะคะในการกำหนดค่าสอบบัญชีได้จึงเป็นที่มาในการศึกษาในงานศึกษาระยะหลังนะคะที่ศึกษาระดับ Partner Level กันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีงานศึกษาที่ศึกษา Client Characteristics ก็คือตัวบริษัทเองเนี่ยนะคะมีลักษณะต่างๆอย่างไรก็มีผลต่อค่าสอบบัญชีแน่นอนนะคะฉันตรงนี้ค่ะก็เลยนำมาสู่สิ่งที่เกริ่นไว้นะคะในตอนต้นว่าในเมื่อทางฝั่งบริษัทเองนะคะก็มีผลต่อการสอบบัญชีได้นะคะแล้วก็ค่าสอบบัญชีได้รวมถึงตัว CFO เองนะคะก็มีผลได้และในขณะเดียวกันฝั่ง Audit Firm หรือว่า Audit Partner ก็มีผลได้นะคะจึงมีผู้ที่สนใจเน้นเรื่องของระยะเวลาก็คือที่เรียกว่าเทนเนียนะคะว่าเอ๊ะแล้วมีผลกับในเรื่องของการกำหนดค่าสอบบัญชีหรือไม่นะคะโดยที่งานวิจัยชิ้นที่นำมาเล่าให้ฟังนี้นะคะก็มีการสร้างสมการนะคะในการวัดความสัมพันธ์ตรงนี้โดยที่ตัวแปรตามเนี่ยก็คือnatural logarithm of total audit fees นะคะก็คือเป็นการ take log นะคะของค่าสอบบัญชีนะคะที่เป็นจำนวนรวมแล้วก็ตัวแปรต้นเนี่ยนะคะก็คือระยะเวลาในการทำงานนะคะร่วมกันของ audit partner แล้วก็ CFO แต่ว่างานวิจัยนี้ก็เพื่อความแน่ใจในผลการศึกษานะคะจึงมีการใช้ตัวแปรต้น2ตัวตัวแรกก็คือเราเรียกว่า continuous variable นะคะคือจำนวนปีที่นับต่อเนื่องกันนะคะในการทำงานร่วมระหว่าง audit partner กับ CFO นะคะสำหรับบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะและอีกตัวแปรต้นหนึ่งนะคะเป็นตัวแปรที่เราเรียกว่า dummy variable คือมีค่าเป็น0หรือ

หนึ่งนะคะโดยที่ค่าหนึ่งเนี่ยกำหนดค่าตัวแปรให้เท่ากับหนึ่งนะคะเมื่อจำนวนระยะเวลาของการทำงานร่วมกันระหว่าง Audit Partner และ CFO เนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างซึ่งอยู่ที่2ปีนะคะแล้วก็กำหนดให้เป็น0นะคะถ้าค่าน้อยกว่านี้อันนี้ก็เพื่อจะทดสอบนะคะว่าระยะเวลาที่ลองก็คือนานกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมีผลอย่างไรกับค่าสอบบัญชีนะคะและแน่นอนค่ะในสมการก็มีการใส่ตัวแปรควบคุมต่างๆที่เราเรียกว่า controllables นะคะไม่ว่าจะเป็น audit partner characteristics CFO characteristics นะคะคือลักษณะโดยเฉพาะของ audit partner แล้วก็ CFO นะคะรวมถึงในส่วนของ client firm characteristics นะคะที่เป็นลักษณะขององค์กรหรือบริษัทนะคะที่ถูกตรวจสอบด้วยทำไมถึงมีแนวคิดนะคะว่าเทนเนียร์ร่วมของ audit partner กับ CFO เนี่ยอาจจะส่งผลต่อค่าสอบบัญชีได้นะคะเพราะว่ามุมมองหนึ่งเนี่ยมองว่าการร่วมมือที่ต่อเนื่องเนี่ยนะคะในแต่ละปีที่ผ่านไปในการทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยลดประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันก็คือสื่อสารกันได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้นนะคะทำให้การตรวจสอบเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะใช้เวลาน้อยลงนะคะหรือว่ามองเห็นความเสี่ยงต่างๆแล้วว่าเป็นอย่างไรตรวจสอบอย่างไรนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยในการนำพาให้ค่าสอบบัญชีเนี่ยถูกลงนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะการที่ทั้ง2ฝ่ายคือ Audit Partner และ CFO เนี่ยทำงานร่วมกันนานขึ้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้มีความคุ้นเคยกันมากขึ้นนะคะอาจจะทำให้เกิดความคุ้นชินกับการตรวจสอบนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้เวลาหรือความพยายามมากเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมีความคุ้นชินเนี่ยก็อาจจะนำพาไปสู่ประเด็นของเรื่องความเป็นอิสระนะคะที่อาจจะทำให้เป็นอิสระน้อยลงหรือว่าไปสู่ถึงขั้นไม่อิสระนะคะก็คือเริ่มมีความเชื่อมโยงกับบริษัทลูกค้ามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิง relationship หรือว่าอาจจะมี interest หรือว่าผลประโยชน์ต่างๆร่วมกันได้นะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นเหล่านี้ค่ะก็อาจจะส่งผลนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อกันแล้วก็ทำให้ค่าสอบบัญชีเนี่ยสูงขึ้นก็ได้นะคะฉันตรงนี้ค่ะจึงเป็นแนวคิด2แนวที่เป็นไปได้ทั้งคู่นะคะจึงนำพามาสู่ประเด็นในการศึกษาของงานวิจัยนี้แล้วก็มองว่าอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบได้ทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นไฮโพเทซิสหรือสมมติฐานในการวิจัยของงานวิจัยเนี่ยนะคะก็คือระยะเวลาร่วมระหว่าง Audit Partner กับ CFO เนี่ยนะคะก็มีผลกระทบต่อ Audit Fees แต่ไม่ระบุว่าเป็นผลกระทบที่ทำให้ Audit Fees หรือค่าสอบบัญชีสูงขึ้นหรือต่ำลงนะคะก็เปิดเป็นได้ทั้ง2ทางค่ะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะก็ใช้กลุ่มตัวอย่างนะคะเป็นบริษัทในประเทศไทยนี่ล่ะค่ะโดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะในช่วงปี2016ถึง2021นะคะจำนวนทั้งสิ้น 1,492 ตัวอย่างและแน่นอนว่าก็มีการคลีนข้อมูลนะคะโดยที่ข้อมูลตัวอย่างไหนที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์นะคะหรือว่าข้อมูลที่มี outliers มีค่าผิดปกติเนี่ยก็จะได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีการตัดในส่วนของบริษัทที่อยู่ในส่วน finance นะคะหรือว่า insurance คือพวกบริษัทประกันหรือกองทุนต่างๆออกนะคะเพราะว่ามีลักษณะเฉพาะที่อยากจะทำให้ผลเนี่ยผิดไปหรือเบี่ยงเบนไปได้นะคะโดยที่กลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะก็กระจายอยู่ใน7อุตสาหกรรมค่ะโดยที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็น property and construction มากที่สุดนะคะจำนวนประมาณ 21.5% นะคะแล้วรองลงมานะคะอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการนะคะ services ประมาณ 20.38% แล้วก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะ industrials ที่ประมาณ 20.3% ค่ะอันนี้ก็ที่เหลือก็กระจายนะคะอยู่ในรวมทั้งสิ้น7อุตสาหกรรมค่ะ

ซึ่งจากผลการตรวจสอบนะคะผลการวิจัยที่พบเนี่ยนะคะก็พบว่าระยะเวลาร่วมนะคะระหว่าง Audit Partner กับ CFO เนี่ยมีผลทำให้ค่าสอบบัญชีสูงขึ้นค่ะไม่ว่าจะวัดด้วย Continuous Variable หรือ Dummy Variable ก็ให้ผลเช่นเดียวกันแล้วก็มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะซึ่งถ้าพิจารณาต่อนะคะถึงค่า coefficient หรือค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเนี่ยก็จะตีความได้ว่าระยะเวลาการทำงานร่วมกันระหว่าง audit partner และ CFO ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยนะคะส่งผลให้ค่าสอบบัญชีสูงขึ้นประมาณ 5.76% ค่ะซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นพอสมควรนะคะอันนี้ตัดปัจจัยอื่นๆในเรื่องของระยะเวลาที่ผ่านไปที่มีการเพิ่มตามปกติเช่นจากภาวะต่างๆแล้วนะคะอันนี้ก็คือควบคุมเรียบร้อยก็คือพบว่าในการทำงานร่วมกันระหว่าง engagement audit partner กับ CFO เนี่ยมีผลนะคะให้ค่าสอบบัญชีสูงขึ้นจริงค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลเบื้องต้นของงานวิจัยนี้นะคะแต่ว่างานวิจัยนี้ก็มีการวิเคราะห์ต่อยอดนะคะว่าผลที่พบเนี่ยนะคะเป็นสำหรับทุกลักษณะกิจการเลยหรือไม่นะคะหรือว่าเป็นกับบางกิจการที่อาจจะมีปัจจัยที่น่าสนใจนะคะในการที่ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีเนี่ยสูงขึ้นนะคะจากการที่มีการทำงานร่วมกันนานขึ้นระหว่าง Audit Partner กับ CFOจึงมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะสำหรับแต่ละกลุ่มย่อยของตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกลุ่มแรกนะคะก็วิเคราะห์ในกลุ่มที่เป็น ESG 100เทียบกับกลุ่มที่ไม่อยู่ใน ESG 100นะคะ ESG 100คืออะไรก็คือบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับนะคะตามคะแนนว่ามีการดำเนินงานนะคะทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีนะคะแล้วก็ได้รับคะแนนสูงนะคะลิสต์อยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็พบว่าระยะเวลาการทำงานร่วมกันระหว่าง Audit Partner กับ CFO เนี่ยนะคะส่งผลให้ค่าสอบบัญชีสูงขึ้นเฉพาะกลุ่มที่ไม่อยู่ใน ESG 100ค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะว่ากลุ่มที่อยู่ใน ESG 100เนี่ยอาจจะมี governance หรือธรรมาภิบาลที่ดีนะคะที่ทำให้ไม่มีผลกระทบจากส่วนนี้เกิดขึ้นกับค่าสอบบัญชีค่ะต่อมานะคะก็มีการวิเคราะห์กลุ่มที่มี leverage สูงนะคะกับ leverage ต่ำ leverage คืออะไรนะคะ leverage ก็เกิดจากการนำหนี้สินรวมนะคะหารด้วยสินทรัพย์รวมซึ่งเป็นการวัดค่าความเสี่ยงของบริษัทนะคะในเชิงการเงินแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็วัดด้วยค่ามีเดียนนะคะก็คือค่ามัธยฐานว่าถ้าเกิด leverage ของบริษัทเนี่ยสูงกว่าค่ามีเดียนนะคะก็จัดให้อยู่ในกลุ่มที่มี leverage สูงแล้วก็ถ้า leverage ต่ำกว่าค่ามีเดียนนะคะก็อยู่ในกลุ่มที่ leverage ต่ำโดยที่ค่ามีเดียนของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็อยู่ที่ 0.402 นะคะซึ่งผลการศึกษาในส่วนนี้นะคะก็พบว่าการทำงานร่วมกันนะคะระหว่าง audit partner กับ CFO ที่นานขึ้นเนี่ยส่งผลให้ค่าสอบบัญชีสูงขึ้นเฉพาะกลุ่มที่มี leverage ต่ำนะคะแต่ไม่มีผลในกลุ่มที่มี leverage สูงค่ะการวิเคราะห์ต่อมานะคะวิเคราะห์ว่าบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้มีผลการดำเนินงานขาดทุนเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรในผลส่วนนี้นะคะก็พบว่าระยะเวลาการทำงานร่วมกันระหว่าง Audit Partner กับ CFO ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีสูงขึ้นเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้มีผลประกอบการขาดทุนนะคะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าบริษัทที่ขาดทุนเนี่ยก็ไม่ได้ยินยอมที่จะจ่ายค่าสอบบัญชีสูงขึ้นแม้ว่าระยะเวลาการทำงานร่วมกันระหว่าง Audit Partner กับ CFO นานขึ้นนะคะก็คือเฉพาะบริษัทที่มีผลกำไรค่ะที่จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสูงขึ้นจากระยะเวลาการทำงานร่วมกันของ Audit Partner และ CFO ที่นานขึ้นนะคะการวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อมาค่ะก็ดูถึงความซับซ้อนในเชิงการดำเนินงานของบริษัทนะคะโดยแบ่ง
กลุ่มตัวอย่างนะคะเป็นกลุ่มที่มีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศกับกลุ่มที่ไม่ได้มีบริษัทย่อยหรือการดำเนินงานอยู่ในต่างประเทศอันนี้ก็คือมองการดำเนินงานของบริษัทที่ operate อยู่ในต่างประเทศนะคะก็พบผลว่าระยะเวลาการดำเนินงานร่วมกันนะคะระหว่าง audit partner กับ CFO ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีสูงขึ้นเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้มีการดำเนินงานอยู่ในต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการดำเนินงานของบริษัทที่มีความซับซ้อนนะคะก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับค่าสอบบัญชีตามที่คาดนะคะแต่กลุ่มที่ไม่ได้มีความซับซ้อนในเชิงการดำเนินงานในต่างประเทศเนี่ยค่ะกลับมีผลกระทบในแง่ของค่าสอบบัญชีได้นะคะอาจจะเชื่อมโยงได้นะคะว่าบริษัทที่มีการดำเนินงานในต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีการควบคุมในส่วนนี้ที่ดีกว่านะคะต่อมาค่ะก็มีการพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วลูกค้ารายใดรายหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นลูกค้าของผู้สอบบัญชีเนี่ยถ้าเขามีความสำคัญในแง่ของค่าสอบบัญชีเทียบกับค่าสอบบัญชีทั้งหมดที่ผู้สอบบัญชีรายนี้ได้เนี่ยนะคะมันจะส่งผลอย่างไรหรือไม่ก็เลยมีการศึกษาในแง่ client importance นะคะว่าถ้าเกิดค่าสอบบัญชีนะคะสูงกว่า median สำหรับลูกค้าบริษัทรายนี้นะคะก็จัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะคะที่ถือว่าลูกค้ารายนี้สำคัญนะคะแต่ว่าถ้า client importance หรือค่าสอบบัญชีเฉลี่ยนะคะที่เป็นค่าเทียบกับมาตรฐานตรงนี้นะคะต่ำกว่าตัวค่ามาตรฐานนะคะก็จัดในกลุ่มที่ไม่ได้เป็นกลุ่ม client importance หรือไม่ได้เป็นลูกค้าที่มีความสำคัญเทียบกับพอร์ตในการตรวจของผู้สอบบัญชีรายนั้นๆ นะคะก็พบว่าระยะเวลาการดำเนินงานของ audit partner แล้วก็ CFO นะคะที่ส่งผลกระทบต่อค่าสอบบัญชีเนี่ยส่งผลเฉพาะกลุ่มที่ client importance สูงกว่าค่ามาตรฐานหรือ median นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะคะว่าเมื่อลูกค้านะคะมีความสำคัญเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อประเด็นความเป็นอิสระอยู่แล้วนะคะระหว่างบริษัทกับผู้สอบบัญชีแล้วก็จะกระทบต่อค่าสอบบัญชีได้ง่ายนะคะต่อมาค่ะก็มีการเทียบผลนะคะระหว่างผู้สอบบัญชีที่อยู่ในกลุ่ม Big Four Audit Firm กับที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Big Four Audit Firms นะคะก็พบว่าระยะเวลาการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอบบัญชีนะคะกับ CFO ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีสูงขึ้นเฉพาะกลุ่มที่ไม่ใช่ Big Four Audit Firms นะคะอันนี้ก็ตีความได้ว่าในกลุ่ม Big Four Audit Firms เนี่ยก็อาจจะมีการควบคุมในส่วนของการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานมากกว่านะคะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็เลยนำมาฝากกันให้เห็นนะคะแล้วก็ถ้าเราวิเคราะห์ต่อไปอีกนะคะนอกเหนือจากกลุ่มย่อยของตัวอย่างเนี่ยก็ปิดท้ายนะคะมีการวิเคราะห์เพิ่มว่าแล้วระยะเวลาการสอบบัญชีกี่ปีนะคะที่ส่งผลให้เริ่มกระทบต่อค่าสอบบัญชีที่สูงขึ้นก็พบว่าระยะเวลา2และ3ปีนะคะถ้ามากกว่า2เนี่ยเริ่มมีผลกระทบนะคะพอมากกว่า3เนี่ยก็ยิ่งกระทบมากขึ้นนะคะแต่กลับพบว่าพอมากกว่า3เป็นต้นไปนะคะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญฉะนั้นช่วงที่ส่งผลกระทบมากเนี่ยพบว่าอยู่ในช่วง 2-3 ปีนะคะตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง Audit Partner กับ CFO ที่ส่งผลต่อค่าสอบบัญชีให้สูงขึ้นเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบที่เป็นเส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะที่เพิ่มขึ้นนะคะในช่วงปีบางปีค่ะก็งานวิจัยนี้นะคะก็มีประโยชน์ในแง่ที่ทำให้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้สอบบัญชีนะคะว่ามีผลต่อค่าสอบบัญชีนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นการสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยในประเทศไทยที่ยังไม่ได้มีใครศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เป็นการเน้นย้ำประเด็นเรื่องของความอิสระของผู้สอบบัญชีแล้วก็อาจจะทำให้มีการกำหนดระยะเวลาการสอบบัญชีที่เหมาะสมนะคะว่าควรจะกำหนดไว้ที่กี่ปีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเน้นย้ำประเด็นเนี้ยค่ะว่ามีความสำคัญแล้วก็

0: มีผลกระทบจริงที่เกิดขึ้นจากการศึกษาแล้วก็สะท้อนเป็นผลที่มีค่าระยะสัมพันธ์ทางสถิติออกมานะคะเพื่อจะสามารถนำไปวางแผนในการบริหารจัดการระยะเวลาที่เหมาะสมได้ต่อไปในเชิงปฏิบัติจริงหรือทาง practical นะคะก็หวังว่าเนื้อหาที่เล็กนำเสนอในวันนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็มอบมุมมองใหม่ๆให้กับท่านผู้ฟังนะคะที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้รับฟังหรือศึกษาในเชิงงานวิจัยมากนักนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะในการนำงานวิจัยผลการศึกษาจากงานวิจัยเนี่ยมาแชร์ให้ฟังนะคะเผื่อท่านจะสามารถนำข้อมูลไปพิจารณาปรับใช้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะและกลับมาฟังเนื้อหาที่น่าสนใจจากเล็กได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdomถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.ไปจนถึง 10:00 น.เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตภัทรภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าในวันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะมีคนรู้จักนะคะเป็นโรคร้ายที่ไม่อยากให้เป็นนะคะแล้วก็มีเรื่องข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวข้องกับโภชนาการอาหารหรือว่าอาหารการกินที่ต้องระมัดระวังบางชนิดนะคะทานได้ไหมหรือว่ามีวิธีการเลือกโภชนาการอาหารได้อย่างไรบ้างในการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรตินะคะจากท่านแพทย์หญิงศิรีวงศ์รักมิตรค่ะท่านเป็นอาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์และโภชนาศาสตร์คลินิกประจำอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะและขณะนี้คุณหมอศิรีหรือว่าคุณหมอมิ้งอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณรันสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ
4: ค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตมาพูดคุยกันถึงโรคร้ายกันก่อนนะคะนั่นก็คือโรคมะเร็งนั่นเองโรคมะเร็งเองเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากเป็นโรคนี้แล้วก็ไม่มีใครอยากจะเป็นด้วยนะคะแต่ว่าโรคมะเร็งเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเนื้องอกที่เกิดขึ้นมา1โรคนะคะซึ่งเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยก็จะเคยได้ยินมาว่าจะมีอาหารบางประเภทห้ามทานมีอาหารบางประเภทนะคะเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้ก่อให้เกิดนะคะ เป็นสารก่อมะเร็งหรือว่าเป็นโรคมะเร็งได้แล้วก็พอเป็นแล้วเนี่ยเรื่องของการรักษาในปัจจุบันก็จะมีหลากหลายวิธีด้วยรวมถึงอาหารบางประเภทที่ทานเข้าไปได้แล้วก็มีข้อสงสัยอยู่ด้วยนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยโปรตีนทานได้หรือไม่บางคนนะคะบอกว่าอาจจะทานโปรตีนเยอะไม่ดีแต่บางคนพูดว่ายิ่งเป็นยิ่งต้องทานโปรตีนเข้าไปเสริมสร้างนะคะภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอะไรจริงอะไรเท็จเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันถึงโภชนาการสำหรับผู้ที่อาจจะเป็นผู้ป่วยโรคร้ายหรือว่าโรคมะเร็งนั่นเองค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวให้คุณหมอมิ้งมาเล่าก่อนนะคะว่าโรคมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วคือมันค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วก็ส่งผลให้เกิดโรคใกล้เคียงหรือผลข้างเคียงตามมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็เป็นฮอตท็อปิกมากๆเลยค่ะคุณรัฐเพราะว่าเหมือนเดี๋ยวนี้คนก็อายุยืนขึ้นใช่ไหมคะซึ่งคุณนันพูดถูกเลยคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากเนื้อของเราแต่มันกลายเป็นเนื้อร้ายหลักๆก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงของเหมือนวิธีการที่มันจะเหมือนปกติเซลล์เราเนี่ยมันอยู่กับเราไปสักพักนึงมันก็ต้องตายไปใช่ไหมคะเหมือนเขาบอกว่าคนเราผลัดเซลล์อย่างเงี้ยทุก7วันเนี่ยเราเป็นเหมือนคนใหม่เลยแต่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยค่ะมันแตกต่างคือมันไม่ตายค่ะคุณนัทแล้วมันก็จะสร้างตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะเบียดบางเซลล์อื่นๆที่สามารถทำงานได้
0: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายอย่างที่พวกเราได้เจอกันอาจจะเป็นก้อนเนื้ออาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตกอาจจะทำให้การทำงานของอวัยวะบางส่วนได้น้อยลงจนเราเกิดปัญหาแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พอคนอายุมากขึ้นความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งก็เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าเป็นแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจกันมาเพราะฉะนั้นเราอาจจะคุยอย่างแรกก่อนว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ในคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งเนี่ยทำให้เสี่ยงเพิ่มความเสี่ยงที่จะก่อมะเร็งดีไหมคะ
0: อัน
5: น
0: ี้
5: จะเป็นสิ่งที่คนน่าจะแบบสนใจมาก
4: ๆระมัดระวังก่อนเนาะจะได้ไม่ไปทานสิ่งนั้นเยอะหรือว่าอะไรจะได้ไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องเป็นในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอมิงเล่านิดนึงว่าเอ๊ะแล้วมันมีอาหารอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ค่ะ
5: จริงๆต้องบอกว่าอาหารหรือว่าแม้แต่ปัจจัยเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่อย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเสี่ยงมะเร็งใช่ไหมคะแต่บางคนเขาบอกว่าเฮ้ยรู้จักคนที่สูบบุหรี่ทั้งชีวิตแล้วไม่เป็นมะเร็งอันนี้เพราะว่าทุกปัจจัยเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงเท่านั้นไม่ได้แปลว่ากินอันนี้หรือว่าทำอันนี้แล้วเป็นมะเร็ง 100% ตรงกันข้ามไม่ใช่แปลว่าไม่ทำเราจะไม่เป็นเนาะแต่ว่าในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนต้องดูข้อดีข้อเสียแล้วก็หาจุดที่พอดีสำหรับตัวเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอมิงจะพูดอาหารว่ามีอะไรบ้างที่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งแต่ก็อย่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านตื่นเต้นตกใจหรือว่าเครียดจนเกินไปนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อมูลชัดเจนเนาะเรื่องนี้อย่างแรกที่ข้อมูลชัดเจนมากคือ processed red meat หรือว่าเนื้อแดงแปรรูปเช่นแหนมไส้กรอกแฮมเบคอนกุนเชียงหมูยอพวกเนี้ยค่ะอะไรก็เนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงเนื้อแดงนี่ก็คือเป็นเนื้อที่ตอนที่เนื้อมันสดที่มันยังไม่สุกอะค่ะมันเป็นสีแดงเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อห่านเนื้อเป็ดหรือว่าพวกนกพิราบหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเนื้อแดงนะคะซึ่งถ้าเอาไปแปรรูปนะคะเช่นเอาไปหมักเอาไปทำprocess ของการ smoking หรือ curing ต่างๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งมันมีข้อมูลชัดเจนจากองค์กรอนามัยโลกว่ายิ่งทานมากยิ่งเสี่ยงมากอันนี้เป็นเสี่ยงเป็นมะเร็งแน่นอนโดยเฉพาะมะเร็งทางเดินอาหารทั้งหมดเลยนะคะเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นต้น
0: อ
5: ันนี้ number one เลยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าห้ามกินหรืออะไรอันนี้คือขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังต้องเอาไปในชีวิตของตนเองแต่ก็แค่บอกว่ายิ่งทานเยอะก็ยิ่งเสี่ยงเยอะยิ่งทานน้อยเสี่ยงน้อยไม่ทานก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราอันที่สองคือเนื้อแดงเฉยๆก็คือเนื้อหมูเนื้อวัวถึงแม้จะไม่ได้เอาไปแปรรูปแต่ว่าก็พอมีข้อมูลเบื้องต้นว่าถ้ากินมากจนเกินไปก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือเนื้อสัตว์พวกนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีอื่นๆเช่นอาจจะมีธาตุเหล็กอาจจะมีโปรตีนเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมไม่ได้บอกว่าห้ามทานนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเราทำตามเขาเรียกว่าอะไรอะรูปแบบการรับประทานอาหารที่เป็นเขาเรียกว่า healthy dietary pattern หรือว่ารูปแบบการรับประทานอาหารที่เราแนะนำสำหรับคนทั่วไปให้สุขภาพดีเขาก็แนะนำเนื้อแดงไม่เกินอาทิตย์ละ2ครั้งโอ้แต่ถ้าเราคนไทยกินหมูอาทิตย์ละ2รอบเราทำได้หรือเปล่าอาจจะยากนิดนึงนะคุณรันนะ
0: ค่ะ
5: เพราะฉะน
0: ั้
5: นก็เราก็เน้นว่าอาจจะลดลงเดิมอาจจะกินหมูหรือเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเช้ากลางวันเย็นเลยอันนี้เราอาจจะลดเหลือวันละ 1-2 มื้ออันนี้เราก็ลดความเสี่ยง ที่จะเป็นโรคมะเร็งได้แล้วเช่นการสมมติว่าเดิมเราชอบกินแบบลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งเบคอนแฮมมากเลยกินเกือบทุกวันอาจจะลดเหลืออาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งอันนี้เราก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งได้แล้วนะคะ
6: ค่ะ
5: ส่วนอันที่3อันนี้ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วก็คือแอลกอฮอล์

0: แอลกอฮอล์เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งแต่ก่อนเราก็จะบอกว่าโอเคเสี่ยงมะเร็งตับใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เราทราบแล้วว่าเสี่ยงมะเร็งเนี่ยมากกว่า10ชนิดนะคะถ้า
1: โ
0: เ
1: อ
0: ป็
1: ้
0: น
1: โ
0: ผ
1: ห
0: ู้หญิงก็จะเสี่ยงตั้งแต่มะเร็งเต้านม
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะคะมะเร็งรังไข่นะคะมะเร็งมดลูกนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคะก็จะเสี่ยงมะเร็งทางเดินอาหารทั้งหมดเลยตั้งแต่ปากคอหลอดอาหาร
1: ค่ะ
0: กระเพาะลำไส้ตับอ่อนเสี่ยงหมดเลยนะคะแล้วก็มะเร็งตับอะไรอย่างนี้ก็เสี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้น
1: ค่ะ
0: เหมือนกันยิ่งดื่มมากยิ่งเสี่ยงมากนะคะหมอมิงจะไม่บอกว่าเอ้ยคุณห้ามดื่มเลยนะคะตลอดไปอันนี้คือให้คนผู้ฟังทางบ้านไปปรับในชีวิตของตัวเองแต่ว่าถ้าเดิมนะคะเป็นคนที่แบบอุ๊ยอาทิตย์หนึ่งกินแบบเกือบทุกวันหรือวันเว้นวันถ้าเราลดได้เหลือแค่เสาร์อาทิตย์ได้ไหมอันนี้เราก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งได้เยอะมากเลยค่ะคุณรัน
1: ค่ะน่ากลัวมากๆเลยนะคะแอลกอฮอล์นี่ก็แบบว่าส่งผลต่อความเสี่ยงถึง10ชนิดเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะมากกว่า10ชนิดเลยค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นจำนวนค่อนข้างที่เยอะจริงๆมากกว่า10ชนิดแต่ละจุดในร่างกายนี่แอลกอฮอล์ก็อาจจะส่งผลนะคะ
0: ใช่เช่นมะเร็งตับอย่างเงี้ยเราก็ทราบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยากจะบอกว่าคือพอหลังจากที่เราเริ่มเหมือนตรวจเจอแล้วว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรื่องความการปรับอาหารเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็จะอยากสมมติว่ายังไม่เป็นมะเร็งเราก็อยากให้คนเหมือนทานเนื้อแดงน้อยๆใช่ไหมคะทานเนื้อสัตว
1: ค
0: ์แป
1: ่
0: ระ รูปน้อยๆเน้นทานผักผลไม้ให้มากนะเพราะว่าอย่างใยอาหารเนี่ยไฟเบอร์ใช่ไหมคะมันลดความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งลำไส้แต่พอเราเป็นมะเร็งไปแล้วเนี่ยคุณรันมันมีปัญหาทางโภชนาการเยอะมากนะคะ
1: ค่ะ
0: ทำให้วิธีการรับประทานอาหารที่เราแนะนำคนไข้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: อ๋อฉะนั้นคือถ้าเกิดตรวจเจอแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารจะเปลี่ยนไปเลือกโภชนาการอาหารที่จะต้องไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอมาเล่าว่าเอ๊ะแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะ
0: คือต้องพูดอย่างแรกเลยคือคนเกือบ90%นะคะที่พบว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเบื่ออาหารน้ำหนักลดใช่ไหมคะบางเกือบทุกคนเลยบอกว่าแบบกินไม่ได้เบื่อนะอาจจะเบื่อตั้งแต่ก่อนที่จะทราบว่าเป็นมะเร็งแล้วก็เลยไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งหรือบางคนตอนแรกยังไม่มีอาการอะไรแต่พอได้รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการให้เคมีบำบัดการฉายแสงผ่าตัดนะคะการให้ยามุ่งเป้าหลายหลายครั้งก็มักจะมีผลข้างเคียงของการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียถ่ายเหลวทำให้น้ำหนักลดในที่สุดซึ่งปัญหาของน้ำหนักลดเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าอุ้ยเราดูโทรมเท่านั้นแต่มันมีปัญหามากกว่านั้นอีกค่ะคุณรันอย่างแรกก็คือพอเราน้ำหนักลดปุ๊บปริมาณยาที่เราสามารถให้ในการรักษาได้มันน้อยลงคุณรันเพราะว่ายาเวลาเขาคำนวณยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาคำนวณตามน้ำหนักตัวแทนที่คุณจะได้
1: ค
0: เต
1: ่ะ
0: ็มโดส100%เขาต้องลดโดสหมอใครที่เคยเป็นมะเร็งเนี่ยอาจจะเคยผ่านมาแล้วเช่นน้ำหนักลดเม็ดเลือดขาวไม่ผ่านต้องถูกลดโดส10% 20%
1: ค่ะ
0: สุดท้ายแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นคะผลของการรักษามะเร็งอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรมะเร็งอาจจะไม่หายหรืออาจจะกลับมาในอนาคตได้อันนี้น่ากลัว
1: ค่ะ
0: มากๆอันที่สองคือผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดการฉายแสงจะเพิ่มมากขึ้นสมมุติว่าเราน้ำหนักไม่ลดเลยกล้ามเนื้อเยอะเราแข็งแรงสมมุติว่าเราให้ยาไปอาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์แค่เล็กน้อยเช่นอาจจะ
1: ค
0: คลื
1: ่
0: ่
1: ะ
0: นไส้นิดหน่อยอาจจะมีเจ็บมือนิดหน่อยเจ็บปากนิดหน่อยแต่ถ้าเราโอ้โหน้ำหนักลด10-20 โลเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนมากอาจจะ
1: ค
0: ท
1: ่
0: ้
1: ะ
0: องเสียเยอะและอาจจะมีปัญหาเม็ดเลือดขาวต่ำมากจนติดเชื้อได้เลยเพราะฉะนั้นตัวไซด์เอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงกับยาเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณกล้ามเนื้อโดยตรงนะ
1: ค่
0: ย
1: ะ
0: ิ่งเรากล้ามเนื้อน้อยยิ่งเราน้ำหนักลดเยอะเรายิ่งมีไซด์เอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงมากแล้วก็สุดท้ายค่ะสุดท้ายก็คือสมมติเรารักษาจนเสร็จแล้วแต่น้ำหนักเราลดไป20 โลเดิมเราอาจจะเป็นคนที่แข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ออกกำลังกายทุกวันสุดท้ายเรารักษามะเร็งหายแล้วแต่เป็นยังไงกลายเป็นคนที่อาจจะอ่อนเปลี้ยเพลียแรงอาจจะเดินไม่ได้ลุกไม่ได้อาจจะติดเตียงไปเลยก็ได้เพ
1: ค
0: ราะ
1: ่
0: ฉ
1: ะ
0: ะนั้นปัญหาโภชนาการเนี่ยมันควบคู่ไปเลยกับการรักษาโรคมะเร็งถ้าเราจะรักษามะเร็งเราก็ควรจะรักษาโภชนาการตัวเองให้ดีด้วยเพื
1: ค
0: ่อ
1: ่ะ
0: ให้การรักษามะเร็งเนี่ยเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการแล้วเราก็จะจบการรักษาด้วยการเป็นคนที่แข็งแรงเหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความเข้าใจผิดอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะคะ

0: คือต้องบอกคุณหมอว่าจริงๆบางทีเนี่ยคุณผู้ฟังไปหาข้อมูลกันเองด้วยแล้วบอกว่าทานอันนั้นดีทานอันนี้ดีอันนี้ทานไม่ได้อันนี้ทานได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอาหารที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเมื่อสักครู่ที่คุณหมอบอกเนี่ยก็คือต้องเลี่ยงไปอยู่แล้วหรือว่าลดไปเลยแต่ในส่วนของอาหารที่อาจจะกินเพื่อที่จะช่วยในการทำให้มีสุขภาพที่ดีมีกล้ามเนื้อขึ้นมาหรือว่าทานไฟเบอร์ที่เป็นผักมากขึ้นก็ยังคงมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วโปรตีนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยยังทานได้อยู่ไหมคะ
1: ทานได้ค่ะพี่รันคือพอเราได้รับการวินิจฉัยว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังลืมสิ่งที่หมอมิงพูดไปตอนแรกเลยเรื่องว่าต้องลดเนื้อแดงต้องกินไฟเบอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้สถานะเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะเมื่อเราเป็นมะเร็งแล้วย้ำว่าเมื่อเราเป็นแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวิจัยหรือว่าข้อมูลคอนเซนซัสขององค์การอนามัยโลกหรือองค์การมะเร็งโลกต่างๆเนี่ยออกมาว่ามีอาหารอะไรที่ทำให้มะเร็งโตมากขึ้นหรือโตน้อยลงยังไม่มีนะคะที่เขาพูดกันว่ากินน้ำตาลแล้วมะเร็งจะโตมากขึ้นหรือกินโปรตีนแล้วมะเร็งจะโตมากขึ้นกินหมูแล้วมะเร็งจะโตหรือเขาจะบอกว่าเนี่ยให้กินน้ำผักปั่นอันนี้นะคะมะเร็งจะได้ยุบเร็วขึ้นอันนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะคะทางการแพทย์มาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นมะเร็งแล้วได้รับการรักษาเนี่ยหมอมิงอยากจะให้ลืมความคิดเกี่ยวกับการอาหารเพื่อป้องกันมะเร็งไปแล้วเรามาโฟกัสที่ว่า1 นะคะสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกินให้พอและกินให้ปลอดภัยสำคัญแค่นี้เลยนะคะกินให้พอคือยังไง1ก็คือกินให้แคลอรี่หรือพลังงานต่อวันเพียงพอร่างกายเราเนี่ยมันจะเผาผลาญพลังงานไปเรื่อยๆใช่มั้ยเราหายใจเราเดินเราหัวใจเราเต้นเนี่ยเราใช้พลังงานพลังงานจะมาจากไหนก็มาจากอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่เมื่อเรามีโรคมะเร็งการเผาผลาญเราจะเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณรันแทนที่เดิมเราเผาผลาญอยู่ 100% สมมุตินะ
0: คะ
1: เราก็มิ้งกับคุณรันอย่างเงี้ยเผาผลาญอยู่ 100% พอเราเป็นมะเร็งปุ๊บถ้าเราเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมามันอาจจะเผาผลาญเพิ่มขึ้นเป็น 120-150% ก็ได้ยิ่งถ้าเราได้รับยาเคมีบำบัดฉายแสงหรือผ่าตัดเนี่ยมันอาจจะเผาผลาญขึ้นไปถึงอีก 200% ก็ยังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากินน้อยลงหรือไม่พอหรือกินแม้จะกินเท่าเดิมนะคะร่างกายเราก็จะได้รับพลังงานไม่พอเพราะเราใช้มากขึ้นใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเราจะต้องทำยังไงเราต้องเอาพลังงานที่เก็บอยู่ในร่างกายเนี่ยออกมาใช้มาจากไหนก็มาจากไขมันมาจากกล้ามเนื้อนั่นเองเราก็จะสู้ผอมลงอ่อนเพลียลงแล้วก็อ่อนแอลงนั่นเองเพราะฉะนั้นการกินให้พอคือกินยังไงก็ได้นะคะให้น้ำหนักเราไม่ลดง่ายมากๆเลยนะคะโดยรวมทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ30กิโลแคลอรี่คูณกับน้ำหนักตัวเช่นสมมติน้ำหนัก50นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 แคลอรี่แต่อันนี้มันไม่ได้ฟิกซ์เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนอย่างที่บอกก็คือแต่ละคนสถานะการรักษาไม่เหมือนกันสมมติว่าคุณเพิ่งผ่าตัดใหญ่ไปอาจจะต้องการมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นโฟกัสอย่างแรกเลยคุณต้องกินพลังงานให้เพียงพอกับที่ต้องใช
0: ้
1: สังเกตง่ายๆเลยว่าถ้าเรากินแล้วน้ำหนักลดไม่พอแล้วต้องกินมากขึ้นนะคะต้องกินให้มากขึ้นซึ่งสิ่งที่จะเพิ่มแคลอรี่ได้มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะคุณรัน
0: ค่ะไม่แน่ใจ
1: เลยค่ะฟังแล้วตกใจแน่เลยไขมันค่ะเพราะคนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่เนี่ยจะกลัวการกินไขมันมากๆเลยใช่ไหม
0: คะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยไขมันนะคะไม่ได้ทำให้มะเร็งโตมากขึ้นทางกลับกันจริงๆไขมันเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีสำหรับร่างกายและนะคะเขาก็มีวิจัยเบื้องต้นว่าตัวเนื้อมะเร็งเนี่ยมันใช้ไขมันได้ไม่ค่อยดีกลายเป็นว่าเรากินไขมันเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเราใช้ร่างกายเราใช้มากกว่ามะเร็งบางชนิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอาหารมันนะคะสามารถทานได้แต่ก็อยากจะให้แนะนำให้เลือกเป็นไขมันดีใช่ไหมคะเช่นถ้าเป็นน้ำมันก็เป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันแคโนล่าหรือน้ำมันรำข้าวอาจจะกินเป็นปลาที่มีไขมันสูงเช่นแซลมอนทูน่าปลาดุกปลาช่อนปลาสวายเป็นต้นนะคะหรือแม้แต่พวกอะโวคาโดหรือถั่วต่างๆอันนี้ก็เป็นอาหารพลังงานสูงนะคะที่มีไขมันดีก็จะช่วยลดการอักเสบนะคะสามารถทำให้เราไม่น้ำหนักลดแล้วก็ทำให้เราแข็งแรงได้นะคะอีกอันนึงที่ไม่ต้องกังวลเลยคือโปรตีนนะคะนอกจากกินพลังงานเพียงพอแล้วเลยต้องกินโปรตีนอย่างเพียงพอด้วยยังไม่มีวิจัยไหนบอกว่าการกินโปรตีนทำให้มะเร็งที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นสบายใจ

0: จได้คุณผู้ฟังทางบ้านสบายใจได้เลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้โปรตีนเราควรจะกินเท่าไหร่นะคะหลักๆเราก็แนะนำอย่างน้อยนะคะอยู่ที่ 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวเช่นเหมือนเดิมนะคะหนัก50กิโลนะคะเราก็ต้องการโปรตีนอยู่ที่ประมาณ75กรัมต่อวัน75กรัมโปรตีนนะคะไม่ใช่75กรัมของเนื้อสัตว์เช่นเนื้ออกไก่นะคะหรือว่าเนื้อปลาอยู่ประมาณ100กรัมนะคะมีโปรตีนประมาณ20กรัมเนี่ยถ้าเราเป็นคนไข้ที่น้ำหนัก50เราอาจจะต้องการโปรตีน100กรัมต่อมื้อเป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อให้เพียงพอกับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้กับตัวโรคต่อสู้กับการรักษาได้เพราะฉันฟังดูเหมือนเป็นอาหารเยอะมากๆเลยใช่ไหมพี่รัน
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะทำยังไงนะถ้าเราเบื่ออาหารนะคะหมอมิงแนะนำว่าคือคนเป็นมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเบื่ออาหารอิ่มเร็วแน่นท้องใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนหมอมิงแนะนำว่าควรจะซอยเป็นมือเล็กๆหลายๆมือแทนถ้าเราโอ้โหเอาสเต็กชิ้นใหญ่ไปให้ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาอาจจะทานไม่ได้ทริคของหมอมิงก็คือสปลิตเป็นวันหนึ่งเนี่ยกินประมาณ 5-6 มื้ออาจจะเป็นมื้อหลัก3มื้ออ่ะเรากินได้ครึ่งนึงไม่เป็นไรอย
1: ่
0: าลืมสแน็คระหว่างมื้อเวลาเรากินสแน็คหรือของว่างระหว่างมื้อเนี่ยพยายามให้มันครบองค์ประกอบคือมีทั้งคาร์โบไฮเดรตข้าวเป็นแป้งนะคะมีโปรตีนแล้วก็มีไขมันยกตัวอย่างเช่นทูน่ากับแครกเกอร์โอ้โหอันนี้ดีมากนะคะมีคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งจากแครกเกอร์มีโปรตีนกับไขมันจากทูน่าจะมีซอสเล็กน้อยมีมายองเนสหรืออาจจะมีเพิ่มนมอีกแก้วนึงจะเป็นนมบัวจะเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสแน็คที่ดีนะคะอีกออปชันนึงอาจจะเป็นอะไรล่ะข้าวเหนียวหมูทอดก็ได้นะคะฟังดูไม่ใช่อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งใช่ไหมแต่ว่าแคลอรี่สูงโปรตีนสูงนะเหมาะกับการทานระหว่างมื้อนะ หรือบางคนชอบแนวหวานหวานใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นขนมสักชิ้นหนึ่งเป็นเบเกอรี่ก็ได้แต่ว่ากินคู่กับของที่มีโปรตีนเช่นอาจจะเป็นนมสดหรือนมไฮโปรตีนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเน
1: า
0: ะวันหนึ่งเราก็จะสามารถทานอาหารได้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการทำให้เราผ่านพ้นการรักษามะเร็งไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่านี่เป็นทริคหรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะจากการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยซึ่งเป็นทริคของคุณหมอมิงเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลกันคุณผู้ฟังที่อาจจะมีคนรู้จักคนใกล้ตัวเป็นโรคนี้อยู่จะได้เอาความรู้ตรงเนี้ยไปบอกต่อนะคะแล้วก็ให้ความสบายใจกับหลายๆคนที่รู้สึกว่าน้ำหนักตัวเริ่มลดแล้วเริ่มผอมแล้วเราจะทำยังไงดีจะทานอะไรดีเบื่ออาหารก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้นะคะอย่างเช่นแครกเกอร์ทูน่าอันนี้นะคะหรือว่ามีหลากหลายเมนูต่างๆนมไฮโปรตีนเนี่ยก็คือสามารถทานได้เดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบสำเร็จรูปมีหลายรสชาติให้เลือกด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทานอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายไฟเบอร์นะคะรวมถึงคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ไขมันดีอย่างที่คุณหมอได้บอกนะคะโดยมีปลาหลากหลายชนิดด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องบอกว่าต้องทานอาหารให้เพียงพอนะคะต่อปริมาณที่ร่างกายได้รับต่อวันหรือทานให้ครบ5หมู่ด้วยซึ่งก็จะทำให้เราส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณหมอมิงนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวรันเนี่ยต้องมีโอกาสเชิญคุณหมอแหละมาให้ความรู้กันสำหรับโภชนาการอาหารในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะอาหารอะไรที่เหมาะนะคะทานน้ำเย็นจัดๆอาจจะไม่ดีหรือว่าในช่วงฤดูฝนนะคะอาจจะมีการแบบว่าติดเชื้อหวัดกันได้ง่ายนะคะการดูแลตัวเองการเลือกทานอาหารในช่วงนั้นบางคนบอกว่าช่วงนี้อาจจะท้องเสียบ่อยนะคะหรือว่าอาหารเป็นพิษกันเยอะแยะมากมายเนาะเด็กๆอะไรอย่างนี้นะคะหรือโภชนาการสำหรับเด็กๆคุณน้องคุณหนูเนาะเดี๋ยวจะชวนคุณหมอมิงมาให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ความรู้กันอีกแต่ว่าในวันนี้ค่ะในช่วงท้ายรายการสำหรับอาหารหรือโภชนาการในการดูแลผู้ป่วยโรคร้ายหรือโรคมะเร็งเนี่ยเดี๋ยวให้คุณหมอมิงนะคะได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงนะคะเรียนเชิญเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะคุณรันก็สำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่อาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือว่ามีรู้จักญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่เป็นโรคมะเร็งนะคะอยากจะให้กำลังใจค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าตกใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เอฟเฟกต์ชีวิตเราเยอะจริงๆนะคะอยากจะให้บอกว่าเรื่องอาหารเนี่ยอยากจะเป็นเรื่องอยากจะให้เป็นเรื่องที่คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเครียดน้อยที่สุดนะให้ไปเครียดเรื่องอย่างอื่นแทนก็ได้นะเรื่องการรักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยอยากจะให้รู้สึกสบายๆย้ำเหมือนเดิมว่าเมื่อเราเป็นมะเร็งแล้วไม่มีอาหารอะไรเลยที่เรารับประทานแล้วจะทำให้มะเร็งโตเร็วขึ้นหรือโตช้าลงนะคะเพราะฉะนั้น อาหารส่วนใหญ่

0: เกือบทุกอย่างนะคะอาจจะยกเว้นแอลกอฮอล์เนาะก็คือทานได้ขอเพียงสุกสะอาดและปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นว่าเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากจะลิ้นเราไม่ค่อยรับรสเลยอยากจะทานหวานเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยอยากจะทานเค็มขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่ง
1: ค
0: อัน
1: ่ะ
0: เนี้ยส่วนใหญ่แล้วนะคะไม่ว่ากันเนาะแต่ขอเพียงสุกสะอาดปลอดภัยกินให้อร่อยกินให้พอเพียงแค่นั้นก็โอเคแล้วค่ะก็ขอให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ได้เลยค่ะในวันนี้รันเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะคะคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวข้องกับโภชนาการอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยมันก็มีอาหารบางประเภทนะคะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเนาะถ้าเกิดฟังรายการของเราแล้วในช่วงต้นรายการคุณหมอมิงได้บอกแล้วว่ามีอาหารประเภทไหนก็เลี่ยงหรือว่าลดปริมาณลงก็ได้อาจจะไม่ได้ห้ามว่าห้ามทานไปเลยนะคะแต่ว่าลดปริมาณลงสักนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะแล้วก็รันเองเชื่อว่ารายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการให้ความรู้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังได้รับความรู้ตรงนี้คงจะนำไปปรับใช้ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านแพทย์หญิงสิริวงศ์รักมิตรค่ะท่านเป็นอาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์และโภชนศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการในวันนี้สำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณคุณหมอสิริหรือว่าคุณหมอมิ้งมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณคุณนันแล้วก็ขอบคุณคุณฟังทางบ้านมากๆเลยค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านคุณหมอแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: คำพ่อสอนเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอย่างรีบด่วนเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรจากพื้นภูมิประเทศและจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยเราทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จักได้นำไปสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าทุกๆด้านให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็วเพื่อการนี้เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วนทั้งจะต้องดำเนินโครงการนั้นๆให้สำเร็จผลโดยฉับพลันจะลังเลหน่วงเหนียวให้ชักช้าด้วยเหตุใดๆไม่ได้เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่าๆซึ่งในยามนี้จะต้องถือเป็นความเสียหายทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตาด้วยความปรองดองกันและความปรารถนาดีต่อกันที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเข้าเป็น

ความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอยพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2520วันศุกร์ที่31ธันวาคม2519

0: วิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
1: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
2: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
3: คุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ
4: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัสFM 101.5 MHz เรามาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งกับอ้อมอารดาสุขนสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านที่พกพาเอาเรื่องราวของความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวความประทับใจมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้แหละค่ะนะคะติดตามรับฟังเราได้ทุกช่องทางนะคะสดๆทางวิทยุค่ะFM 101.5 MHz สดทางออนไลน์ทาง CU Radio และสดทางแอปพลิเคชันหน้าจอสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ฟังนะคะจุฬาเรดิโอพลัสนะคะดาวน์โหลดติดตั้งไว้แล้วก็กดเข้าไปรับฟังได้เลยทุกรายการทุกที่ทุกเวลาค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับเรื่องราวกิจกรรมโครงการของเด็กปฐมวัยกันค่ะนะจะเป็นเรื่องราวอะไรโครงการที่ไหนทำอย่างไรนั้นไปคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันเลยนะคะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
3: ช่วงกิจกรรมทำดี
4: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับเรื่องราวของเด็กปฐมวัยนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณสรรสร้างช่วยชูผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ iCAP หรือว่าคุณต้นกล้าของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่ต้นกล้าค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะชื่อพี่ต้นกล้าน่ารักมากเลยอ่ะชื่อสรรสร้างนามสกุลช่วยชูใช่ไหมคะ
5: ใช
4: ่อ้าวค่ะนะเรามักจะเรียกพี่กันนะต่างคนต่างเรียกพี่กันอยู่แบบนี้แหละค่ะนะคะเรียกพี่กันบ้างเรียกอาจารย์กันบ้างก่อนอื่นเลยต้องให้พี่ต้นกล้านะคะช่วยแนะนำช่วยแนะนำกันก่อนว่า iCAP คืออะไรคะพี่ต้นกล้า
5: ครับสำหรับ iCAP นะครับก็เป็นองค์กรภาคสังคมครับเราดำเนินงานอยู่ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ครับซึ่ง iCAP ก็เน้นเรื่องของการทำงานกับคุณครูปฐมวัยทั่วประเทศครับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วก็การจัดกระบวนการเรียนรู้ครับให้เป็นแบบ active learning เพื่อที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยครับ
4: ค่ะอ๋อเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: แล้วโครงการนี้ที่มาที่ไปเกิดขึ้นมาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่ต้นกล้า
5: โครงการ iCAP เนี่ยก็ดำเนินการมาจะใกล้จะครบ10ปีแล้วครับเริ่มที่จังหวัดลพบุรีครับคือทางผู้จัดการโครงการนั่นแหละครับก็พี่ปูนะครับได้เดิมเคยเป็นพยาบาลมาก่อนครับแล้วก
4: ็
5: ทำสนใจเรื่องของการแก้ปัญหาสังคมทีนี้ก็เลยไปเจอเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี่แหละครับแล้วก็มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเด็ก1คนเนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศได้จริง
4: จึงเกิดเป็นโครงการ iCAP นี้ขึ้นมาเริ่มต้นจากที่ลพบุรีใช่ไหมคะ

0: ใช่ก็ทำงานเรื่อยมาสะสมเครือข่ายสะสมทีมก็มีรุ่นใหม่ที่สนใจมาทำงานด้วยกันเยอะมากขึ้นนะครับจนตอนนี้ก็นั่นแหละครับจะครบ10ปีแล้ว
1: เนิ่นนานเหมือนกันนะแป๊บๆ10ปีแล้วนะคะจะครบ10ปีแล้วนะคะเส้นทางของโครงการ iCap ที่ผ่านมาจะ10ปีแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเติบโตอย่างไรบ้างคะพี่ต้นกล้า
0: ก็จริงๆผมก็ไม่ได้อยู่ตั้งแต่ปีแรกนะครับผมก็ทำมาประมาณ3ปีครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากเลยครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราที่พี่ๆเล่าให้ฟังเนาะก็คือเหมือนไปขายแบบข้อประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยครับเริ่มจาก10 20กลายเป็น10แล้วก็มีอยู่ช่วงนึงครับที่เราได้ทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนครับซึ่งทางดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับก็เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วก็ท่านก็สนับสนุนการขยายเครือข่ายในรอบนั้นนะครับด้วยงบประมาณทำให้เรามีกำลังในการพัฒนาโค้ดเนาะ iCap เราจะเรียกว่ามีโค้ดครับที่ลงไปทำงานกับคุณครูในพื้นที
1: ่
0: จาก10กว่าศูนย์เนี่ยก็เลยขยายเพิ่มอีก60ศูนย์ครับตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเครือข่ายที่เราทำงานด้วยเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลชุมชนต่างๆหรือว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนครับทำให้ตอนนี้ก็มีเครือข่ายห้องเรียน iCap อยู่ทั่วประเทศนะครับประมาณ 1,500 ห้องเรียน
1: เยอะนะโอ้ค่ะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: พอช.นั่นเหรอคะ
0: ใช่ครับถูกต
1: ้องค่ะโอ้นอกจากเขาภารกิจหลักของเขาคือในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนาะก็ยังมีส่วนในการร่วมกับโครงการนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าทางปชก็เชื่อว่าการจะพัฒนาชุมชนได้เนี่ยต้องมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐานเนาะ
1: ค่ะตรงนี้นี่เองเนาะก็วนๆกันอยู่เนี่ยนะพอคุยๆแล้วจะเอ๊ะชื่อคุ้นๆคุยแล้วเอ๊ะเนี่ยนี่ชื่อในคุ้นๆนะคะมีความเกี่ยวข้องกันเกี่ยวเนื่องกันเนาะในหลายๆโครงการหลายๆหน้างานด้วยกันที่จะเห็นหน่วยงานองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะในส่วนของโครงการ iCap นี่ก็เหมือนกันเนาะตั้งคำว่าเด็กปฐมวัยก็คือเด็กในช่วงตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงช่วงสัก6ปีใช่ไหมคะอายุ6ปี 6-7 ปีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับยอมแต่ว่าที่เริ่มเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2ขวบครับ
1: ค่ะ
0: ก็ไอแคปเราเริ่มทำงานพัฒนาได้ตั้งแต่2ขวบเลยครับแล้วก็ไปจนถึง 6-7 ขวบเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กกำลังเติบโตเนาะพัฒนาการทางด้านสมองของเขาอะครับโดยงานวิจัยต่างๆมากมายเนาะก็ออกมายืนยันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองเติบโตมากที่สุดในชีวิต
1: ค่ะเป็นช่วงทองแล้วหรือช่วงวัยทองของเด็กในการเจริญเติบโตนะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับวัยทองไม่ได้หมายถึงแบบแก่นะคร
1: ับ ใช่ใช
0: ่ช่วงเวลาทอง
1: เคยเห็นเคยอ่านเคยฟังอาจารย์บางท่านพูดเหมือนกันแล้วเอ๊ะเด็กมีวัยทองด้วยอ๋อหมายถึงว่าช่วงวัยช่วงแบบแสงทองเป็นแสงทองของเด็กๆนั่นเองเป็นช่วงในช่วงของการพัฒนาช่วงวัยนี้แหละที่ใส่อะไรเนี่ยใส่เข้าไปเถอะเรื่องราวดีๆนะจะช่วยทำให้เขาสามารถที่จะแบบพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมคะพี่ต้นกล้า
0: ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สมองหรือว่า IQ นะครับแต่ว่าตัวตนของเขาเนี่ยก็กำลังพัฒนาในช่วงนี้เนาะการที่เด็กเป็นคนที่รู้สึกมั่นใจกล้าแสดงออกหรือว่ามีภาษาอังกฤษคำหนึ่งก็คือ self esteem หรือว่าความนับถือตนนะครับใช่ก็สามารถจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเลยครับที่เราจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะให้เด็กได้กล้าคิดกล้าลองได้เขาได้ลองผิดลองถูกแล้วเราคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเขาตรงนี้ครับไอแคปก็เข้าไปทำงานกับคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองในพื้นที่ด้วยครับในเรื่องนี้
1: ค่ะตรงนี้แหละที่กำลังจะถามพี่ต้นกล้าว่าแล้วโครงการ iCap เนี่ยค่ะเข้าไปทำงานทำกิจกรรมอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรบ้างคะ
0: ครับอะไรครับก็หลักๆแล้วครับเราทำงานกับทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็โรงเรียนอนุบาลครับสังกัดกระทรวงศึกษาแต่ว่าในสัดส่วนเนี่ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเยอะกว่าครับประมาณ
1: 80%
0: ก็จะมีการรับสมัครผ่านเครือข่ายที่สนใจเนาะอย่างเช่นเราทำงานกับโรงพยาบาลครับเนื่องจากผู้อำนวยการของโครงการ iCap เนี่ยท่านก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วยครับก็จะมีเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมด้วยกันนะครับก็จะไปคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ในอำเภอหนึ่งเนี่ยครับสักประมาณ 6-8 ศูนย์เนาะที่สนใจครับแล้วเราก็จะมีทุนก้อนนะครับที่มูลนิธิระดมทุนมาเนี่ยก็จะสนับสนุน2ส่วนครับส่วนแรกจะเป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ประมาณ400ชิ้นเช่นสื่อของเล่นต่างๆที่เด็กจะได้เลือกเล่นอย่างหลากหลายเนาะตรงกับความสนใจของเขา
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้แบบถ้ามีโอกาสอยากขึ้นภาพให้ดูมากแต่ไม่เป็นไรครับ
1: ตอนนี้จินตนาการไปก่อนนะ
0: ใช่ใช่ครับก็จะมีเหมือนแบบเหมือนเป็นฮาร์เบอร์แลนด์เลยครับจินตนาการแบบนั้นก็ได้ก็คือเป็นรับส่งไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนาะเป็นกล่องของขวัญกล่องใหญ่ๆ5-6กล่องอย่างเงี้ยครับได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีโค้ชครับโค้ช2คนต่อ1พื้นที่ที่จะลงไปอยู่กับคุณครูเป็นเวลา10วันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือปกติแล้วเนี่ยในการอบรมทั่วๆไปของประเทศไทยเนาะเราก็จะเชิญคุณครูมาอบรมในสถานที่นอกห้องเรียนเช่นโรงแรมบ้างหรือจะเป็นห้องประชุมหอประชุมบ้างอะไรนะครับแล้วก็เสร็จอบรมเสร็จเนี่ยคุณครูก็กลับไปที่ศูนย์ของตัวเองก็จะอาจจะกลับไปด้วยแบบมีไฟแรงเนาะอยากกลับไปเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพอไปถึงกลับไปที่ห้องเรียนตัวเองเนี่ยก็ยืนงงแล้วว่าจะทำอะไรก่อนดีนะจะต้องเริ่มจากตรงไหนใช่ไหมครับเราก็เลยกับด้านกันนะครับแทนที่จะเชิญครูออกมาอบรมเราส่งโค้ชเข้าไปหาคุณครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยเพื่อที่จะได้เรียนรู
1: ้
0: แล้วก็ติดปัญหาตรงไหนอะไรเนี่ยพูดคุยกับคุณครูแก้ปัญหาไปด้วยกันออกแบบร่วมกันเพื่อให้มันเกิดการพัฒนาที่ใช้ได้จริงครับในส่วนนี้ก็จะอยู่กับคุณครูเนี่ยทั้งหมด10วันเนาะ
1: วัน
0: ใน5วันแรกครับก็จะเป็นการแจกกล่องของขวัญที่เราส่งไปนำสื่อต่างๆออกมาจ
1: ั
0: ดวางให้เป็นมุมการเรียนรู้สำหรับเด็กครับแล้วก็เราจะนอกจากสื่อการเรียนรู้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสุขอนามัยด้วยเช่นอ่างล้างมือเช่นที่แขวนแก้วแปลงผ้าเช็ดมือเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของ5วันแรกพอเราคลิกโฉมห้องเรียนเสร็จแล้วเนา
1: ะ
0: ออกแบบกันเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็อีก5วันครับจะเป็นเรื่องของการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีลำดับมีขั้นตอนซึ่งจริงๆเราใช้มาตรฐานชาตินะครับหลักสูตรของประเทศนี่แหละในการทำงานกับคุณครูครับใช่ไม่ใช่เป็นหลักสูตรของ iCap เนา
1: ะ
0: iCap ใช้หลักสูตรของประเทศแล้วก็เพิ่มเรื่องของรายละเอียดหรือว่าเรื่องระบบเข้าไปจับให้มันมีความสม่ำเสมอแล้วก็พัฒนาเด็กได้ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้อย่างที่บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนกระบวนการเนาะให้เด็กได้เป็นคนเริ่มลงมือทำได้สำรวจสิ่งของได้ทดลองด้วยตัวของเขาเอง
1: ครับ
0: ปกติแล้วเราก็จะอาจจะมีแบบหรือใบงานหรืออะไรให้เด็กทำเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราจะเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แบบลองทำตามความสนใจความสามารถหรือว่าความพร้อมของเขาแล้วก็คุณครูจะคอยสนับสนุนและสังเกตเด็กเป็นรายบุคคลนะครับ
1: ค่ะโอ้น่าสนใจ
0: แบบประมาณนี้ครับ
1: เขาเลือกทำเองได้
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่รอให้ครูให้โจทย์มาส่งใบกระดาษและให้เขาแสดงวิธีทำและเขียนคำตอบไม่ใช่แค่นั้นแต่อันนี้เขาเลือกได้เองเลย
0: คือสำคัญของ active learning คือเด็กจะต้องมีตัวเลือกครับแล้วก็ครูจะต้องเป็นคนเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกด้วยส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่เราจะความอดทนต่ำเนาะ จะไม่ค่อยรอเด็กเท่าไหร่

0: จะหมดเวลาแล้วรีบๆหน่อยเลือกสักทีสิเพราะฉะนั้นเพราะงั้นก็เลยงั้นอย่าเลือกเลยครูเตรียมให้เลยแต่ตอนนี้เรากำลังจะกลับด้านนะให้เขาได้มีโอกาสเลือกโดยที่ครูหรือผู้ใหญ่เนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนคอยอำนวยความสะดวกใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับยอมก็คือคำนี้เลยครับผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
0: อ๋อค่ะหุยดีใจอ่ะพ
1: ู
0: ดคำได้ถูกต้องด้วยดีใจจังเลย
1: แต่ว่าผมก็พูดรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมครับ
0: นะเวลาคุยเรื่องราวของความสุขเราก็จะมีมุกแบบความสุขแบบนี้ให้กันนะนั่นนะจริงด้วยคือกำลังนึกย้อนไปถึงตอนตัวเองเด็กๆเข้าห้องเรียนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันอาจจะยังไม่ได้มีใบงานเหมือนเด็กทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนมันก็จะมีสมุดจดการบ้านมีเขียนโจทย์ตามที่ในหนังสือเขียนโจทย์ตามที่ครูขึ้นกระดานให้พอมาช่วงหลังๆเนี่ยประมาณสัก5ปีหลัง10ปีหลังเนี่ยเวลานักเรียนเขาเรียนเขาก็จะมีใบงานใช่ไหมคะเพราะว่าของผู้ใหญ่เวลาไปประชุมก็มีใบงานค่ะนะของเด็กนักเรียนก็มีใบงานด้วยเหมือนกันนะแต่สำหรับอันนี้ active learning เราไม่ต้องมีแบบนี้เรามีของไว้ให้แล้วก็ให้เด็กไปเลือกเลยว่าเด็กอยากจะสนใจเรียนรู้อะไรแบบไหนนะ
1: เราก็มีกันบ้านนะครับ
0: อ๋อค่ะมีด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่า
1: เรียกว่ามันจะชื่อว่าพานิทานกลับบ้านครับ
0: โอ้การบ้านเหรอคะเนี่ยพานิทานกลับบ้านเนี่ย
1: เรื่องน่าสนใจไหมครับก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ active learning คือเด็กจะได้เลือกเนาะด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นเด็กทุกคนนะครับในทุกๆวันเนี่ยเขาจะได้เป็นคนเลือกนิทานของตัวเองวันละหนึ่งเล่มครับแล้วก็เอากลับไปที่บ้านเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยได้อ่านนิทานให้เขาฟังเสร็จแล้วเราก็จะมีสมุดบันทึกอะครับให้เด็กๆเนี่ยได้วาดรูปตามจินตนาการจากเรื่องราวที่เขาได้ฟังเนาะวาดกลับมาแล้วก็มีช่องให้ผู้ปกครองเขียนข้อความสั้นๆอธิบายว่าทำกิจกรรมกับลูกหลานวันนี้เป็นยังไงบ้างน้องให้ความสนใจดีสนุกสนานหรือเขาสังเกตเห็นอะไรเขาก็สามารถเขียนตรงพื้นที่นี้เลยครับแล้วก็คุณครูก็จะอ่านแล้วก็ตอบกลับคล้ายๆเป็นจดหมายสื่อสารกันระหว่างครูกับผู้ปกครองด้วย
0: ใช่ดีจังเลยนี่กันบ้านเหรอนี่ ไม่เหมือนตอนเราเด็กๆเลย
1: ครับ
0: โอ้ยเสียดายนะแต่อย่างน้อยเด็กรุ่นนี้ก็ได้รับอะไรที่แปลกใหม่เนาะแต่รุ่นเราไม่ทันซะละเนาะพี่ต้นกล้ารุ่นพวกเราไม่ทัน
1: ก็ยังอยากกลับไปเป็นเด็กเหมือนกันครับ
0: นะโอ้ถ้ามีแบบนี้เนาะเขาก็จะได้รู้จักที่จะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองอย่างนั้นไหมพี่ต้นกล้านะเรารู้สึกแบบนั้นเนาะ
1: คือ
0: เลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็คือผู้ใหญ่เป็นคนสร้างสภาพแวดล้อมให้เนาะเขาก็รู้ว่าสิ่งไหนที่ควรจะเลือกควรจะหยิบที่เหมาะกับเขาเหมาะกับความต้องการของเขาใช่ไหมคะ
1: ครับถูกต้องคือเราจะชอบพูดว่า iCap เราจะสอนแบบไม่สอนนะครับสอนแบบให้มันเนียนๆไปกับกระบวนการเรียนรู้ไปกับกิจวัตรประจำวันของเด็กแต่เราไม่ต้องมาสอนแบบพูดพร่ำบอกภาษาคนเมื่อก่อนเนาะผมก็เกิดไม่ทันเดี๋ยวเขาจะพูดว่าแบบสอนจนปากเปียกปากแฉะอะไรประมาณนั
0: ้
1: น
0: ค่ะ
1: ได้แต่ยุคนี้เราก็ไม่ต้องอย่างนั้นแล้วครับเราสามารถเราเรียนรู้วิธีที่ดีขึ้นเนาะเราสามารถทำให้เด็กๆเรียนรู้จักควบคุมตัวเองด้วยวินัยเชิงบวกได้ไม่ต้องมีคนมาคอยบอกคอยสั่ง
0: ลองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเนาะเด็กแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะพี่ต้นกล้า
1: ถูกต้องเลยครับแล้วยุคนี้มันเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วครับเราจะใช้วิธีการเดิมๆมันก็คงไม่ทันแล้วเนาะ
0: อืมค่ะไม่ทันจริงๆค่ะเด็กไปถึงไหนแล้วจะมาใช้วิธีเดิมอยู่ทั้งหมดก็ไม่ได้นะอาจจะต้องมีการปรับเอามาผสมผสานกันแล้วก็หาวิธีปรับนะให้มันเหมาะสมเนี่ยนะคะทราบว่าในส่วนของโครงการ iCap เนาะ

0: ก็มีโอกาสได้ไปร่วมกับงานสุขมาราธอนเนาะซึ่งเขาจัดกันมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปีนี้ก็จัดกันไปเมื่อไม่นานนี้เองเนาะเมื่อเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
1: เมื่อประมาณ1เดือนที่แล้ว
0: ประมาณเดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะมีโอกาสเข้าไปร่วมกับงานสุขมาราธอนด้วยเป็นอย่างไรบ้างเราเอาอะไรไปนำเสนอให้กับผู้คนที่สนใจไปร่วมเรียนรู้กับเราบ้างคะในงานสุขมาราธอนที่ผ่านมา
1: ได้เลยครับไอ้แคปก็ได้มีโอกาสไปออกบูธครับในงานสุขมาราธอนคือทีมปีนี้เขาจัดน่ารักมากเลยครับยอมเป็นเขาตั้งชื่อว่าสุขซิตี้ครับก็คือเหมือนเมืองแห่งความสุขเม
0: ือง
1: นี้มันก็ในเมืองนี้ก็จะมีหมู่บ้านต่างๆครับของ iCap เขาก็จะเป็นหมู่บ้านเด็กก็จะไปแลกเปลี่ยนว่าในส่วนของเด็กปฐมวัยเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้เกิดเมืองที่มีความสุขขึ้นเนาะเราจะต้องดูแลประชากรกลุ่มนี้ยังไงเราควรจะพัฒนาเด็กด้วยวิธีการไหนไปในทิศทางไหนมีเป้าหมายอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นน่ารักมากแล้วก็ภายในงานก็ยังมีหมู่บ้านอื่นๆอีกนะหมู่บ้านจากเด็กก็เป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับวัยรุ่นเป็นเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงวัยก
0: ็
1: ได้พบเจอกับเครือข่ายในบรรยากาศที่อบอุ่นครับ
0: เป็นไงบ้างคะมีเสียงตอบรับมีคนสนใจเข้ามาเรียนรู้ทักทายโครงการ iCap ของเรามากน้อยแค่ไหนบ้าง
1: โอ้มีเยอะเลยครับคืองานจัด2วันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมใช้โควต้าคุยกับคนหมดไปทั้งปีเลยครับ ได้คุยกับคนเยอะมากเลยครับ2วันนั้นใช่แล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากได้แลกเปลี่ยนแล้วมันได้กำลังใจครับพี่ออมเพราะว่าก็มีคนที่เขาสนใจเรื่องเด็กหรือว่าทำงานเรื่องเด็กเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่ด้วยเนาะก
0: ็
1: ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วเหมือนกับว่ามีเราก็เห็นความหวังนะว่าเราไม่ได้ทำอยู่แค่คนเดียวยังมีอีกหลายๆคนที่ทำด้วยกันแล้วเราก็มีโอกาสอาจจะร่วมมือกันทำอะไรให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตคร
0: ับเนาะได้มาเจอคนที่ทำอะไรเหมือนกันเนาะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนให้กำลังใจกันเราไม่ได้โดดเดี่ยวโดยลำพังนะเส้นทางนี้เดินทางไปสู่การสร้างความสุขเป็นสายมาราธอนด้วยกันเนาะมันยังอีกยาวไกลนะคะก็ต้องเดินจับมือเดินกันไปยาวๆเลยนะเราจะไม่ใช่แค่วิ่ง4x100เนาะเราเป็นมาราธอน
1: ถูกต้องครับมันเป็นการวิ่งระยะยาวเนาะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเตรียมองค์ประกอบต่างๆให้พอ
0: ค่ะนะเป็นอีกหนึ่งงานเนาะที่โครงการ iCap ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมด้วยในปีนี้แล้วก็สร้างความประทับใจให้กำลังใจกันไปด้วยนะสำหรับ iCap เองนะคะนี่ก็ครึ่งปีหลังแล้วนะคะมีการวางแผนวางเป้าหมายหรือเตรียมแผนดำเนินโครงการอย่างไรต่อไปบ้างคะ
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้นะครับมีพื้นที่ที่สนใจติดต่อเข้ามาเนาะน่าจะคิวยาวประมาณ2ปีแล้วครับ
0: โอ้โ
1: ห แต่ว่าเราก็ไม่ได้คือตัวเป้าหมายของโครงการเองอะครับคืออยากจะขยายโอกาสให้กับเด็กๆกระจายโอกาสนี้ไปทั่วประเทศเนาะดังนั้นเราไม่ได้ปิดกั้นว่าจะต้องทำพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือเฉพาะพื้นที่ไกลๆที่ขาดแคลนเท่านั้นในเมืองเราก็ทำครับตรงไหนก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อให้มันส่งไปถึงเด็กๆเนาะดังนั้นถ้ามีตรงไหนพื้นที่ตรงไหนที่มีความพร้อมหรือมีความต้องการหรือมีที่บอกว่ารอคิวเนี่ยคือมีพื้นที่รายชื่อรอนะครับแต่ว่าแผนเนี่ยแผนก็คือวางเป็นปีต่อปีดังนั้นถ้าเห็นโอกาสตรงไหนครับตอนนี้เรามีทีมงานประมาณ30คนแล้วครับพี่ออมเราก็สามารถใช้วางแผนกระจายแล้วก็เข้าไปทำงานร่วมกับพื้นที่ที่มีความพร้อมได้ครับ
0: ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจกิจกรรมเนาะที่พัฒนาสร้างสรรค์สร้างศักยภาพเด็กๆแบบนี้นะในช่วงเด็กปฐมวัยอยากจะรู้จักอยากจะปรึกษาอยากจะขอคำแนะนำนะติดตามรับชมชื่นชมโครงการ iCap จะสามารถติดตามรับชมได้ที่ช่องทางไหนอย่างไรบ้างคะ
1: สามารถค้นหาในเพจ Facebook ได้เลยครับหรือว่าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย iCap ครับ ICAP
0: ค่ะโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยเหรอคะ
1: ครับ
0: อืมค่ะหรือว่าพิมพ์เป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า ICAP ก็คือ ICAP ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับค่ะนะคะเข้าไปติดตามดูกันได้เป็นเพจใช่ไหมคะอืม
1: ครับแล้วก็หรือว่าจะเข้าไปในเพจของมูลนิธิยุวพัฒน์ก็ได้ครับ
0: นะคะเพจของมูลนิธิยุวพัฒน์ก็เข้าไปติดตามดูรายละเอียดได้เหมือนกันนะคะก็จะมีช่องทางให้เข้าไปดูรายละเอียดของโครงการ iCAP ได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับค่ะวันนี้ครบถ้วนมากเลยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครึ่งนาทีท้ายมีอะไรอยากฝากไว้ไหมคะ
1: อยากฝากคุณผู้ฟังทุกคนผมเรียกถูกไหมคร
0: ับ ค่ะ
1: โอเคครับก็อยากฝากผู้ฟังทุกคนนะครับว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนาะเด็กตัวเล็กๆวันนี้เราอาจจะดูว่าเขาเป็นแค่จุดเล็กๆแต่ว่าความสำคัญเนี่ยจุดเล็กๆจุดนี้ครับคือผู้ใหญ่ในอนาคตที่จะแบกรับทั้งประเทศไว้เนาะ เราอาจจะไม่ต้องมองว่าเราทำเพื่อเด็กๆ ก็ได้ครับแต่เรามองว่าเรามาช่วยกันสร้างสังคมที่เราแก่ไปแล้วเราจะอยู่ในสังคมนั้นอย่างสบายใจ
0: มาช่วยกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะพี่ต้นกล้าเนาะต้องช่วยกันแหละทุกคนต้องช่วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะกับโครงการ iCAP นะคะหรือว่าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย iCAP จากมูลนิธิยุวพัฒน์ค่ะขอบคุณพี่ต้นกล้าค่ะคุณสรรสร้างช่วยชูผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ iCAP ด้วยนะคะหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย์

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
2: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
3: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
1: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
0: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณเราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พรทุกวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

0: ากรมหาวิทยาลัย
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
4: สวัสดีทุกคุณผู้ฟังครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวก็มันมีเรื่องนึงที่ต้องมาพูดคุยกันก็หนีไม่พ้นเรื่องของสภาพอากาศโลกของเราในปีนี้เนาะซึ่งอย่างที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้เห็นว่าอย่างในบ้านเราก็เกิดภัยพิบัติอุทกภัยกันไปในหลายพื้นที่แต่ทั่วโลกเองเนี่ยนับตั้งแต่ในช่วงปีนี้มาจะเห็นได้ว่ารูปแบบสภาพอากาศรวมไปถึงภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันเกิดถี่ขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยซึ่งส่วนนึงเนี่ยมันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นแหละก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นพากันไปที่ไอซ์แลนด์กันก่อนดีกว่า
4: ใช่ครับ
3: เขามีการเตรียมที่จะเปิดประชามติเป็นการเปิดการเจรจาเข้าสู่ EU
4: ใช่ครับก็เป็นการทำประชามติจะทำในวันที่29สิงหาคมนี้แล้วนะครับเป็นเกี่ยวกับประชามติเพื่อเปิดการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะงงเอ๊ะไอซ์แลนด์ยังไม่เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรอเพราะว่าปกติเข้าไปไอซ์แลนด์ขอวีซ่าเชงเก้นได้คือไอซ์แลนด์ยังไม่เป็นนะครับตามปกติแล้วก็จริงๆเนี่ยไอซ์แลนด์เคยเปิดเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปมาแล้วเมื่อปี2009คือก่อนหน้าเนี่ยปี2008ไอซ์แลนด์เจอวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยปี2009ก็เปิดเจรจาไปแต่ว่าเจรจาได้4ปีก็สะดุดลงปี2013รัฐบาลตอนนั้นเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้หนุนทางยุโรปสักเท่าไหร่ก็ระงับการเจรจาไปตอนนี้นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ครับเขาก็เห็นทางอีกครั้งเขามองว่านี่มันถึงเวลาสมควรแล้วที่ไอซ์แลนด์อาจจะต้องมองทางเลือกนี้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ณตอนนี
3: ้
4: มันก็ทำให้ไอซ์แลนด์เนี่ยต้องหาที่พึ่งเขาก็จะลงประชามติวันที่29คำถามง่ายๆเลยครับจะให้เริ่มเปิดการเจรจาเข้าสู่การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือไม
3: ่
4: ถ้าเกิดผลออกมาให้yes นะครับ yes ชนะก็จะเริ่มกระบวนการเจรจาต่
3: อ
4: ซึ่งมันจะลากยาวเดี๋ยวเราอธิบายต่อไปแต่ว่าถ้าโหวตโนชนะล่ะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
3: ก็จบแค่นั้นเลย
4: ก็จบแค่นั้นก็จะเป็นสมาชิกนอกสมาชิกความร่วมมือกับ EU ก็จะเป็นในฐานะประเทศนอกสมาชิกต่อไปแต่ทีนี้คำถามคือไอซ์แลนด์เนี่ยคนเขามองยังไงตอนนี้ผมไปดูผลโพล่าสุดต้นเดือนที่ผ่านมาของแกลับเขาทำโพก็ปรากฏว่าสูสีมากคือโหวตเยสเนี่ยคนตอบ46% โหวต yes โหวต no 46%
3: เอ้า
4: โหแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยประมาณ 8% ก็ถือว่าเป็นประชามติที่ค่อนข้างน่าลุ้นเหมือนกันว่าผลจะออกมาไหมไหนแต่มันก็มีหลายปัจจัย
3: ใช่
4: ก็ต้องดูหลายปัจจัยปัจจัยหลักๆเลยครับที่คิดว่าน่าจะส่งผลต่อเรื่องประชามติเรื่องที่หนึ่งเลยคือเรื่องอย่างที่นายกไอซ์แลนด์เขาพูดไปเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร
3: ์
4: เรื่องอะไรให้ทาย
3: โ
4: ห แต่มันมีถ้าอาร์กติกเนี่ย

0: ตอนนี้ก็กำลังร้อนจากเรื่องของข้างๆเกาะข้างๆกรีนแลนด
1: ์
0: กำลังร้อนเลยครับก็คือตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยของสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงบ่อยๆว่าอยากจะได้กรีนแลนด์ซะเกิน
1: อยากให้แบบไปเข้าไปควบคุมกรีนแลนด์เนาะซึ่งมันก็ทำให้แถบๆนั้นมันจากปกติที่มันเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวความเคลื่อนไหวหลังๆมาก็คือวูบปุ้มขึ้นมาทีเดียวเลย
0: ปกติหนาวเย็นนะ
1: เดี๋ยวนี้ร้อนแล้วเนาะ
0: เดี๋ยวร้อนละอุนะครับคือโดยปกติครับไอซ์แลนด์เนี่ยจริงๆไอซ์แลนด์เป็นสมาชิกของ NATO อยู่แล้วเป็นสมาชิกต่อให้ไอซ์แลนด์ไม่ได้มีกองทัพเป็นของตัวเองไอซ์แลนด์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่มีกองทัพของตัวเองแต่ว่าเข้าร่วม NATO เข้าร่วม NATO แล้วก็โดยปกติเนี่ยเขาจะมีสนธิสัญญาที่ทำไว้กับสหรัฐก็คือสหรัฐมีภาระผูกพันที่จะต้องเข้าปกป้องไอซ์แลนด
1: ์
0: เมื่อเกิดภัยคุกคามต่อไอซ์แลนด์แต่ทีนี้ปัญหาคือพอโดนัลด์ทรัมป์เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็นั่นแหละพูดถึงกรีนแลนด์บ่อยๆไอซ์แลนด์ก็ชักจะแบบไม่รู้ว่าจะพึ่งพาได้ไหมแล้วประเด็นคือตอนประชุมดาวอสเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ก็จะพูดถึงกรีนแลนด์หลายครั้งใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าเวลาพูดเนี่ยหลายครั้งก็ดันไปพูดกรีนแลนด์เป็นไอซ์แลนด
1: ์ชื่อมันก็คล้ายกันไง
0: ใช่
1: มันก็อยู่แถวๆนั้นพอๆกันแล้วประเด็นคือทรัมป์ด้วยอ่ะด้วยความที่เป็นทรัมป์คือเขาก็พูดผิดพูดถูกอย่างเง
0: ี้
1: ยมาตลอดแล้วอ
0: ะไรนะอาเซอร์ไบจานยังจะลบกับแอลเบเนียเลย
1: เออโอ้โห
0: นะครับ
1: หลายอย่างนะ
0: คนไอซ์แลนด์ก็เลยหนาวแล้วร้อนนะกันว่าแบบ
1: ใช่คือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นถ้าดิฉันจำไม่ผิดที่เรียกฝั่งของอิหร่านเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือญี่ปุ่นเป็นอิหร่าน
0: ใช่ๆอิสลามิกรีพับลิกออฟเจแปน
1: เออเนี่ยแล้วมันอยู่คนละโยนเลยอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยทรัมป์ก็ยังพูดผิดจนทุกคนงงสื่องงดิฉันฟังแล้วดิฉันฟังผิดหรือเปล่านะ
0: ไม่ใช
1: ่เออคิดอะไรอยู่ของเขาอาจจะเพลินอาจจะเพลินเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบคือหนึ่งด้วยนโยบายการนโยบายที่มันค่อนข้างแบบเดี๋ยวพลิกไปพลิกมาเอาแน่เอานอนตามใจทำไม่ถูกอ่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วไหนจะการพูดผิดพูดถูกอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้คนเดาไม่ถูกว่าอันนี้คือนโยบายใหม่หรือเปล่า
0: คือเหมือนเป็นเรื่องหานะเรื่องการพูดผิดพูดถูกแต่ว่าด้วยความเป็นทัพเนี่ยที่เดาเขาอะไรไม่ได้เลย
1: แล้วพอเขาเป็นประเทศมหาอำนาจนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาเอาจริงขึ้นมาคือเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เล่นเนี่ยคือเอาจริงแค่ไหนแล้วถ้าเอาจริงขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาคิดจะดำเนินนโยบายนั้นจริงๆเนี่ยคนที่เข้าไปอยู่ในวงจรที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องทำตัวกันยังไงอ่ะ
0: ใช่
1: ต้องรับมือกันยังไงอะไรแบบเนี้ย
0: ก็เลยมองว่าการเข้าสู่สหภาพยุโรปจริงๆสหภาพยุโรปไม่ใช่ความร่วมมือทางด้านการทหารเป็นความร่วมมือในหลายด้านนะครับเพราะแต่ไม่ได้เน้นหลักทางด้านการทหารแต่เขาก็มองว่าเป็นอีกที่พึ่งพิงแล้วกันสำหรับไอซ์แลนด์ที่โอเคอย่างน้อยมันมีกลไกต่างๆที่จะช่วยป้องกันไอซ์แลนด์ได้ตัวของผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองว่าโอเคสถานการณ์โลกอย่างเงี้ยมันบีบให้ไอซ์แลนด์ต้องหาทางเลือกใหม
1: ่
0: ทางเลือกที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศไอซ์แลนด์ก็จริงๆเขาก็ยืนยันนะว่าเรื่องของความร่วมมือของนาโต้ของเนโต้แล้วก็ความร่วมมือของสหรัฐที่เป็นทวิภาคีเนี่ยเรื่องของการป้องกันประเทศเนี่ยจริงๆมันก็ยังเขามองว่ายังสำคัญแล้วก็ยังคงน่าจะมีผลบังคับใช้ยังคงมีประสิทธิภาพต่อไปแต่ว่าในแง่หนึ่งไอซ์แลนด์ก็พยายามหาทางเลือกที่ยืดหยุ่นได
1: ้
0: ทางเลือกที่สามารถพึ่งพิงได้ก็คือการเข้าสภาพยุโรปซึ่งนอกจากที่จริงมองหลักๆสำคัญคือเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยไอซ์แลนด์ก็จริงๆเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มาอย่างที่บอกไอซ์แลนด์ก็เคยเผชิญปัญหาเรื่องของวิกฤตการเงินมาแล้ว
1: อ
0: ย่างนั้นการเข้าสภาพยุโรปก็อาจจะรักษาความมั่นคงณตรงนี้ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างนึงที่หลายคนที่สนับสนุนให้เข้าสภาพยุโรปเนี่ยเขามองตรงนี้ก็คือเป็นที่พึ่งพิงอ่ะแหละใช่พอได้
1: จะได้แบบไม่หัวเดียวกระเทียมรีบอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่เพราะสภาพยุโรปหลายอย่างครับมาพอเข้าเป็นสมาชิกปุ๊บหลายอย่างก็จะเชื่อมต่อกันได้ง่ายเรื่องของการค้าเรื่องของอะไรเนี่ยมันจะใช้กฎเดียวกันใช้กฎเดียวกันปุ๊บทุกอย่างมันก็จะโฟลขึ้นลื่นไหลขึ้นแต่ตรงนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นข้อที่หลายคนท้วงติงเหมือนกันเรื่องของกฎเดียวกันเนี่ยครับก็คือเรื่องใหญ่อันนี้พูด

0: ถึงเรื่องของความมั่นคงไปแล้วพูดถึงเรื่องค่าของชีพด้วยละกันค่าของชีพแวบมานิดนึงค่าของชีพของไอซ์แลนด์ก็ค่อนข้างสูงทีนี้การเข้าสหภาพยุโรปมันก็อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรบ้างให้หลายอย่างมันเศรษฐกิจมันมีพัฒนาการมากขึ้นใช่แต่ทีนี้มันก็จะมีข้ออีกข้อหนึ่งที่หลายคนกังวลและข้อใหญ่มากด้วยดูเหมือนจะไม่ใหญ่แต่เป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับไอซ์แลนด์คือไอซ์แลนด์เนี่ยเขาผูกพันชีวิตเขาผูกพันกับการประมงเขาจะมีล่าปลานู่นนี่นั่นซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่ชาวประมงเขากังวลคือเมื่อเข้าสู่สภาพยุโรปจริงๆเวลาเข้าสภาพยุโรปกระบวนการเจรจาจะใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเวลาเข้าอะครับการเจรจาจะมี35หมวดหมู่กฎหมายทุกอย่างของชาติที่จะเข้าเนี่ยจะต้องทำตามเจรจาแล้วก็ทำตามหมวดหมู่ที่สภาพยุโรปเขากำหนดไว้ก็คือต้อง
1: มีเช็คลิสต์อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่เป็นเช็คลิสต
1: ์
0: มีทั้งหมด35หมวดหมู
1: ่
0: 35หมวดหมู่ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศที่กำลังเจรจาแล้วติดขัดก็จะติดขัดอะไรประมาณนี้แหละฮะอย่างเซอร์เบียเนี่ยเจรจามาจะ20ปีแล้วก็ยังเข้าไม่ได้สักที
1: อ
0: ย่างมาซิโลเนียเนี่ยก็เข้าไม่ได้สักทีอย่างเนี่ยหลายประเทศก็จะติดขัดอัลบาเนียอย่างเงี้ยก็จะติดขัดตรงนี้อัลบาเนียส่วนใหญ่จะติดขัดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องกฎหมายคอร์รัปชัน
1: อ
0: ะไรเงี้ยครับไอซ์แลนด์จริงๆผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าค่าไอซ์แลนด์เข้าจริงๆอ่ะจริงๆไอซ์แลนด์น่าจะกระบวนการตรงนี้น่าจะเร็วกว่าหลายชาติพอสมควรก็คือมันมีความพร้อมคือบางชาติเจรจาแป๊บเดียวเข้าได้แล้วอย่างโครเอเชียอย่างเงี้ยเข้าตอนปี2013เจรจาก็ประมาณปี2000ต้นๆก็ไม่นานประมาณ10ปีก็ถือว่ากระบวนการผ่านไปเร็วไอซ์แลนด์เนี่ยมีความพร้อมก็อาจจะเจรจาได้เร็วกว่าแต่ทีนี้ตรงเนี้ยแหละเรื่องของการประมงเนี่ยน่าจะติดขัดการประมงในชัปเตอร์35ชัปเตอร์35หมวดหมู่มันมีเรื่องการประมงด้วยในชัปเตอร์13หมวดหมู่ที่13ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้าสหภาพยุโรปกฎเกณฑ์เรกูเลชั่นกฎเกณฑ์ต่างๆมันต้องเป็นอย่างเดียวกันแต่นี้ไอซ์แลนด์มันมีหลายอย่างที่เขามองว่าเข้าไปแล้วอาจจะเสีย
1: ชื่ออย่างเงี้ยหรอ
0: เสียเรื่องของกันหมายความว่ามันทำอะไรไม่ได้ เหมือนเราไม่สามารถจัดการตนเองได้อีกต่อไปอ่ะ
1: คือเราอ่ะฟีลเหมือนเป็นชนกลุ่มเล็กเนาะจะขอเข้าไปอยู่ชนเผ่ากลุ่มใหญ่เพื่อให้เราเนี่ยมี power มี partner มีอะไรต่างๆมากขึ้นแต่คือด้วยความที่เขาเป็นกลุ่มใหญ่เขาก็มีอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง
0: ๆเหมือนต้องใช้กฎเดียวกัน
1: อ
0: ่ะแล้วหลายอย่างเรารู้สึกว่ากฎเราไม่ได้เหมือนกับเขาห้ามล่า
1: แล้วเราอยู่อย่างนี้มานานจะให้เราไปปรับแล้วหักดิบเลยเนี่ยก็อาจจะยากเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็ไอซ์แลนด์เขาก็จะมีจริงๆในระดับนานาชาติไอซ์แลนด์เขาก็จะมีตัวแทนจะมีเรื่องของผู้แทนเรื่องของการประมงของตัวเองเลยไว้เจรจากับประเทศต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเข้ากับสภาพยุโรปแสดงว่ามันก็ต้องไปรวมก็คือตรงนี้จะหายไปละการเจรจาอะไรแต่มันต้องไปรวมกับทาง EU
1: การที่เราจะได้ตะโกนเสียงตัวเองดังๆอย่างมันหายไปเพราะต้องไปรวมกับคนอื่น
0: ใช่ๆๆๆเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ครับตัว EU เนี่ยจริงๆนั่นแหละเวลาเข้าจะเข้าสู่เป็นการเป็นสมาชิก EU ก็ต้องชัปเตอร์ต่างๆก็ต้องเป็นกฎเกณฑ์เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ EU เขากำหนดมาตรฐานที่ EU เขากำหนดกว่าจะเข้าได้อะไรเงี้ยซึ่งณตอนเจรจาตอนปี2009ถึง2013เนี่ยตัวของไอซ์แลนด์ก็ใน20กว่าชัปเตอร์เนี่ยไอ้ใน30กว่าชัปเตอร์ไอซ์แลนด์เปิดไว้บางชัปเตอร์ซึ่งในจำนวนเนี้ยเรื่องของการประมงไม่ได้รวมไว้ด้วยมันก็จะมีปัญหาเปิดไว้27ชัปเตอร์ก็คือเปิดเจรจา27ชัปเตอร์จาก35ซึ่งใน27ชัปเตอร์ไม่ได้มีเรื่องของการประมงด้วยก็คือเขายังไม่พร้อมเจรจาก็เลยมองว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญแล้วก็อาจจะเป็นกระแสตัวของชาวประมงกระแสต่อต้านจากชาวประมงด้วยเรื่องของการเข้าสู่ EU ว่ามันอาจจะไปทำให้อุตสาหกรรมการประมงของประเทศเนี่ยลำบากขึ้นเพราะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหญ่ของ EU เราไม่สามารถต่อรองไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้อีกของประเทศอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ไอซ์แลนด์อาจจะมองว่าประชาชาวไอซ์แลนด์อาจจะมองว่าเป็น ข้อเสียและการเข้าสู่ EU มันอาจจะทำให้เราไม่สามารถจัดการอะไรได้เองคืออันเนี้ยจริงๆเรื่องของการจัดการตนเองเนี่ยมันก็เป็นข้อที่ทำให้หลายประเทศก่อนหน้านี้นอกจากไอซ์แลนด์แล้วจริงๆมีหลายประเทศที่เขาพยายามจะเข้า EU แล้วก็เข้าไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นนอร์เวย์เนี่ยทำประชามติมา 2-3 รอบแล้วคนก็โหวตโนเข้าไม่ได้สักทีหรืออย่างสวิตเซอร์แลนด์แต่สวิตเซอร์แลนด์ก็อาจจะมีหลายปัจจัยเนาะจริงๆเขายึดถือความเป็นกลางอะไรพวกนี้ด้วยก็มีหลายปัจจัยไอ้สวิตเซอร์แลนด์ก็เคยทำประชามติตอนปี97กับปี2001โอ้คนโหวตท่วมท้นเลยว่าจะไม่เอา ไม่เข้าด้วย อะไรเงี้ยครับนอร์เวย์เงี้ยนอร์เวย์จริงๆนอร์เวย์ก็เป็นเรื่องที่เถียงกันมานานแล้วว่าจะเข้าไม่เข้าแต่ทำประชามติหลายรอบก็ได้ว่าไม่เข้าอะไรเงี้ยก็ต้องติดตามอะไรถามว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมไอซ์แลนด์ถ้าเกิดเข้าสู่การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอาจจะไม่ได้ชาติใหญ่มากแต่ก็อาจจะมีผลเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยภูมิรัฐศาสตร์ไอซ์แลนด์เขาอยู่ในอาร์กติกซึ่งตอนนี้มันก็ร้อนแรงเหลือเกินแต่แล้วก็อย่างที่เห็นว่าผลการสำรวจคนก็ยังครึ่ง
1: สูสี
0: มากมากมีอีกเนี่ยในช่วง1อาทิตย์เนี่ยมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งก็คงต้องติดตามก็คงต้องติดตามเพราะว่าตัวของสหภาพยุโรปเองก็มีบทบาทมากในโลกในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มหาอำนาจแบ่งแยกมากขึ้นเรื่อยๆสหรัฐก็ไปอีกทางนึงแล้วเวนึงแล้วที่ไม่ได้เป็นเวที่เป็นทางที่เข้ากันได้กลมเกลียวกับชาติตะวันตกสักเท่าไหร่จีนก็อาจจะไปทางนึงซึ่งก็แยก
1: แล้ว
0: ทางของเขาอยู่แล้วรัสเซียเขาก็มีทางแยกอยู่แล้วสหภาพยุโรปก็เป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายเรื่องแล้วก็การอยู่เป็นกลุ่มประเทศอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มถามว่าคนที่อยู่มันก็เพิ่มประเทศที่อยู่มันก็เพิ่มอำนาจในการต่อรองกันแหละแต่มันก็จะมีหลายอย่างที่เจอปัญหาเช่นอย่างเรื่องผู้พยพก็เป็นปัญหาที่สมาชิกชาติสมาชิกก็เผชิญมากหนักมากณตอนนี้ใช่ไหมฮะ
1: แล้วมันทำให้ความเป็นเอกภาพมันหายไปเนาะ
0: ใช่เอกภาพมันหายไปมันก็เป็นเรื่องที่ประเทศที่พยายามจะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็คิดแล้วคิดอีกก็อาจจะต้องดูผลต่อไปสุดสัปดาห์นี้ก็จะเห็นข่าวอะไรบ้าง
1: ติดตามกันซึ่งตัวดิฉันเองมองว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะเคยเอามาฝากคุณผู้ฟังกันว่าแบบจัดอันดับแบบประเทศในโลกที่แบบสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยไอซ์แลนด์คือติด1ใน10ประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลกนะ
0: ใช่เลยครับ
1: แต่คืออันเนี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดคนนะโหวต yes แปลว่าคนหลายๆคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กันแบบไม่ค่อยสงบสุขแล้วมันมีความกังวลมากขึ้นแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนว่าแม้แต่ประเทศที่แบบติดอันดับต้นๆแบบเนี้ยยังมีความกังวลเลยแล้วที่เหลือล่ะจะอยู่กันยังไง
0: ใช่
1: คืออยู่กันโดยที่ไม่รู้ว่าวันนึงเนี่ยประเทศที่ตัวเองอยู่เนี่ยจะกลายเป็นเป้าหมายของใครหรือเปล่าม
0: ันคือความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เห็นเรายังไม่เห็นข้างหน้าฉะนั้นนั่นแหละประชาชนชาวไอซ์แลนด์เขาก็ยังต้องตัดสินใจว่าจะยังไงเพราะมันคืออนาคตที่เรายังไม่เห็นนั่นแหละ
1: ใช่
0: อาจจะเห็นแล้วจากประเทศอื่น แต่สำหรับประเทศแต่อย่างไอซ์แลนด์อ่ะด้วยปัจจัยอะไรอย่างมันอาจจะไม่เหมือนประเทศอื่นเกาะก็อยู่ไม่ได้ติดกับใครไม่ได้อะไรกับใคร
1: แบบค่อนข้างที่จะแบบเหงาเหงาแต่ก็อบอุ่นของตัวเอง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่อะไรครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าชาวไอซ์แลนด์เขาจะตัดสินใจกันอย่างไรค่ะอย่างที่บอกถ้าผ่านจริงๆมันไม่จบแค่นี้อย่างที่บอกมันมีกระบวนการเจรจาอีก35ชัปเตอร์ต่อไปซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายปีเลยทีเดียวแหละอาจจะเป็น10ปีเลยทีเดียวแหละแล้วก็ต้องมาโหวตใหม่ถ้าเกิดเจรจาเสร็จก็ต้องมาโหวตใหม่ด้วยว่าจะเข้าไม่เข้าจะรับไม่รับขั้นตอนสุดท้ายก็นั่นแหละ
1: ติดตามกัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตเดี๋ยวพวกเราเอามาฝากคุณผู้ฟังกัน
0: ใช่ครับ
1: อีกเรื่องนึงที่เราเกริ่นกันไว้เมื่อช่วงต้นนะคะก็คือเรื่องของพิษเอลนิโญที่ปีนี้โลกของเราเนี่ยเจอกันไปแบบแรงๆเลยต้องบอกว่าปีนี้โลกของเราได้เห็นภาพภัยพิบัติต่างๆมาแล้วแทบจะทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้เนาะส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะที่ส่งผลให้สถานการณ์ในหลายครั้งหลายจุดของโลกเนี่ยรุนแรงขึ้นแบบที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนคือหลายคนน่ะอาจจะมองแค่ว่าอุ๊ยปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยน่าจะส่งผลแค่เรื่องของสภาพอากาศที่ทำให้แบบมันรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแค่นั้นแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้อาจจะกำลังส่งผลกระทบถึงเรื่องปากท้องของเราด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแทบทุกประเทศทั่วโลกกำลัง โดนเอาคืนจากผลของการกระทำด้วยน้ำมือมนุษย์อย่างเราเองนี่แหละค่ะซึ่งแม้ว่าเอลนินโญ

0: ตาไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่ชื่อใหม่เนาะเกิดมาก็ได้ยินกันแล้วอะ
1: ใช่
0: เรียนวิทยาศาสตร์มาก็ได้ยินกันแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่ายิ่งนานวันเข้าสถานการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เป็นผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะคะซึ่งอย่างสักช่วงสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดจำกันได้แถบอเมริกาใต้เนาะโหหลายประเทศเลยก็น้ำท่วมดินถล่มบางประเทศก็แห้งแล้งไปเลยคือมันเป็นภาพที่แบบบางจุดไหนเกิดอะไรขึ้นก็สุดขั้วสุดเหวี่ยงกันไปเลยนะคะซึ่งภาพเหล่านี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากอิทธิพลของเอลนิโญแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านับย้อนกันไปสักช่วง70ปีที่ผ่านมาโลกของเราเนี่ยเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญไปแล้วประมาณ 15-20 ครั้งนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณทุกๆ 2-7 ปีแต่ละครั้งก็จะมีความรุนแรงไม่เท่ากันไปซึ่งถ้าถามว่า3ครั้งที่รุนแรง3ครั้งล่าสุดที่น่าจับตามากๆก็หนีไม่พ้นในช่วงปี1997ถึง1998ส่วนใหญ่ปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยจะไม่ได้เกิดในกรอบปีเดียวมันจะเกิดประมาณสักช่วงแบบอ่ะปีนี้แล้วก็ลากยาวไปถึงต้นปีหน้าก็เป็นไปได้คือมันเป็นช่วงของสภาพอากาศที่มันจะค่อยๆปรับกันไปอย่างปี1997ถึง1998เนี่ยอันนี้ก็เป็น1ในครั้งที่รุนแรงมากแล้วก็ติดอันดับ1ในครั้งที่รุนแรงที่สุดด้วยนะคะอุณหภูมิโลกเนี่ยเขาบอกว่าพุ่งสูงทำสถิติในยุคนั้นผลกระทบที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเกิดน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้งไฟป่าแล้วก็เกิดพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ด้วยกันอีกหนึ่งช่วงก็จะได้แก่ช่วงปี2014ถึง2016ก็ไม่นานมานี้เขาก็บอกว่าเป็นอีกครั้งที่รุนแรงมากแล้วก็กินเวลายาวนานที่สุดเพราะว่ามัน2014เนาะ2015ข้ามไปถึง2016ตอนนั้นเนี่ยเกิดภัยพิบัติรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาอเมริกากลางแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าปะการังฟอกขาวทั่วโลก
1: โอ้ครับ
0: เป็นชื่อที่เราอาจจะได้ยินกันไม่นานแต่มันจะเริ่มได้ยินกันช่วงปีนี้แหละเนาะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้แบบหลายคนก็คือดิฉันจำไม่ผิดช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่แบบบ้านเราเองก็เกิดแคมเปญแบบรณรงค์ให้คนมาผ่านมาใช้ถุงผ้ากันเยอะขึ้น
1: ใช่ใช่ช่วง2010กลางๆก็เริ่มเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เริ่ม
0: ดังมากขึ้นเน
1: า
0: ะใช่ใช่ส่วนครั้งที่รุนแรงล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยก็คือในปี2023ถึง2024นะคะซึ่งทั้ง2ปีนี้ก็ทำเอาโลกของเราเผชิญกับอากาศร้อนทุบสถิติแบบ2ปีติดดิฉันจำได้ตอนรายงานข่าวคือแบบปีที่แล้วร้อนอ่ะปีนี้ร้อนกว่านะคะทำสถิติใหม่กันเรื่อยๆอย่างนี้เลยแล้วก็คลื่นความร้อนเนี่ยปกคลุมทั่วโลกด้วยกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มภูมิภาคที่เปราะบางต่อภัยพิบัติทางสภาพอากาศมากที่สุดในโลกอยู่แล้วก็หนีไม่พ้นจากผลกระทบของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้นะคะโดยเขาบอกว่าเอลนิโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอินเดียเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดขึ้นความร้อนแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะฝนทิ้งช่วงมรสุมแปรปรวนภัยแล้งแล้วก็ส่งผลกระทบหนักต่อภาคการเกษตรด้วยส่วนในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียก็ตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับไฟป่าในหลายจุดเนาะซึ่งส่วนหนึ่งก็ถูกมองว่าเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้ภาวะแห้งแล้งเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจริงๆตอนนี้ทางการอินโดนีเซียเองก็มีการจับตานะคะในว่าในเดือนหน้ากับเดือนตุลาคมเนี่ยกันยากับตุลาคมสถานการณ์ไฟป่าเนี่ยอาจจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันรุนแรงมากขึ้นทางการก็เกรงว่าจะไปซ้ำรอยกับในช่วงปี2019กับ2023ที่เราบอกไปก็เป็นช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญนี่แหละสภาพอากาศมันก็จะรุนแรงมากขึ้น
1: อินโดนีเซียรุนแรงจริงๆนะครับเพราะว่าในเดือนที่แล้วเพียงเดือนเดียวเนี่ยเผาผ่านพื้นที่ไฟป่าเผาผ่านพื้นที่ไปมากกว่า6เดือนแรกก็คือสถานการณ์ตอนนี้รุนแรงมาก
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูเพราะว่าล่าสุดมันเกิดปัญหาแบบหมอกควันข้ามแดนมาถึงมาเลเซีย
1: ใช่ครับ
0: แบบแล้วแบบมันก็เป็นปัญหาคล้ายกันแบบที่เราเจอกับประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: น่ากังวลอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็ส่วนที่ฟิลิปปินส์เองก็อาจจะต้องเผชิญทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งแล้วก็ในบางพื้นที่ก็ยังเสี่ยงฝนตกหนักมากน้ำท่วมจากพายุหมุนเขตร้อนที่ก็รุนแรงมากขึ้นจากเอลนิโญนะคะซึ่งไม่เพียงแค่นั้นเพราะว่าในปีนี้เนี่ยหลายประเทศต้องจับตาไปถึงผลกระทบของซูเปอร์เอลนิโญที่ก็คาดว่าน่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาด้วยซึ่งจริงชื่อของซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยไม่ใช่ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะคะแต่เป็นคำที่ใช้เรียกเอลนิโญที่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะรุนแรงมากเป็นพิเศษซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คาดการณ์ว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยน่าจะเกิดก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงหลายรูปแบบ ก็มาจับตาดูกันต่อซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเอลนินโญเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงเรื่องของวิกฤตอาหารด้วย
1: อ๋อครับ
0: คือมันไม่ได้ทำให้ทุกประเทศเนี่ยแล้งพร้อมกันเนาะคือจะสลับพื้นที่ฝนมากฝนน้อยกันแต่เมื่อพื้นที่เพาะปลูกสำคัญหลายแห่งได้รับผลกระทบพร้อมกันแน่นอนว่าราคาสินค้าเกษตรโลกเนี่ยอาจจะมีโอกาสผันผวนได้เช่นอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆนอกจากนี้อาจจะลามไปถึงการเกิดภาวะเงินเฟ้อด้วยโดยมีข้อมูลของธนาคารกลางยุโรปก็บอกนะคะว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยที่มีความรุนแรงระดับปานกลางสามารถผลักให้อัตราเงินเฟ้อของราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้นประมาณ 3% ภายใน 6-12 เดือนหลังจากเริ่มต้นขึ้นแต่ปีนี้เนี่ยมันเป็นระดับรุนแรงไงคือระดับปานกลางยังก่อให้เกิดภาวะทางเศรษฐกิจที่มันลากยาวขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันรุนแรงมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็ร้อนไม่พออากาศแปรปรวนไม่พออาจจะต้องเซฟเงินในกระเป๋ากันด้วยนะคะ
1: มันยิ่งซ้ำเติมวิกฤตเนาะหลายที่ก็เผชิญวิกฤตอยู่แล้วทั้งเรื่องของความวุ่นวายต่าง
0: ๆก็หลายอย่างบนโลกตอนนี้ค่อนข้างวุ่นวายแปรปรวนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำกันได้ก็คือดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะ อันนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
2: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
4: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ

ามหามกุฏราชวิทยาลัยวันที่6เมษายน2515เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันพุธที่16สิงหาคมนะคะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังที่จบลงไปเป็นผลงานของจอห์นแบร์รี่และก็เลสลีย์บิคาซีนะคะผลงานการประพันธ์ของทั้งสองท่านนี้ You Only Live Twice ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เจมส์บอนด์นะคะเพลงนี้เผยแพร่ออกมาในปี1967ค่ะCU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณนะคะท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาค่ะแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานี @jularadio@jularadio จะได้เสิร์ฟความสุขเป็นเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะCU Delight ค่ะฟังเพลงจากรายการกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์ซึ่งว่าด้วยเรื่องของเด็กวันพุธที่เต็มไปด้วยความทุกข์นะคะซึ่งก็มาจากบทกลอนสำหรับเด็กภาษาอังกฤษดั้งเดิมนะคะในศตวรรษที่19ชื่อบทกลอนคือ Monday's Child ค่ะเด็กวันจันทร์ซึ่งก็หมายความว่าคนที่เกิดวันพุธนั้นมีชะตาชีวิตที่เต็มไปด้วยความเศร้าความลำบากหรือความยากลำบากอะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อเป็นบทกลอนกันมาตั้งแต่อดีตแต่ว่าเมื่อมาทำเป็นเพลงก็เพราะมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่คือ Wednesday Child ค่ะงานประพันธ์ของ Mac Davis แล้วก็จอห์นแบร์รี่นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เผยแพร่ออกมาในปี1967ค่ะส่งต่อด้วยแมทมอนโรยอีกสักเพลงหนึ่งนะคะ The Shadow of Your Smile ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1968งานประพันธ์ของนักประพันธ์คือพอลฟรานซิสเว็บสเตอร์แล้วก็จอห์นนี่มันเดลนะคะโดยมีจอร์จมาร์ตินเป็นโปรดิวเซอร์ให้ต่อด้วยแมทมอนโรยอีกสักเพลงหนึ่งนะคะ Unchained Melody ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของอลิซนอร์ธแล้วก็ไฮเซเรต

ที่จบนั้นคือ Unchained Melody นะคะซึ่ง Matt Monroe นำมาขับร้องได้อย่างไพเราะเผยแพร่ออกมาในปี1962ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโหยหาอย่างรุนแรงความเจ็บปวดจากการพัดพรากจากคนรักนะคะแล้วก็หวังที่จะหวังว่าความรักนั้นยังคงอยู่ตลอดไปแม้จะต้องแยกจากกันก็ตามทีนะคะซึ่งดั้งเดิมนั้นก็มีที่มานะคะเป็นความเชื่อมโยงกับเรือนจำแม้ว่าเพลงนี้แมทมอนโรจะเผยแพร่ออกมาเป็นเพลงรักแต่เดิมทีเดียวเพลงนี้เป็นบทประพันธ์ทำนองโดยอเล็กซ์นอร์ธแล้วก็เนื้อร้องโดยไฮซาเรตนะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือนจำปี1955เรื่อง Unchained ค่ะซึ่งชื่อเพลงคำว่า Unchained ก็มาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่จากเนื้อเพลงนะคะแล้วก็แก่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือสะท้อนเรื่องของการถูกคุมขังนะคะถูกจองจำทางกายและก็โหยหาที่จะกลับบ้านไปหาคนรักของเขาค่ะซึ่งเสียงที่ทุ้มนุ่มน่าฟังของแมทมอนโรก็เน้นย้ำถึงเนื้อเพลงนะคะที่โหยหาการสัมผัสของคุณมานานแสนนานนี่แสดงให้เห็นว่า time goes by so slowly and time can do so much นะคะเวลาผ่านไปช้าเหลือเกินแต่เวลาก็สามารถทำอะไรได้มากมายสื่อถึงความกลัวการแยกจากกันกังวลว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคนรักหรือทำให้เธอจากไปนะคะแล้วก็มีความไม่มั่นใจ Are you still mine? The rivers flow to the sea Wait for me อะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวของความรักที่ต้องพัดพรากจากกันแล้วก็ยังหวังว่าคนรักยังรักกันยังระลึกนึกถึงกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะ See you delight ทางจุฬาเรดิโอ plus 101.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาที่นี่รายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการค่ะมาเสิร์ฟความสุขกันต่อด้วยเพลงดังของเบ็ตมิดเลอร์เพลงนี้นะคะ The Rose ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1979นะคะงานประพันธ์ของแอมแอนดาแมคบรูมค่ะก็เป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของความเสี่ยงความเจ็บปวดความเข้มแข็งของความรักในที่สุดนะคะซึ่งก็มีการเทียบเคียงว่าความรักเนี่ยเปรียบเสมือนดอกไม้และคุณก็คือเมล็ดพันธุ์ของมันเช่นเดียวกับเมล็ดพืชที่รอดพ้นจากหิมะอันหนาวเหน็บในฤดูหนาวเพื่อเบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิด้วยความรักจากแสงแดดมนุษย์เราก็สามารถเยียวยาฟื้นฟูและค้นพบความรักอีกครั้งหลังจากผ่านพ้นความยากลำบากนักประพันธ์เขาเก่งมากๆเลยทีเดียวนะคะที่พรรณนาให้เราได้เห็นถึงสภาพของธรรมชาติที่แท้จริงแล้วก็เอามาเปรียบ

ทียบกับชีวิตของเราค่ะเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวที่หนาวเหน็บนั้นต้นไม้หลายๆต้นไม้จำนวนไม่น้อยนะคะก็จะมีผู้ที่คอยดูแลเนี่ยเขาใช้ชือกขนาดใหญ่หรือบางทีก็เป็นกระสอบป่าเนี่ยนะคะไปหุ้มต้นไม้เอาไว้ขณะที่ใบก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใบจะร่วงมีบางตระกูลอย่างเช่นสนเท่านั้นที่ใบยังคงอยู่ยังเขียวอยู่นะคะแต่ว่าพืชผักทั่วไปนั้นใบจะร่วงแล้วก็ทนต่อสภาพอันหนาวเหน็บพอมาถึงฤดูใบไม้ผลิก็จะผลิใบผลิดอกออกมาให้เราได้ชมกันอย่างสวยสดงดงามยิ่งต้นฤดูนี้ดอกไม้ที่เบ่งบานออกมาจะเป็นดอกโตๆสีสันสวยสดงดงามมากก็นึกถึงเพลงนี้นะคะ The Rose จาก Bette Midler ค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ Barry Manilow นะคะเพื่อนสนิทของเธอมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็อัลบั้มแรกของเบ็ทมิลเลอร์ในปี1972ที่ชื่อ The Divine Miss M ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงไพเราะที่กินใจที่สุดในทศวรรษนั้นแล้วก็ทำให้เบ็ทมิลเลอร์เนี่ยได้รับรางวัลแกรมมี่นะคะสาขานักร้องเพลงป๊อปหญิงยอดเยี่ยมค่ะซึ่งเธอก็ได้รับรางวัลโทนี่จากละครเวทีเรื่อง Hello Dolly ในปี2000แล้วก็ในปีต่อมานะคะก็ยังมีผลงานออกมาอย่างมากมายด้วยกันส่งต่อกันด้วย The Rose นะคะแต่ว่าเป็นฉบับของวงบอยแบนด์ร้องเพราะไม่แพ้กันค่ะฉบับของ Westlife นะคะแล้วก็ส่งท้ายในช่วงนี้ด้วยเพลงของ Ronan Keating กับ This I Promise You ค่ะ

Please, I promise you นะคะจากโรนันคีตติ้งค่ะเป็นคำมั่นสัญญาจากใจจริงถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความปลอดภัยความผูกพันตลอดชีวิตระหว่างคู่รักสองคนนะคะเป็นคู่รักที่เป็นคู่สร้างคู่สม This I promise you See you delight ทางจุฬาเรดิโอ plus 101.5 MHz ฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาท่านผู้ฟังฟังผ่านเครื่องรับวิทยุแบบดั้งเดิมซึ่งก็ยังคงคลาสสิกมากๆแต่ก็มีปัญหานะคะเพราะว่าบางช่วงบางช่วงเนี่ยการฟังเนี่ยอาจจะมีไม่ชัดเจนบ้างนะคะทีนี้แก้ปัญหานี้ด้วยการฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้แล้วก็ฟังทั้งรายการสดรายการย้อนหลังได้อย่างสบายๆค่ะทุกสถานที่ทั่วโลกนะคะเมื่อฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือดั้งเดิมอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือการฟังผ่านเว็บไซต์ซึ่งทั้งฟังรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังได้นะคะเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาคือ curadio.jula.ac.th นะคะ curadio.jula.ac.th ค่ะมาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยโจเซฟบรูคส์แล้วก็บันทึกเสียงครั้งแรกโดยเคซี่ซีซิกนะคะสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์ปี1977เรื่อง You Light Up My Life ค่ะเพลงนี้ก็มีการเรียกว่าลิปซิงในภาพยนตร์โดยนักแสดงหญิงก็คือดีดี้คอนนะคะแต่ว่านักร้องที่ร้องจริงๆก็คือเคซี่ซีซิกค่ะเวอร์ชันที่คัฟเวอร์นั้นของเดบบี้บูนนะคะลูกสาวของแพทบูนนั้นขึ้นถึงอันดับ1ในชาร์ต Billboard Hot 100 ต่อเนื่องกัน10สัปดาห์ในปี1997แล้วก็ยังไปครองอันดับ1ในชาร์ตTop 100 Singles ของนิตยสาร Record World เป็นเวลาถึง13สัปดาห์อีกด้วยนะคะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้หยิบฉบับของเดบบี้บูนนะคะ You Light Up My Life มา

มาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่งต่อด้วยแคปเทนอันโทนิโอกับเพลงนี้นะคะ Wedding Song There Is Love ค่ะเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1976งานประพันธ์ของพอลสตูกี้นะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่ง The Sweetest Thing I've Ever Known นะคะซึ่งเป็นเพลงที่จูอิสนิวตันบันทึกเสียงแล้วก็ปล่อยออกมาในปี1981งานประพันธ์ของโรเบิร์ตโอทะยังค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: านนท์โพแก้ววรางกูร
1: โรคทอนซิลอักเสบคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกัน

0: สักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคทอนซิลอักเสบคืออะไรโรคทอนซิลอักเสบหรือทอนซิลไลติสคือภาวะที่ต่อมทอนซิลเกิดการอักเสบซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อได้ทั้งเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยหากเกิดการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียมักมีลักษณะเป็นหนองโดยต่อมทอนซิลคือเนื้อเยื่อน้ำเหลืองจำนวน2ต่อมที่อยู่บริเวณด้านข้างของคอหลังช่องปากใกล้กับโคลิ้นต่อมทอนซิลมีบทบาทสำคัญในการเป็นแนวป้องกันด่านแรกของระบบภูมิคุ้มกันค่ะโดยช่วยดักจับและทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางช่องปากและทางเดินหายใจส่วนต้นค่ะโดยสาเหตุของโรคต่อมทอนซิลอักเสบค่ะ 1. ไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดค่ะเช่นอะดีโนไวรัสไรโนไวรัสอินฟลูเอนซ่าไวรัสค่ะและ2แบคทีเรียค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อสเตปโตคอคคัสไพโอจีเนสค่ะด้านอาการของโรคต่อมทอนซิลอักเสบค่ะ1อาการเจ็บคอโดยจะมีอาการโดยเฉพาะนะคะบริเวณด้านข้างของลำคอและมีอาการเจ็บนานเกิน48ชั่วโมงค่ะ2อาการคือลำบากเป็นมากขณะรับประทานอาหารค่ะโดยเด็กเล็กอาจมีปัญหาน้ำลายไหลเนื่องจากไม่สามารถกลืนได้ค่ะ3อาการไข้4อาการคัดจมูกอาจมีน้ำมูกใสร่วมด้วยมักจะเล็กน้อย5อาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวคล้ายกับอาการของไข้หวัดและ6อาการเจ็บในรูหูค่ะซึ่งอาจเกิดจากการแพร่กระจายของการอักเสบผ่านทางหูชั้นกลางค่ะด้านการรักษาโรคต่อมทอนซิลอักเสบค่ะ1ก็จะเป็นการรักษาด้วยยาค่ะในกรณีที่เกิดจากเชื้อไวรัสมักจะเป็นการรักษาตามอาการเช่นการรับประทานยาลดไข้ยาแก้ปวดใช้ยาพ่นคอหรือยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอค่ะโดยทั่วไปอาการก็จะหายภายใน 3-5 วันค่ะแต่ในกรณีที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะค่ะและควรรับประทานยาติดต่อกันอย่างน้อย 7-10 วันเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาและภาวะแทรกซ้อนเช่นการเกิดไข้รูมาติดค่ะโดยในผู้ป่วยบางรายหากมีอาการรุนแรงจนไม่สามารถรับประทานอาหารได้หรือมีไข้สูงมากๆแพทย์อาจจะพิจารณาให้รักษาในโรงพยาบาลด้วยการให้น้ำเกลือและการให้ยาทางหลอดเลือดดำค่ะและ2ค่ะเป็นการผ่าตัดต่อมทอนซิลค่ะโดยแพทย์อาจจะพิจารณาการผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลออกในกรณีดังต่อไปนี้1ต่อมทอนซิลมีขนาดโตจนกีดขวางทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดการนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะ2มีภาวะอักเสบเรื้อรังหรือกำเริบบ่อยค่ะ3. การสงสัยว่าเป็นเนื้องอกหรือตรวจพบก้อนที่มีลักษณะผิดปกติของต่อมทอนซิลค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรู้จักเกี่ยวกับโรคทอนซิลอักเสบได้มากขึ้นแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงค์โพแก้ววรางกูรนี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันในวันพุธที่26สิงหาคม2569คุณผู้ฟังพบกับผม

ฝนกันอยู่อาจจะมีแดดบ้างมีฝนบ้างแต่อากาศโดยรวมก็จะค่อนข้างอึมครึมพอสมควรนะครับมาดูข้อมูลสภาพอากาศในวันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยากันครับคุณผู้ฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ระบุว่าช่วงนี้ในวันนี้ประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนครับมีกำลังค่อนข้างแรงก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับและสำหรับพายุโซนร้อนนาราที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั้นที่บริเวณอ่าวตังเกียก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้พายุนี้ก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดจะเดินทางไปบริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนนั้นแนะนำว่าให้ท่านตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางกันด้วยนะครับถ้าใครมีแผนว่าวันนี้จะเดินทางไปที่ประเทศจีนโดยเฉพาะในบริเวณที่คาดว่าจะมีเรื่องของพายุโซนร้อนนารานะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอากาศนั้นก็ยังคงเปลี่ยนแปลงกันอยู่เสมอก็อยากจะขอให้คุณผู้ฟังนั้นได้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองกันด้วยนะครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569ซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยถึงการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่1ทับ2569ซึ่งก็ได้มอบหมายให้นายนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารเป็นประธานในการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งที่1ทับ2569ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคดังนั้นจึงได้มีการประชุมร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานในการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดรวมถึงพื้นที่ปริมณฑล2แห่งกรมการปกครองก็จะสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในทุกอำเภอทั่วประเทศส่วนกรุงเทพมหานครนั้นจะดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดครับนอกจากนี้ก็ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในส่วนของขั้นตอนการประดิษฐ์และจัดทำดอกไม้จันทร์ก็จะยึดแนวทางตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนดทั้งหมด7แบบด้วยกันและก็จะมีการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจน
จิตอาสาและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบ

0: และส่วนของการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งนั้นได้แจ้งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงที่เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์โดยจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 4:00 น.ในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนอกจากนี้ก็ได้มีการเชิญชวนทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนแม้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์และความเข้าใจจากการปฏิบัติภารกิจในงานพระบรมศพเมื่อปี2560มาแล้วแต่เพื่อความรอบคอบและความพร้อมสูงสุดจึงต้องมีการซักซ้อมกรอบภารกิจและขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้งตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนซักซ้อมแผนการดำเนินงานในมิติต่างๆและวางระบบบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติอย่างประณีตทั้งการจัดเตรียมสถานที่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรระบบการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีอย่างทั่วถึงและสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีสง่างามและสมพระเกียรติยศสูงสุดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศก็เป็นความคืบหน้าสำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะมีขึ้นในปี2569นี้นะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่ปวงชนชาวไทยนั้นก็จะได้พร้อมใจกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายครับวันนี้รายการไทยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเลยนะครับที่จะมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังรวมถึงมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆในแต่ละภูมิภาคที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาเล่าถึงกิจกรรมนวัตกรรมงานวิจัยต่างๆในช่วงท้ายของรายการด้วยเราจะเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการกันครับคุณผู้ฟังกับช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงแรกของรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษากับช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับวันนี้เราก็จะเริ่มกันที่เรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันก่อนนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามไปพร้อมๆกันกับคุณสุจิราโลหะทัศน์ได้เลยครับ
2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาโมเดล9วันบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาโปรแกรมบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทเอมเฟตามีนหรือยาบ้าด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยภายใต้แนวคิดการบำบัดแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมในระยะเวลาเพียง9วันพร้อมเสนอรัฐบาลขยายผลในระดับประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบำบัดลดภาระหน่วยบริการและอาจช่วยประหยัดงบประมาณในการรักษาศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงอรุณพรอิทรัตน์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองประธานคณะอนุกรรมการศึกษาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนและสารเสพติดที่เกี่ยวข้องด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยได้กล่าวว่าระบบการรักษาปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาเมทาโดนประมาณ150บาทต่อโดสหรือประมาณ 4,500 บาทต่อคนต่อเดือนหากจำนวนผู้ใช้ยาเพิ่มขึ้นย่อมทำให้ความต้องการยาและงบประมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงอรุณพรและคณะจึงพัฒนาโปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทเอมเฟตามีนด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยหรือคลินิกอบอุ่นโดยทดลองนำร่องใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำภูและนครปฐมจังหวัดละ30คนจุดเด่นของโปรแกรมคือการบำบัดแบบองค์รวมโดยใช้ทีมสหวิชาชีพทั้งแพทย์แพทย์แผนไทยเภสัชกรจิตแพทย์และพยาบาลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เช่นตำรวจศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานระดับจังหวัดด้านร่างกายโปรแกรมใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักด้านสมุนไพร4ชนิดได้แก่ยาถ่ายดีเกลือฝรั่งชาชงกระเจี๊ยบแดงธรณีสันทฆาตและชาชงรังจืดเพื่อช่วยขับสารพิษผ่านระบบการขับถ่ายปัสสาวะและเหงื่อพร้อมใช้ยาปรับธาตุเช่นเบญจกูลและเพิ่มการอบสมุนไพรในช่วงกลางของโปรแกรมด้านจิตใจมีการฝึกสติและปรับพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรู้จักตนเองและนำศักยภาพของตนมาใช้ด้านสังคมเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตการฝึกอาชีพการเรียนรู้เรื่องอาหารและสมุนไพรรวมถึงการฝึกทักษะการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงยาเสพติดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมกระบวนการทั้งหมดใช้เวลา9วันโดยข้อมูลจากการทดลองนำร่องระบุว่าผลการตรวจสารเสพติดในเลือดและปัสสาวะหลังการบำบัดไม่พบเมทแอมเฟตามีนขณะเดียวกันไม่พบค่าความผิดปกติของตับและไตและการติดตามหลังกลับคืนสู่ชุมชนพบว่าอัตราการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำต่ำกว่าร้อยละ30รวมทั้งคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตดีขึ้นโดยผลการทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง4จังหวัดจนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำโปรแกรมดังกล่าวไปจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงอรุณพรกล่าวต่อว่าโปรแกรมดังกล่าวอาจช่วยลดระยะเวลาในการบำบัดเมื่อเทียบกับรูปแบบปัจจุบันที่มินิธัญรักษ์ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ15วันและในบางกรณีอาจต้องเข้าค่ายบำบัดต่อเนื่องอีกหลายเดือนขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านยาของโปรแกรม9วันคาดว่าไม่ถึง 1,000 บาทต่อคนขณะนี้คณะอนุกรรมการยังได้รับทุนสนับสนุนเพื่อขยายผลโปรแกรมผ่านระบบครูแม่ไก่ไปยัง4จังหวัดได้แก่จังหวัดราชบุรีลำปางนครปฐมและสมุทรสาครโดยมุ่งสร้างบุคลากรและเครือข่ายในระดับพื้นที่เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้มากขึ้นสำหรับระยะต่อไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เตรียมหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานในลักษณะสถาบันเพื่อดำเนินงานด้านการบำบัดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะรวมถึงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาศูนย์เรียนรู้และการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นพร้อมกันนี้ยังเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งขยายผลใน3แนวทางได้แก่การจัดตั้งศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดเอมเฟตามีนด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย4แห่งครอบคลุม4ภูมิภาคการนำโปรแกรมไปใช้ควบคู่กับระบบการบำบัดเดิมและการขยายระบบครูแม่ไก่เพื่อสร้างเครือข่ายบริการระดับชุมชนทั่วประเทศทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหายาเสพติดเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นลดภาระของหน่วยบริการและสร้างระบบดูแลที่ครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจและสังคมเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างยั่งยืนสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
0: ขอบคุณคุณสุจิราโลหทัศน์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของการพัฒนาโมเดล9วันในการบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยพร้อมกับมีข้อเสนอให้ทางภาครัฐนั้นได้ขยายผลไปทั่วประเทศครับและไปกันต่อกับความเคลื่อนไหวจากทางภาคอีสานกับทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมครับวันนี้คุณภกายพัชเจริญพันธ์จะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับ
3: วิทยาลัยนาว่ามหาวิทยาลัยนครพนมเปิดนาว่าบิสแลบซีเนจีเปลี่ยนห้องเรียนสู่พื้นที่สร้างรายได้ปั้นนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่วิทยาลัยนาว่ามหาวิทยาลัยนครพนมเปิดโครงการนาว่าบิสแลบซีเนจีห้องเรียนสร้างรายได้มุ่งเปลี่ยนการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการสู่การลงมือทำงานจริงให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะสร้างประสบการณ์และมีรายได้ระหว่างเรียนโครงการนี้นำความรู้ของคณาจารย์ทักษะของนักศึกษาตลอดจนห้องปฏิบัติการและคารุพันธ์ของวิทยาลัยมาต่อยอดเป็นบริการและธุรกิจจริงนักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การบริหารจัดการ การตลาดการบริการลูกค้าการแก้ปัญหาไปจนถึงการบริหารต้นทุนและรายได้โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่เป็นโค้ช

0: และพี่เลี้ยงระยะแรกนำร่อง3สาขาวิชาได้แก่ช่างยนต์ให้บริการซ่อมบำรุงพ่นสีและคาแคร์ช่างไฟฟ้าให้บริการระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและธุรกิจการค้าปลีกซึ่งพัฒนาห้องปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ควบคู่กับการสร้างรายได้โครงการนี้มุ่งเปลี่ยนนักศึกษาจากผู้เรียนสู่ผู้ลงมือทำและพัฒนาต่อไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เชื่อมโยงการเรียนรู้การทำงานการสร้างรายได้และการรับใช้สังคมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและประสบการณ์จริงพร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานในอนาคตจากข่าวแรกมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมจับมือ16สถานศึกษาขับเคลื่อนเครดิตแบงค์เปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยนครพนมลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์ระหว่างวิทยาลัยนาวากับสถานศึกษาเครือข่าย16แห่งในจังหวัดนครพนมและสกลนครโดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ธวัชชัยสุบดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมลงนามพร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสะสมและต่อยอดผลการเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานนับเป็นอีกหนึ่งก้าวของมหาวิทยาลัยนครพนมในการสร้างเครือข่ายการศึกษาและขยายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมในช่วงรอบรู้ทั่วไทยในวันนี้ประกายพัฒน์เจริญพันธ์รายงาน
1: ขอบคุณคุณประกายพัฒน์เจริญพันธ์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยนะครับจากภาคอีสานเราลงไปที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับคุณผู้ฟังครับคุณสมณีดาโอจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีก็พร้อมอยู่ในสายแล้วก็จะได้รายงานความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้กันแล้วครับคุณสมณีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะข่าวสารจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะที่ทางสถานีวิทยุมอปัตตานีได้จัดขึ้นนะคะโดยในส่วนของกิจกรรมนะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะถือว่าต้องเท้าความนิดนึงนะคะว่าวันที่2กันยายน2569นี้นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะก็จะมีการจัดงานมอวิชาการประจำปี2569นะคะซึ่งปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่ใช้ในเรื่องของธีมหลักเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของAI นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะทางสถานีวิทยุมอปัตตานีนะคะก็เลยมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของสถานีนะคะนั่นคือการประกวดอ่านข่าวนะคะเป็นประกวดอ่านข่าว2ระดับด้วยกันนะคะนั่นคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วก็ระดับนักศึกษามอปัตตานีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการจัดเวทีนะคะเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่ค่ะโชว์พลังเสียงนะคะแล้วก็ทักษะสื่อสารนะคะในการประกวดอ่านข่าวนะคะภายใต้ชื่อ PHU ปัตตานี Radio AI Challenge นะคะเพื่อเตรียมเข้ารับรางวัลนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะในงานมอวิชาการประจำปี2569นะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่2กันยายน2569นั่นเองนะคะโดยทางด้านดร.ชนัยพรอินแก้วค่ะรักษาการหัวหน้าสถานีวิทยุมอปัตตานีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงกิจกรรมนี้นะคะว่าทางสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็มีการเปิดพื้นที่นะคะสร้างประสบการณ์แล้วก็ทักษะนะคะพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะผ่านกิจกรรมการประกวดอ่านข่าวนะคะระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะภายใต้โครงการ PHU ปัตตานี Radio AI Challenge นะคะเวทีสื่อสารเยาวชนยุค AI นะคะเนื่องในงานมอวิชาการประจำปี2569นั่นเองนะคะซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้นะคะได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งก็มีโรงเรียนจากพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสนะคะเข้าร่วมประชันความสามารถด้านการอ่านข่าวนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเนื้อหาและความรู้สึกผ่านน้ำเสียงจังหวะการออกเสียงนะคะแล้วก็บุคลิกภาพของผู้ประกาศข่าวนะคะโดยมุ่งเปิดโอกาสให้กับเยาวชนนะคะได้เรียนรู้การทำงานด้านสื่อสารมวลชนนะคะจากประสบการณ์จริงนั่นเองนะคะสำหรับเวทีการประกวดในครั้งนี้นะคะไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะนะคะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่ให้กับเยาวชนค่ะได้ลองทำจริงเรียนรู้จริงแล้วก็กล้าแสดงออก

0: คะพร้อมสัมผัสบทบาทของผู้ประกาศข่าวนะคะซึ่งต้องอาศัยทั้งในเรื่องของทักษะการใช้ภาษานะคะความถูกต้องของข้อมูลนะคะการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็การนำเสนอที่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ฟังค่ะเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเวทีในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่พร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารนะคะหรือว่าการเป็นนักสื่อสารมวลชนนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด AI Challenge เนี่ยนะคะยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อในยุคดิจิทัลด้วยนะคะที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะมามีบทบาทในกระบวนการผลิตและก็นำเสนอข่าวด้วยนะคะขณะเดียวกันเยาวชนก็ยังคงต้องมีทักษะสำคัญในการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันอีกด้วยนะคะโดยทางสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีก็ยังคงสร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้านการสื่อสารให้กับเยาวชนและชุมชนค่ะพร้อมเชื่อมโยงความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมนะคะเพื่อให้สื่อเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างความเข้าใจนะคะแล้วก็สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราต่อไปด้วยนะคะซึ่งในส่วนของการประกวดค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของการประกวดนะคะก็มีการประกวดอ่านข่าวในระดับนักศึกษามอ.ปัตตานีนะคะซึ่งวันนี้ก็มีน้องๆจำนวน9คนด้วยกันนะคะที่มาร่วมการประกวดนะคะแล้วก็มีการประกวดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะโดยผู้ที่เข้าร่วมประกวดนะคะสามารถที่จะติดตามผลการประกาศรางวัลนะคะทั้งหมดในแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะมี5รางวัลด้วยกันนะคะก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศนะคะรองชนะเลิศอันดับที่1รองชนะเลิศอันดับที่2นะคะแล้วก็รางวัลชมเชย2รางวัลด้วยกันนะคะพร้อมเกียรติบัตรนะคะซึ่งนะคะทางสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีก็จะมีการประกาศผลการประกาศอ่านข่าวนะคะทั้ง2ระดับนะคะทางเพจของสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีนะคะแล้วก็ในวันที่2กันยายน2569นี้นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง2ระดับเนี่ยนะคะก็จะไปเข้ารับรางวัล นะคะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะคุณปฏิโมกข์เสดียหมู่นะคะในวันที่2กันยายน2569ในงานมอวิชาการประจำปี2569นั่นเองนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวที่สถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณสาวนีดาโอจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้วยนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับก็เป็นเรื่องราวจากทางพื้นที่ภาคใต้นะครับไปกันต่อกับเรื่องราวจากภาคเหนือตอนล่างกันบ้างครับเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้คุณอดิเรกมีบุญก็มีเรื่องราวของการเปิดตัวระบบการเรียนการสอนศิลปะการรำไทยด้วยเทคโนโลยีโมชั่นTracking สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอัจฉริยะเป็นการผสานภูมิปัญญาไทยกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างกำลังคนมนุษยศาสตร์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปติดตามรายละเอียดของเรื่องราวนี้กับคุณอดิเรกได้เลยครับ
2: มาติดตามรับฟังเรื่องราวจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่องของรอบรั้วทั่วไทยนะครับในช่วงนี้ครับในส่วนของทางคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับเปิดตัวระบบการเรียนการสอนศิลปะการรำไทยด้วยเทคโนโลยี motion tracking สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอัจฉริยะหรือ CIS Labประสานภูมิปัญญาไทยกับเทคโนโลยีดิจิตอลสร้างกำลังคนมนุษยศาสตร์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดตัวระบบการเรียนการสอนศิลปะการรำไทยด้วยเทคโนโลยี motion tracking สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอัจฉริยะหรือ CIS Lab และพัฒนาต่อยอดสำหรับการนำไปใช้ในโรงเรียนที่เปิดสอนวิชานาฏศิลป์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอลพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนศักยภาพแรงงานด้านมนุษยศาสตร์สู่ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการทักษะความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ออนอุตสาสุวรรณประเทศคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่าจากซอฟต์พาวเวอร์สู่สมาร์ทแล็บในยุคที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์กลายเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาหลายประเทศใช้พลังของวัฒนธรรมดนตรีศิลปะการแสดงและอาหารในการส่งออกเอกลักษณ์ของตนเองผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลประเทศไทยเองก็มีทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเป็นที่รู้จักในระดับโลกสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างเต็มรูปแบบหากสามารถพัฒนาแรงงานด้านมนุษยศาสตร์ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างเหมาะสม

0: CIS Lab นั้นจะทำหน้าที่เป็นทางห้องปฏิบัติการดิจิตอลด้านวัฒนธรรมและศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะใหม่ให้แก่บุคลากรสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาทิการใช้เทคโนโลยี motion tracking การพัฒนาเนื้อหาในรูปแบบดิจิตอลและการสร้างสื่อเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์หนึ่งในโครงการสำคัญของ CIS Lab คือการพัฒนาระบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยด้วยเทคโนโลยี motion tracking ที่ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วโดยระบบดังกล่าวเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนสามารถฝึกท่ารำกับศิลปินแห่งชาติหรือครูผู้เชี่ยวชาญได้ผ่านระบบกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวพร้อมระบบประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ครับผ่านแอปพลิเคชันบน Android และ iOS รวมถึงเว็บไซต์ระบบนี้สามารถที่จะนำไปใช้กับโรงเรียนที่เปิดสอนนาฏศิลป์ไทยทั่วประเทศเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับการสร้างแรงงานสายมนุษยศาสตร์ที่มีทักษะดิจิตอลพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่สร้างสื่อการเรียนรู้และบริการที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นแกนหลักเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ตามยุทธศาสตร์ชาติและDSG เป้าหมายที่8กับการสอดรับแผนยุทธศาสตร์ประเทศและมหาวิทยาลัยครับซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ที่5ในช่วงปี2561ถึง2580ว่าด้วยการพัฒนากำลังคนเข้าสู่สังคมดิจิตอลและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึงนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ที่มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและบริการที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติครับระบบการเรียนการสอนศิลปะการรำไทยด้วยเทคโนโลยี motion tracking สำหรับ CIS Lab นี้จึงถือเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่แล้วก็เปิดพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงคนภูมิปัญญาวัฒนธรรมเทคโนโลยีเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์และพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ให้พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมีศักยภาพนั่นเองนะครับและนี่เป็นเรื่องราวที่นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับในช่วงเวลานี้อดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนรายงาน
1: ขอบคุณคุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะครับและปิดท้ายกันที่เรื่องราวจากภาคอีสานครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันกับคุณชุตินันท์พันจรุงได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินหน้าพัฒนาบุคลากรเครือข่ายชู2ธงนำ Aid Identity และ Healthand will begin สู่การสร้างบัณฑิตคุณภาพฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเครือข่ายพัฒนานักศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ณเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในโครงการอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อริยาชาวเรืองฤทธิ์คณบดีคณะเทคโนโลยีและรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ประพันธ์ศักดิ์ชวีราชผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชรวมถึงรองคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษาจากทุกคณะวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เข้าร่วมกว่า80คนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Education Transformation ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีกล่าวผลงานและถ่ายทอดนโยบายทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาประจำปีงบประมาณ2570ว่าการพัฒนานักศึกษาในยุคปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ให้ความรู้แต่เป็นแหล่งบ่มเพาะและสร้างคนที่มีความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้พวกเขาสามารถนำทักษะตลอด4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยไปใช้ได้ตลอดชีวิตมุดหมายสำคัญของเราคือการหล่อล้อมนักศึกษาให้มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนผ่านอัตลักษณ์ที่สำคัญอย่าง KKU Student Identity ที่ผสมผสานความเป็นตัวตนของมข.และทักษะแห่งศตวรรษที่21เข้าด้วยกันได้แก่ E Entrepreneurial

0: มีความคิดเชิงการประกอบการ G Global Minded มีมุมมองและความรู้ในระดับสากล G Goal Oriented มุ่งเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ S Sustainable Focus ใส่ใจความยั่งยืนนอกจากนี้เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมุมมองและกระบวนทัศน์ในการทำงานโดยนำแนวคิดเชิงการตลาดเข้ามาประยุกต์ใช้มองนักศึกษาและผู้ประกอบการเป็นลูกค้าที่เราต้องใส่ใจเข้าใจและส่งมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพการทำงานพัฒนานักศึกษาจึงเปรียบเสมือนการเลี้ยงลูกที่ต้องเข้าใจพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความสุขเมื่อเห็นพวกเขาเติบโตประสบความสำเร็จในสังคมและกลับมาเป็นแรงสนับสนุนมหาวิทยาลัยต่อไปสำหรับการสัมมนาตลอด2วันมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือและการประชุมเชิงปฏิบัติการใน2ประเด็นยุทธศาสตร์ได้แก่1ด้าน Ed Identity และ Soft Skill Academy การบรรยายพิเศษและฝึกอบรมเทคนิคการสร้างเอก Soft Skill Transcript โดยคุณรุษดีแวดือรามันวิทยากรผู้พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลกิจกรรมของคณะชมรมองค์กรกิจกรรมและวิชาศึกษาทั่วไปเข้าสู่ระบบประเมินทักษะเพื่อสะท้อนการบ่มเพาะอัตลักษณ์และสมรรถนะของนักศึกษาแบบองค์รวม 2. ด้าน Health and Well-Begin สุขภาวะและความปลอดภัยการวางแผนเชิงรุกเพื่อดูแลนักศึกษาอย่างครบวงจรทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยตลอดจนการป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทรัพย์สินและภัยจากโลกไซเบอร์สแกมเมอร์ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายคณะทำงานร่วมกันและ 3. กิจกรรม Team Buildingเพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกันเสริมสร้างความผูกพันและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยการจัดโครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเครือข่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งด้านการใช้ระบบสารสนเทศการวางแผนและการขับเคลื่อนนโยบายทั้งด้านทักษะเอจและสุขภาวะ Health and Well-Begin สู่การสร้างบัณฑิตที่พร้อมทั้งสติปัญญาสุขภาพกายและสุขภาพใจสอดรับกันเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนชุตินันท์พันจรงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรงจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วทุกภูมิภาคที่อยู่ในเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาในช่วงแรกของรายการรอบรั้วทั่วไทยครับส่วนช่วงหน้าเราก็ยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับกับช่วงจารึกรอยไทยครับ
2: จารึกรอยไทยรอย
1: จารึกรอยไทยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุจุฬาครับส่วนจะเป็นช่วงอะไรนั้นต้องไปติดตามพร้อมๆกันนะครับเชิญคุณผู้ฟังติดตามได้เลยครับ

จังหวัดปราจีนบุรีถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยแต่ก็มีความสำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งอารยธรรมยุคแรกเริ่มของประเทศไทยอย่างวัฒนธรรมทวารวดีเดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งอารยธรรมอย่างเมืองศรีมโหสถหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระรถณกลุ่มโบราณสถานหมายเลข22ที่เมืองศรีมโหสถในปีพุทธศักราช2515ได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุเช่นเศษเครื่องปั้นดินเผากระปุกดินเผาหม้อดินเผานารายทรงครุฑและตุ๊กตาดินเผาซึ่งสิ่งสำคัญที่เป็นหนึ่งในมรดกของชาติไทยคือรูปปั้นพระคเนศศิลาความสูง170เซนติเมตรซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีความมหัศจรรย์ของพระพิคเนศองค์นี้คือถูกค้นพบเป็นชิ้นส่วนที่แตกกระจัดกระจายอยู่ในหมู่เทวาลัยกลางเมืองพระรถเทวาลัยแห่งนี้เป็นเทวาลัยของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีจำนวน6หลังทำด้วยศิลาแรงซึ่งปัจจุบันเหลือแต่ฐานเทวาลัยเท่านั้นเมื่อพระพิคเนศถูกค้นพบเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติพระนครได้ทำการลองประกอบขึ้นมาเป็นองค์ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเมื่อประกอบเสร็จแล้วพบว่าเป็นองค์พระพิฆเนศที่ประทับนั่งอยู่บนฐานศิลาใหญ่เบื้องพระองค์ด้านหลังมีเส้นนูนหรือขอบผ้าทรงยังเป็นลายคมอยู่พระคเนศองค์นี้มีพระหัตถ์สองข้างซึ่งแตกหักไปหมดสิ้นแม้กระทั่งส่วนของพระพักบางส่วนหรืองวงนั้นก็แตกหักไปเช่นกันแต่พระพักยังคงมองเห็นงาด้านขวาและสีพระพักที่แสดงถึงความมีอำนาจพระกันและด้านบนของพระเศียรสลักเหมือนศีรษะช้างอย่างแท้จริงพระพิฆเนศองค์นี้บริเวณฐานยังมีฐานกลมหรือรูปไข่ประดับด้วยกลีบบัวหงายลายเช่นนี้ยังคงมีเหลืออยู่บ้างทางด้านซ้ายภายใต้องค์ของพระพิฆเนศเมื่อนำมาจำลองด้วยการวาดลายเส้นเพื่อให้องค์พระพิฆเนศออกมาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้นพบว่าไม่มีเครื่องอาภรณ์ประดับอยู่กับพระองค์ซึ่งเมื่อนำไปเทียบกับพระพิฆเนศจากตวนผักกินประเทศกัมพูชาศาสตราจารย์บีแอร์คูปองได้คาดการว่าอายุของพระพิฆเนศองค์นี้อยู่ที่ราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ซึ่งองค์พระพิฆเนศที่อยู่ในเมืองศรีมโหสถที่ถูกค้นพบนั้นก็คาดว่าอายุคงอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง12เช่นกันพระพิฆเนศนั้นมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธามาเป็นเวลาช้านานทั้งในเรื่องของศาสนาความเชื่อพิธีกรรมทรงได้รับการนับถือจากชาวอารยันในฐานะเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคและเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการทั้งปวงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มใช้พระพิฆเนศในการเป็นพระราชลัญจกรดวงตราและสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งพระราชลัญจกรพระคเนศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเครื่องหมายของวรรณคดีสโมสรต่อมาเมื่อวรรณคดีสโมสรได้สิ้นสุดลงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงมีการตั้งกรมศิลปากรขึ้นและได้ประกาศให้ใช้ตราพระพิฆเนศดังกล่าวเป็นตราประจำกรมศิลปากรจนถึงปัจจุบันสำหรับพระพิฆเนศในปัจจุบันยังปรากฏเป็นรูปเคารพในหลายรูปแบบและหลายสถานที่โดยสืบทอดคติบูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งศิลปะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมศิลปากรเช่นวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์รวมถึงรูปปูนปั้นที่อยู่ด้านหลังวัดพระแก้ววังหน้านอกจากการนับถือพระพิฆเนศในฐานะเทพเจ้าแห่งศิลปะแล้วยังปรากฏในฐานะหัวหน้าคณะบริวารของพระศิวะจึงมีการสร้างที่กองพลที่1ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และยังนับถือพระพิฆเนศในฐานะเทพประธานความสำเร็จได้แก่การค้าและธุรกิจจึงมีการสร้างพระพิฆเนศเพื่อสักการะตามสถานที่กลางเมืองเช่นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่ย่านราชประสงค์แม้ว่าการบูชาในสมัยปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่การบูชาองค์พระพิฆเนศทำให้เกิดกำลังใจที่จะทำการอันลำบากให้ประสบความสำเร็จและยังต้องอาศัยความตั้งใจและศรัทธามิใช่เพียงการเส้นสวงบูชาแต่เพียงอย่างเดียว

ครับนี่ก็คือเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุจุฬานะครับเป็นเรื่องราวของพระพิฆเนศซึ่งพระพิฆเนศนั้นก็ถือว่าเป็นเทพองค์สำคัญในศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่คนไทยนั้นก็ยังคงให้ความเคารพบูชาท่านอยู่เสมอและขอพรจากท่านในเรื่องต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆครับเราก็ยังคงพบเห็นการบูชาพระพิฆเนศในสถานที่ต่างๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจและมีความศรัทธาอย่างถูกต้องเหมาะสมเราก็จะสามารถที่จะยึดเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้อย่างมั่นคงและความศรัทธานั้นก็จะไม่เสื่อมคลายไปนั่นเองครับส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของการนำเศษวัสดุในสวนไปทำเป็นถ่านชีวภาพ

0: จะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราก็จะได้พูดคุยกันกับอาจารย์นะครับในช่วงสนทนาสถาบันครับ
1: สนทนาสถาบัน
0: ช่วงสนทนาสถาบันในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงการนำเอาเศษวัสดุที่อยู่ในสวนมาผลิตเป็นถ่านชีวภาพที่ทำให้ดินดีแล้วก็เป็นการลดต้นทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญตาขาวมีอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ขวัญตาครับ
2: สวัสดีค่ะคุณธนากรค่ะ
0: ครับ
2: ได้ยินชัดไหมคะ
0: ได้ยินเสียงชัดเจนครับอาจารย์ได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับ
2: ชัดเจนค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับขออนุญาตถามอย่างนี้ครับว่าเจ้าตัวถ่านชีวภาพอันนี้ครับเราผลิตมาจากอะไรและเจ้าตัวนี้มันคืออะไรและคุณสมบัติที่แตกต่างจากถ่านทั่วไปเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะคุณธนากรค่ะก่อนอื่นนะคะก็อย่างที่คุณธนากรแนะนําในส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์นะคะตัวเองเนี่ยออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอชาโดยตรงนะคะแต่มองว่าตัวไบโอชาเนี่ยค่ะเขาสามารถนำมาเป็นวัสดุปรับปรุงดินได้นะคะเพราะว่าตัวเองเป็นนักวิชาการด้านดินนะคะเป็นนักวิจัยแล้วก็รวมทั้งสอนเกี่ยวกับการจัดการดินเพื่อการปลูกพืชนะคะซึ่งมองว่าไบโอชาก็เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะทีนี้อย่างที่คุณธนากรถามนะคะว่าไบโอชาเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆเนี่ยไบโอชาก็คือถ้าอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆอะค่ะก็คือเป็นลักษณะของถ่านแต่เขาเรียกว่าเป็นถ่านชีวภาพนะคะก็คือเป็นถ่านที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยใช้คำว่าเน้นในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะคะสำหรับทางการเกษตรหรือว่าในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมประมาณนั้นนะคะซึ่งทำมาจากอะไรก็คือไบโออะค่ะก็คือจะเป็นส่วนของวัสดุอินทรีย์นั่นเองนะคะทีเนี้ยวัสดุอินทรีย์เนี่ยเราก็จะนิยมนำวัสดุอินทรีย์อะค่ะที่เป็นเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่อะค่ะที่เช่นทางภาคใต้นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยตั้งอยู่ทางวัสดุที่เรามองว่าเอามาผลิตไบโอชาได้อะค่ะก็เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เช่นพวกทางปาล์มน้ำมันนะคะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาจะมีการตัดทางอะค่ะเป็นรอบๆก็เหลือทิ้งในสวนนะคะหรือแม้กระทั่งพวกกิ่งไม้ยางพารานะคะกะลามะพร้าวหรือว่าถ้าปลูกขึ้นมาเพื่อใช้เลยเนี่ยค่ะที่เช่นไผ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็นิยมเอามาทำไบโอชาแล้วก็ตัวแกลบด้วยนะคะซึ่งกระบวนการที่มันทำให้ต่างกับถ่านทั่วๆไปอะค่ะก็คือต้องเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ300ถึง700องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสภาพไร้ออกซิเจนหรือว่าใช้ออกซิเจนน้อยที่สุดเราเรียกกระบวนการนั้นว่าไพโรไลซิสค่ะคุณธนากรซึ่งถ้าสรุปความแตกต่างเลยอะค่ะว่ามันต่างกับถ่านทั่วไปหรือว่าต่างกับถ่านหุงต้มยังไงอย่างนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ใช้เนี่ยต่างกันแน่ค่ะเหมือนถ่านทั่วไปเราก็ใช้เพื่อเป็นแหล่งให้ความร้อนใช่ไหมคะแต่ไบโอชาอย่างที่กล่าวเบื้องต้นเมื่อกี้ค่ะก็ผลิตขึ้นมาเพื่อปรับปรุงบำรุงดินนะคะแล้วก็ความต่างของตัวถ่านไบโอชานะคะกับถ่านทั่วไปเนี่ยด้วยกระบวนการผ่านความร้อนที่สูงในสภาพไร้ออกซิเจนตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ไบโอชาเนี่ยเขามีรูพรุนแล้วก็มีพื้นที่ผิวสัมผัสเนี่ยค่อนข้างจะมากนะคะก็ทำให้สามารถที่จะดูดซับน้ำดูดซับ

0: าหารได้ดีค่ะแล้วก็คุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือไบโอชาเนี่ยเขามีสมบัติในการมีค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนนะคะสูงทีนี้ค่าเนี้ยสูงแล้วดียังไงก็คือเขาจะมีความสามารถในการที่จะดูดยึดธาตุอาหารนะคะที่ใส่ลงมาในดินหรือว่าดูดยึดปุ๋ยเนี่ยได้ไม่ให้มันสูญเสียไปจากน้ำที่ตกลงมาหรือฝนที่ตกลงมาค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ครับไบโอชานี่ตอนแรกเราก็บอกว่าจะช่วยให้ดินนั้นดีขึ้นมาได้ด้วยก็เลยอยากจะถามถึงดินอย่างนี้ครับอาจารย์เพราะว่าดินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเกษตรและปัจจุบันนี้อาจารย์มองเห็นถึงปัญหาคุณภาพหรือว่าความเสื่อมโทรมของดินที่มีผลต่อเกษตรกรอาจารย์มองถึงปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะณปัจจุบันนะคะถ้าเรามองในเรื่องของปัญหาดินถ้ามองในแง่ของการเกษตรดินปัจจุบันเนี่ยผ่านการใช้มาหลายนะคะมาหลายช่วงซึ่งแน่นอนก็จะทำให้คุณสมบัตินะคะของดินเนี่ยมันเปลี่ยนไปถ้าเราไม่ได้มีการปรับปรุงบำรุงดินนะคะทีเนี้ยคำว่าคุณสมบัติเปลี่ยนไปเนี่ยแน่นอนถ้าไม่ปรับปรุงบำรุงก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีนะคะซึ่งด้วยดินเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยในการเจริญเติบโตของพืชนะคะแน่นอนถ้าดินเสื่อมหรือว่าดินอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะก็ย่อมที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ผลผลิตของพืชนะคะอย่างแน่นอนนะคะซึ่งจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะเก็บดินทั้งก็มาทำงานทางภาคใต้นะคะเป็นคนภาคใต้เก็บดินภาคใต้วิเคราะห์ในแง่ของความอุดมสมบูรณ์นะคะก็พบว่าดินทางภาคใต้เนี่ยอุดมสมบูรณ์ต่ำรวมทั้งจากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินเองนะคะก็ทำการวิเคราะห์ดินทั่วประเทศไทยนะคะก็สรุปออกมาเนี่ยค่ะโดยภาพรวมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะคำว่าอุดมสมบูรณ์ต่ำเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะตรงนี้ก็คือดินก็เหมือนกันนะคะเขาก็จำแนกเป็นสมบัติทางเคมีทางฟิสิกส์ดินทางชีวภาพดินนะคะก็คือถ้าดินก็ไม่ดียกตัวอย่างนะที่เช่นสมบัติทางเคมีเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างอย่างเงี้ยค่ะดินที่ดีความกรดเป็นด่างก็ควรจะอยู่แบบกรดอ่อนจนถึงประมาณ 5.5 จนถึง7ประมาณนี้ค่ะแต่พอดินอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมประเทศไทยเองด้วยฝนชุกนะคะร้อนชื้นก็ส่งเสริมทำให้ดินพีเอชต่ำพอต่ำแล้วก็ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างนี้ค่ะดินอุดมสมบูรณ์ต่ำเมื่อกี้ก็พูดถึงค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนซึ่งเป็นค่าที่ท่านมีมากเนี่ยก็จะช่วยดูดยึดปุ๋ยดูดยึดธาตุอาหารดินประเทศไทยอะค่ะส่วนใหญ่ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคไดออนเนี่ยก็ต่ำด้วยนะคะพอเราลองวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองแมกนีเซียมแคลเซียมพวกนี้ค่ะก็พบว่าต่ำด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่ว่าอีกตัวนึงที่บอกว่าดินอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะก็เรียกว่าตัวซึ่งตัวนี้ค่ะมีบทบาทค่อนข้างที่จะสำคัญในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะเพราะว่าตัวอินทรีย์วัตถุเนี่ยเขามีผลต่อทั้งสมบัติฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวภาพของดินด้วยนะคะซึ่งมองว่าดินอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะแน่นอนก็จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้พืชเนี่ยสามารถผลิตพืชได้ตามศักยภาพของเขานะคะทีนี้วิธีการปรับปรุงดินนะคะจริงๆในทางปฏิพีมันก็มีหลายวิธีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราวิเคราะห์ดินแล้วดินนั้นเนี่ยเขามีข้อจำกัดเรื่องอะไรบ้างนะคะและก็ซึ่งตัวเองก็มองว่าไบโอชาค่ะก็เป็นแนวทางนึงที่จะนำมาเติมเต็มนะคะเพื่อจัดการแก้ไขข้อจำกัดของดินได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะประมาณค่ะ
1: ครับนอกจากประโยชน์

0: ด้านการเกษตรแล้วไบโอชาเนี่ยยังมีส่วนช่วยในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรลดการเผาและก็กักเก็บคาร์บอนหรือว่ารับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ในส่วนของสำหรับการที่เราเอาใบเราเอาวัสดุเนี้ยค่ะมาใช้นะคะในการทำไบโอชาค่ะก็แน่นอนนะคะว่าการที่เรานำมาเผาในสภาพที่บอกว่าผ่านความร้อนในสภาพไพโรไลซิสเนี้ยค่ะก็จะทำให้ลดในเรื่องของแทนที่เราจะเอาไปเผาค่ะเราก็มาทำสภาพไพโรไลซิสซึ่งจะทำให้ลดในเรื่องของการเกิดมลพิษลงได้อะค่ะซึ่งถ้าเราไปเผาค่ะเศษวัสดุเหล่านี้พอถูกเผาแน่นอนก็เกิดในเรื่องของควันต่างๆและก็ในเรื่องของPM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะถ้าไม่เอามาทำเป็นไบโอชาแล้วปล่อยให้ย่อยสลายตามปกติของเศษวัสดุอินทรีย์นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยกระบวนการย่อยสลายโดยทั่วๆไปเนี่ยแน่นอนว่าก็จะต้องมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะออกขึ้นสู่บรรยากาศด้วยนะคะซึ่งก็มีผลกระทบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันนะคะดังนั้นการที่นำมาทำไบโอชาเนี่ยค่ะก็คือเปลี่ยนคาร์บอนเนี่ยค่ะให้มันมาอยู่ในรูปที่คงทนมากๆนะคะแล้วก็พอใส่ลงไปในดินนะคะเขาก็จะถูกกักเก็บไว้ในดินนะคะได้อย่างยาวนานซึ่งจริงๆอะค่ะขององค์กรต่างประเทศนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับด้านไบโอชาเนี่ยค่ะเขาจะมีการจัดจำแนกมาตรฐานไบโอชาในเรื่องของการกักเก็บคาร์บอนนะคะแล้วก็ทำยังไงตรงนี้เขาจะวัดการกักเก็บคาร์บอนนะคะของไบโอชาในระยะยาวนะคะแล้วก็มีการจัดจำแนกเช่นถ้าพบว่าไบโอชานั้นนะคะเขาสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่า600กรัมต่อกิโลกรัมก็จะจำแนกเป็นระดับ5บอกว่าดีเหมาะสมอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีการจัดจำแนกแบ่งกันไปอะค่ะตรงนี้ค่ะซึ่งก็ดีกว่านำไปเผาหรือว่าการปล่อยให้ย่อยสลายด้วยตนเองค่ะ
0: ทีนี้ในส่วนของทางมอเองนะวันนี้มีการศึกษาวิจัยหรือว่าพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับไบโอชารวมถึงการฟื้นฟูคุณภาพดินอย่างไรบ้างครับอาจารย์และในอนาคตอาจารย์คิดว่าทางมอเองจะมีแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่เกษตรกรและชุมชนอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ถ้าในส่วนของมอเองนะคะเท่าที่ทราบในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติเองนะคะเราก็มีงานวิจัยของทีมอาจารย์นะคะที่นี่ที่คณะนะคะที่ทำร่วมกับเอกชนก็คือมีการนำเตาเผาว่าค่ะเตาผลิตไบโอชานะคะต้นแบบระดับชุมชนที่สามารถผลิตง่ายไร้ควันแล้วก็มีการผลิตไบโอชาจากวัสดุต่างๆในพื้นที่นะคะอาทิเช่นใช้จากแกนทางปาล์มน้ำมันเปลือกทุเรียนไม้ยางพาราค่ะแล้วก็มีนำที่นำมาใช้ในการเป็นวัสดุปลูกนะคะของทางทีมของตลาดเกษตรมอค่ะที่คณะของเราเนี่ยมีตลาดเกษตรซึ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะเป็นตลาดนัดต้องชมนะคะอันนี้โฆษณาหน่อยนึงนะคะแล้วทีนี้ค่ะกลุ่มของทางทีมงานนะคะของคุณวรพัฒน์ที่ดูแลตลาดกลุ่มเกษตรกรที่เขาผลิตผักเนี่ยค่ะขายในตลาดเกษตรเนี่ยก็มีการนำไบโอชาเนี่ยนำมาเป็นวัสดุผสมเพื่อปลูกพืชบนโต๊ะปลูกนะคะโดยการแบบมีการนำตัวไบโอชาเนี่ยค่ะมาปรับสภาพเนี่ยค่ะให้เหมาะสมก่อนนำมาใช้นะคะเพราะว่าตัวสมบัติของไบโอชาเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างจะมีค่าความเป็นด่างนะคะสูง

0: แต่ถ้าเอามาเป็นวัสดุปลูกเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ก็ต้องปรับสภาพให้มี pH ที่เหมาะสมแต่ถ้าเราไปใส่ในดินและดินกรดนะคะอันนั้นก็สามารถใส่ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีการทำกันอยู่นะคะซึ่งในอนาคตนะคะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ได้ยังไงซึ่งจริงๆนะคะตรงนี้คณะของเราเนี่ยก็มีต้นแบบอยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าผู้ที่สนใจอะค่ะสามารถสอบถามเข้ามาทางคณะได้นะคะเช่นอาจจะเข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องของการเผาการใช้นะคะซึ่งคิดว่าทางทีมอาจารย์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะมีความยินดีค่ะที่จะถ่ายทอดตรงนี้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ขวัญตาเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวของไบโอชาฐานชีวภาพที่ได้มีการพัฒนาขึ้นจากการเปลี่ยนเศษวัสดุในสวนมาเป็นผลงานนวัตกรรมนี้เพื่อที่จะสร้างดินดีลดต้นทุนและก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับมีโอกาสคงได้พูดคุยกันใหม่นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญตาขาวมีอาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่วันนี้อาจารย์ก็ได้มาพูดคุยกันถึงการพัฒนานวัตกรรมถ่านชีวภาพไบโอชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของดินที่จะส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรของเกษตรกรและก็ยังมีส่วนช่วยในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นการลดการเผาและก็ยังกักเก็บคาร์บอนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมธนกรวัสยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกับรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 12:00 น.จนถึง 13:00 น.ก็มีเรื่องราวหลากหลายให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรองเลขาปปช.ชี้แจงถึงความคืบหน้าในการไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี 2568นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้แถลงความคืบหน้ากรณีทุจริตดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568โดยกล่าวว่าได้มีการไต่สวนใน2ประเด็นคือเรื่องการล็อกสเปคในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding มีการกำหนดเงื่อนไขและขอบเขต TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาดำเนินการสอบรายหนึ่งรายใดโดยไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและประเด็นที่2คือการทุจริตแอบอ้างและเรียกรับเงินกรณีที่มีการสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้ปปช.ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินซึ่งได้ประสานงานกับทางปปง.และธนาคารเพื่อขอข้อมูลในส่วนของเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งระบบส่วนการตรวจสอบการทุจริตการสอบท้องถิ่นที่มีการขยายผลย้อนหลังไปถึงปี2560

จะสอบไปให้สุดทางศาลฎีกานัดไต่สวนพยานครั้งแรกจากกรณีการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ของ44ส.ส.ก้าวไกลวันนี้ศาลฎีกาได้นัดไต่สวนพยานครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ผู้ร้องกับ44สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลผู้คัดค้านกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากการลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยฝั่งผู้คัดค้านส่วนใหญ่มีทนายความที่ได้รับมอบอำนาจมาศาลส่วนฝั่งผู้ร้องมีนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.มาศาลการไต่สวนพยานนัดแรกนี้เป็นพยานจากฝ่ายปปช.คือนายยุทธภูมิเทพหัสดินณ อยุธยาผู้อำนวยการกลุ่มงานไต่สวนปปช.ขณะที่นายนิธิละเอียดดีทีมกฎหมายของพรรคประชาชนเปิดเผยว่ามีข้อโต้แย้งว่ากระบวนการไต่สวนไม่สอดคล้องตามกฎหมายและไม่ให้ความเป็นธรรมตามสมควรทั้งการรวบรวมรับฟังพยานหลักฐานและสรุปสำนวนโดยตนมีข้อโต้แย้งยื่นต่อศาลว่าไม่ได้มีการรวบรวมข้อเท็จจริงในส่วนที่จะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือที่ไม่เป็นความผิดของ44ส.ส.และยังให้ความเห็นด้วยว่าการรวบรวมพยานหลักฐานได้รวบรวมเฉพาะในส่วนที่มุ่งจะเอาผิดมากกว่าจึงโต้แย้งความเห็นว่าความเห็นในการสรุปสำนวนอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายและมองข้อกฎหมายคนละแบบเน้นแต่ความเห็นเป็นโทษไม่เป็นคุณและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับพายุนาราส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างในเขตปกครองตนเองกวางซีของจีนอิทธิพลของพายุโซนร้อนนาราได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างตามถนนหลายสายในเมืองฉงจั่วเขตปกครองตนเองกวางซีทางตอนใต้ของจีนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประกาศยกระดับแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยขึ้นสู่ระดับ1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งเมืองฉงจั่วได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมน้ำท่วมโดยระบุว่าพื้นที่3ตำบลในอำเภอหนิงหมิงพบกับปริมาณฝนตกสะสมมหาศาลมากกว่า500มิลลิเมตรในช่วงระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนได้รายงานว่าเหตุอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนราว 54,000 คนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยในจำนวนนี้มีประชาชน 8,087 คนที่ได้รับการย้ายเข้าพักอาศัยในศูนย์พักพิงฉุกเฉินของทางการเป็นการชั่วคราวและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

าช่วงบ่ายแล้วนะครับเราหยิบเพลงนี้มาฝากเป็นเพลงแรกเลยนะฮะอยากจะบอกว่าอย่าคิดมากเลยเลยมาครึ่งวันแล้วนะครับเต็มที่กับสิ่งที่พบเจอไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับอย่าได้แคร์นะครับเราก็ต้องเต็มที่กับทุกสิ่งที่เจอนะครับแล้วก็มีความสุขวันไหนที่ทุกข์ก็ผลิตความสุขให้มากขึ้นนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงช่วงเวลายามบ่ายแบบนี้ให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ

2เพลงเพิ่มความสุขให้กับคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงยังต่อเนื่องได้มีเพลงไหนที่อยากจะฟังในช่วงเวลานี้นะครับส่งมาที่022183975-7ทีมงานของเราต้องบอกว่ารอรับอยู่นะครับเป็นหนุ่มหล่อและที่สำคัญคือตอนนี้ยังโสดด้วยนะครับคุณวิรัตเบลอารามและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์สามารถที่จะทำถึงเพลงเพราะๆได้นะครับมีข้อมูลอะไรก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับฟังเพลงกันต่อนะครับให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงอยู่ดูแลหัวใจคุณกับความสุขที่คุณจะได้รับยามบ่ายแบบนี้ทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับ

0: ิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ในรายการของเราก็หยิบประเด็นเรื่องของบูลลี่นะครับการถูกกันแกล้งกันในโรงเรียนหรือว่าในสังคมต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวนำมาพูดคุยกันนะครับเพื่อจะได้เป็นการส่งข้อมูลถึงกันและกันด้วยนะครับเรื่องหนึ่งที่เราเคยคุยว่าบางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากข้อมูลที่เราเคยเล่าไปนะครับบอกว่าไทยเป็นอันดับ2รองจากญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่กันในโรงเรียนนะครับแล้วก็มีประเด็นหลายประเด็นออกมามากมายบางทีคุณครูดูแลไม่ทั่วถึงหรือว่าไม่คืบหน้าไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเขาก็มีทางเลือกให้อันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยอยากให้ช่วยกันส่งต่อให้กับน้องๆเด็กๆด้วยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าคนในครอบครัวหรือว่าเจอใครสักคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทำก็คือต้องฟังนะฮะแล้วก็ต้องเชื่อแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาด้วยเพราะว่าการรับรู้แล้วปล่อยผ่านเนี่ยอาจจะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องเผชิญทุกอย่างเพียงลำพังนะครับแต่ทีนี้ก็เป็นไปได้ที่บางทีปัญหามันเยอะมากๆหรือว่ายังไม่มีความพร้อมในการที่จะช่วยในการตัดสินใจหรือว่าช่วยพยุงหัวใจนะครับทีนี้ในโรงเรียนเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับเขาบอกว่าน้องๆหนูๆที่ฟังกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าถูกบูลลี่แล้วไม่มีทางออกบอกใครไม่ฟังนะครับให้เก็บหลักฐานเช่นไม่ว่าจะเป็นการแชทภาพหรือว่าคลิปแล้วก็บอกผู้ปกครองครูหรือผู้บริหารอันนี้คือตามสเต็ปเลยหากแจ้งโรงเรียนแล้วเนี่ยยังไม่คืบหน้านะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือให้โทรไปที่สายด่วนการศึกษานะครับหมายเลข1579นะครับแล้วก็จดเลขรับเรื่องและเก็บหลักฐานการติดต่อไว้และหากมีการทำร้ายข่มขู่หรือว่าคุกคามนะครับให้รีบขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่โดยด่วนเลยนะครับสายด่วนการศึกษาหมายเลข1579หรือว่าที่ LINE OA ครับ @1579MOE นั่นเองแล้วก็ติดต่อศูนย์บริการประชา

ประชาชนกระทรวงศึกษาธิการการบูลลี่ไม่ใช่เรื่องที่เด็กต้องอดทนนะครับการขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้แสดงว่าเราอ่อนแอนะครับแน่นอนครับเราไม่อยากให้ใครมากันแกล้งเรานะครับเราก็ต้องไม่ทำสิ่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับช่วงเวลาของเพื่อนเพลงฟังเพลงกันต่อให้เพลงดูแลหัวใจกันยามบ่ายแบบนี้กับวิทยุจุฬาครับ

ุณผู้ฟังเล่นสื่อโซเชียลจะเห็นไหมครับบางคนคิดถึงเพลงแล้วแบบจำไม่ได้แหละก็จะบางทีก็จะมาฮัมเพลงบ้างอะไรบ้างนะครับบางคนก็มาฮัมแค่ทำนองบางคนก็บอกว่ามีจำเนื้อร้องได้แค่2คำอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกันแล้วเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็แบบช่วยกันนะคนไทยช่วยกันจริงๆเลยว่าเพลงนี้หรือเปล่าเพลงนั้นไหมส่งลิงก์เพลงนู้นเพลงนี้มาเยอะมากๆเลยล่าสุดเนี่ยไปเปิดโซเชียลมีเดียแล้วก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปฝึกรอดอจะมีอยู่เพลงนึงเนี่ยเขาชอบเปิดมากๆเลยและเขาก็ฮัมเป็นทำนองมาให้ฟังว่าประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยโอ้โหแต่ละคนก็เข้าไปหากันเต็มไปหมดเลยว่าตกลงเนี่ยเพลงนี้มันคือเพลงอะไรแต่ละคนไม่อยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยแล้วก็รับรู้ไปพร้อมกันว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้เพลงนี้ขึ้นมาน่าจะใช่นะครับถ้าย้อนกลับไปเพลงนี้เป็นการรวมตัวกันนะครับเป็นเพลงพิเศษสุดฮิตเลยใน RS Promotion นะครับเป็นการแต่งขึ้นเพื่อเป็นแคมเปญรณรงค์นะครับระเบียบวินัยและก็การเข้าคิวในสังคมรวมไปถึงเป็นเพลงเปิดตัวในคอนเสิร์ตใหญ่นะครับอย่าง RS Freshie Jam Concert นั่นเองนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ระดับตำนานเชื่อว่าหลายคนอาจจะจำกันได้กับอัลบั้ม Super Teens นั่นเองนะครับและเพลงนี้เนี่ยก็มีศิลปิน RS ตอนนั้นที่แบบว่ามาร่วมกันร้องเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเต๋าสมชายสอนรามเทพพิทักษ์ลิฟกับออยเจมเรืองศักดิ์นุกสุธิดาแรปเตอร์บอยสเกาท์ทัดนัตตะกั่วทุ่งแสงปฏิวัติแล้วก็วงทูด้วยแล้วก็มีเป็น MV ด้วยผมก็ไปติดตามชมเรียบร้อยแล้วนะครับกับเรื่องของการเข้าคิวชื่อเพลงนี้เลยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเคลียร์มากๆคนตามหาก็แบบสมหวังแล้วอ๋อฉันรู้แล้วว่าเพลงนี้แหละคือเพลงที่ตอนสมัยเรียนรอดอแล้วครูฝึกเนี่ยเปิดเรียกประจำเลยนะครับเรื่องการเข้าแถวแล้วก็เข้าคิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้ครับย้อนวันๆกันและใครมีเพลงไหนอีกก็ส่งมาได้นะครับมาช่วยกันหากันบ้านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังมีความสุขไปด้วยกันแล้วก็มีส่วนร่วมกันแบบนี้ครับ

ดถึงสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเพลงที่เป็นการรณรงค์หลายเพลงเลยทีเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเป็นสัดส่วนด้วยเช่นเพลงในหนึ่งอัลบั้มอาจจะมีเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นความน่ารักและก็การมีส่วนร่วมให้กับสังคมด้วยนะครับเอาวันนี้ลาทิ้งท้ายไปกับเพลงเพราะๆกับช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับไปทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจกันเพลงไหนที่คุณอยากฟังเพลงไหนที่ทำให้คุณหัวใจฟูขึ้นมาได้นะครับส่งมาได้ที่022183975-7แล้วก็รอติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองแน่นอนครับทุกเพลงที่เปิดคือส่งตรงให้กับหัวใจทุกดวงที่ฟังกันอยู่ตอนนี้ด้วยวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14:00 นถึง16:00 นดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ
2: ์อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเธอเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเธอเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักคะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2นะคะ Love at Sundown และเพลงที่ฟังไปนั่นคือยามเย็นที่เป็นคำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร14:12 น.รายการสุขกันเถอะเรารวมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟ

ฟ้าไทยจะไม่ให้ใครย่ำยีย้ำกันไปอย่างนี้เลยมาถึงอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้เนี่ยจำได้ว่าเมื่อครั้งที่คุณชอบยังอยู่กับรายการสุกันทราคุณชอบจะส่งเพลงนี้ให้กับทีมสาววอลเลย์บอลเสมอด้วยความดีใจครั้งนี้คุณชอบก็ต้องดีใจอีกแล้วสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งชนะรวดเลย3นัดแล้วก็ดีใจอีกกับน้องเนเน่มีใครไม่รู้จักบ้างคะตอนนี้ทุกคนจะตื่นเต้นดีใจแสดงความยินดีกันมากมายเด็กเก่งมากๆคนนี้เลยตอนนี้กำลังเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์กันแล้วนะคะฉะนั้นแล้วก็ยิ่งที่เก่งมากๆเลยคือคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ใครๆก็บอกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้องมีอะไรมีความพยายามความอดทนการไม่ท้อมีความฝันมากมายรวมอยู่ในน้องเนเน่คนนี้ก็แสดง

แสดงความยินดีเชียร์กันไปก่อนที่จะถึงวันที่เท่าไหร่นะคะเดือนกันยาเนี่ยวันที่22จำไม่ได้น่าจะประมาณ22กันยาเนี่ยนะคะตอนนี้ส่งเพลงบัวงามให้กับทั้งวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็น้องเน่ด้วย

ผู้หญิงเป็นอันขาดเพลงนี้บัวงามนะคะคุณชอบเป็นตัวตั้งตัวตีที่ส่งให้หญิงไทยที่มีความสามารถโดดเด่นออกมาให้เราเห็นบางคนก็อาจจะมีความสามารถอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้แสดงออกมาไม่ค่อยโดดเด่นก็ไม่ว่ากันยังไงก็ชื่นชมอยู่แล้วสำหรับความเป็นผู้หญิงที่โหหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่เชื่อว่าทำได้สารพัดเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีใครมองเห็นแต่ขอให้ภูมิใจในความเป็นผู้หญิงไทยก็แล้วกันนะคะรายการนี้ผู้หญิงไทยก็ฟังเยอะเหมือนกัน

ทีนี้ไปฟังเพลงกันต่อไปมีผู้ถามถึงเดี๋ยวกันหนึ่งค่ะกำลังหาอยู่จะหาทันไหมถ้าไม่ทันก็ไปที่ผู้ครองฟ้าอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะคะมีใครฟังเพลงนี้อยู่ยกให้ทหารอากาศ

0: ใจนี้ใจเดียว
1: บ้านแม่น้ำส่งมาเลยเตรียมนายเรืออากาศใช่ไหมคะพูดผิดหรือเปล่าหล่อมากคราวนี้ไปคุณภูนสุขบอกว่ายอดอนงเลยค่ะส่งยอดอนงให้กับทั้งทีมวอลเลย์บอลแล้วก็น้องเนเน่คุณเริงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

เรื่องราวทำให้หัวใจห่อเหี่ยวเยอะแยะมากมายก็ยังมียอดอนงนี่แหละนะคะที่มาช่วยให้ใจฟูขึ้นมาได้หลายท่านหัวใจดวงเดียวกันเลยนะคะฉะนั้นก็เลยส่งยอดอนงให้ทั้งน้องเนเน่และทั้งทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราค่ะฟังเพลงกันต่อค่ะท่านผู้ฟังถามถึงยอดสนคุณมัณฑนามูรากุลศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติกับเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงว่ายอดสนนะคะไปรับประทานอาหารกันค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะโอ้ที่นี่นี่ไปทีไรผู้คนก็จะบอกว่าชอบอะไรบ้างน้ำพริกมาก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็โรตีแกงเขียวหวานจะเป็นไก่จะเป็นเนื้อจะเป็นหมูอะไรก็แล้วแต่แซ่บกำลังอร่อยเลยทีเดียวมันไม่ใช่ว่าจัดจ้านจนเกินไปแต่ว่าใช่เป็นโรตีแกงต่างๆแกงไก่แกงไก่แกงเนื้อแกงหมูอย่างเงี้ยนะคะชอบมากแล้วก็อะไรอีกขนมเบื้องยวนสูตรโบราณพลาดไม่ได้นะคะจะเป็นรับประทานเป็นของว่างก่อนหรือเป็นเรียกน้ำย่อยก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปถึงอาหารหลักๆนะคะรัตนาฮ่องเต้ก็มีผู้ชอบสั่งบ่อยๆไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยรสชาติกำลังดีอยู่แล้วนะคะ Brino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1เครื่องดื่มกลมกล่อมอร่อยทั้งนั้นแล้วถ้าเป็นคอกาแฟไม่พลาดไม่อยากให้พลาดกาแฟที่ Reno All Day Dining Cafe ค่ะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 สั่งไปรับประทานที่บ้านก็ได้อาจารย์ธนโชตรอฟังเพลงนี้คุณกฤษยารังสี

สุดแท้แต่จะให้ได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ธนโชตขอไว้ต่อกันเพลงนี้ก็รอฟังอยู่นานเหมือนกัน

ังวลรักจากคุณนพดลชาวไร่เงินค่ะและก็มาถึงเพลงนี้ที่บ้านสวนตะหม่อมขอมาเป็นเสียงร้องของคุณประพลสุนทรจามอนผู้ที่พระเจ้าสาบ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ยอดดอยจำเสียงคุณจรัญมโนเพชรได้ไหมครับเพลงนี้เสียงห้าวเลยเดียวล่ะค่ะเป็นเพลงที่ผู้ขอมาบอกว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็ฟังจากยอดดอยไปด้วยชั่วโมงที่2ของสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Renoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% คุณประดิษฐ์พรบอกว่าทั้งทีมวอลเลย์บอลสาวไทยและน้องเนเน่ต่างก็ใช้เคล็ดวิชาเดียวกันคือพลังหัตถาครองพิภพก็เลยเชื่อว่าคงอยากจะฟังเพลงนี้ใช่ไหมคะฟังจากคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์

องพิภพจบสากลเพลงที่คุณประดิษฐ์พรส่งให้หญิงไทยผู้เก่งกาจของเราเพลงนี้ส่งให้ท่านอาจารย์พิชัยนิรันดร์ศิลปินแห่งชาติกราบท่านอาจารย์มาจากเชียงใหม่แล้วมาอยู่ที่บ้านแม่น้ำนครชัยศรี

ย่ำสนธยาที่มาจากทำนองซานตาลูเชียนะคะอันนั้นเป็นเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะกราบท่านอาจารย์พิชัยท่านอาจารย์พิชัย

ระพันธ์ขึ้นมาจากความผิดหวังแท้ๆเลยกิ่งฟ้าเสียงร้องของคุณจิระโหระบุตรนะคะซึ่งทั้งร้องเองประพันธ์เองทั้งคำร้องแล้วก็ทำนองเลยค่ะสุภาพสตรีที่ทำให้ผิดหวังน่าจะมีคำว่ากิ่งด้วยเพราะเพลงนี้ชื่อกิ่งฟ้าท่านผู้ฟังขอมานะคะมาถึงอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังคุณชรินนันทนาคอนเพลงนี้งานของครูสุรัตน์ภุกเวชและครูเอื้อสุนทรสนานจากภาพยนตร์เรื่องสาวน้อยนี่แหละค่ะ

ละค่ะสาวน้อยเพลงที่หลายท่านชอบมากเลยทีเดียวแล้วก็เพราะๆนะคะเพลงนี้แล้วตอนนี้ก็มาดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟกันค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% รสกลมกล่อมกำลังดีเลยแล้วก็ชื่นใจทุกครั้งที่ได้ดื่มด้วยนะคะมีเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้หนึ่งในสวงคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติร้องค่ะเพลงนี้เป็นคำร้องทำนองของครูสุรพลโทนวณิช

ครูนิรันทราศิลปินแห่งชาติกับเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้หลายท่านหึมหำตามกันไปได้เลยทีเดียวผิดทางรักค่ะได้ฟังไปแล้วแล้วก็ต่อกันกับคุณนฤทธิ์อารีเพลงนี้ผู้แพ้งานของครูรักรักพงศ์หรือท่านอดีตสัมมนาโพธิรักษ์

คุณนฤทธิ์อารีค่ะเป็นงานของท่านสมณะโพธิรักษ์เมื่อครั้งอยู่ช่องสี่บางขุนพรหมเป็นคุณรักรักพงศ์ตอนนั้นนะคะมาถึงเพลงนี้คุณคันนิตบอกว่าขอเพลงแผ่นดินไทยของคุณสุเทพใครๆก็อยากมาอยู่แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยใช่ค่ะคนไทยเนี่ยใจดีใจดีอุ้ยมากันเต็มเลยมาอยู่ดีๆเราก็ไม่ว่าใช่ไหมคะแต่มาอยู่แล้วมาทำอะไรไม่ดีไม่ให้อยู่คุณสุเทพวงศ์กำแพงเพลงนี้แผ่นดินไทย

ผ่นดินไทยจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติแล้วก็มาถึงเพลงนี้แต่เป็นสุเทพคอรัสนะคะเพราะว่าคุณประดิษฐ์พรบอกว่าขอเพชรตัดเพชรสุเทพคอรัส ตอนเด็กๆ เคยได้ยินพวกลุงๆแถวบ้านคอรัสเพลงนี้กัน เพชรตัดเพชร

เพชรตัดเพชรนะฮะสุเทพคอรัสค่ะก็ช่วยให้คึกคืนขึ้นมาได้ในช่วงบ่ายๆวันนี้นะคะแล้วก็จะเตรียมอาหารผัดอาหารทอดจะทอดอะไรจะผัดอะไรทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำมันพืชคุณภาพน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีนอลจากธรรมชาตินะคะแล้วก็โหน้ำมันพืชโอลีนนี้ทอดอะไรก็ตามออกมาสีสวยๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะฉะนั้นเรื่องอร่อยก็เป็นเรื่องสำคัญในการรับประทานอาหารนะคะตัวเล็กที่บ้านชอบอะไรไก่ทอดปลาทอดก็ทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนนี่แหละค่ะช่วยกันดูแลสุขภาพนะคะคุณพิทยาบุญรัตพันธ์มีเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ฝันเฟื่องเมืองกรุงใช่เชิญฟังค่ะ

เฟื่องเมืองกรุงเพลงเพราะๆจากคุณพิทยาบุญรัตพันธ์คุณสุริยาอยากจะฟังเพลงเพชรตัดเพชรให้เป็นเสียงคุณศรีสลายสุชาติวุฒินะคะ

ใจสะดุดหลายตอนเลยทีเดียวไฟรักเสียงร้องของคุณชัชดาพรรักษณเวศนะคะงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติค่ะก็เลยจะลากับงานของครูมนัสอีกเพลงหนึ่งฝันกลางฤดูฝนเสียงร้องของคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลนะคะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกันธราวต่อตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะ 14 นาฬิกาฟังรายการเพลินเพลงแล้วก็มาต่อกับสุกันธราวได้เลยนะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Renoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฝากครับท่านผู้ฟังครับทำไมคนเราต้องกินแคลเซียมเสริมนะครับเหตุที่คนเราต้องกินแคลเซียมเสริมนั้นก็อยู่ในกรณีที่ร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารธรรมชาติไม่เพียงพอหรืออาจจะมีความต้องการแคลเซียมสูงกว่าปกติในช่วงชีวิตต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนและปัญหาสุขภาพกระดูกในระยะยาวนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าแคลเซียมจะเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในอาหารทั่วไปเช่นนมหรือว่าปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้หรือว่าผักใบเขียวแต่คนส่วนใหญ่มักจะกินอาหารที่มีแคลเซียมไม่ถึงปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันมาดูกันนะครับว่ามีเหตุผลหลักๆอะไรบ้างที่ทำให้คนเราจำเป็นต้องกินแคลเซียมเสริมนะครับถ้าเป็นในช่วงวัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเติบโตและสร้างมวลกระดูกอย่างรวดเร็วถ้าได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอก็อาจจะส่งผลให้กระดูกไม่แข็งแรงเต็มที่แต่ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรทารกในครรภ์จำเป็นต้องดึงแคลเซียมจากแม่ไปสร้างกระดูกและฟันถ้าหากแม่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอร่างกายก็จะดึงแคลเซียมออกจากกระดูกของแม่เองก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนได้ง่ายและสุดท้ายคือช่วงวัยทองนะครับเวลาที่คุณผู้หญิงหมดประจำเดือนนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ช่วยปกป้องกระดูกก็จะลดลงอย่างรวดเร็วก็ทำให้มวลกระดูกลดลงปีละหลายเปอร์เซ็นต์การกินแคลเซียมเสริมจึงช่วยชะลอการสูญเสียมวลกระดูกนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับการกินแคลเซียมเสริมยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและกระดูกเปราะหักง่ายนะครับ

ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ากระดูกของคนเรานั้นไม่ใช่ก้อนหินที่อยู่คงที่แต่มีการสลายและการสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าหากร่างกายขาดแคลเซียมร่างกายก็จะดึงแคลเซียมออกจากคลังสะสมในกระดูกมาใช้ในระบบหมุนเวียนเลือดก็ส่งผลให้เนื้อกระดูกบางลงเรื่อยๆจนเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนก็ทำให้กระดูกหักได้ง่ายแม้กระทั่งการหกล้มเบาๆนะครับนอกจากนี้นะครับพฤติกรรมการกินของหลายคนทีเดียวในปัจจุบันมักจะขาดอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์นมหรือว่าไม่ชอบกินผักใบเขียวและปลาเล็กปลาน้อยนะครับก็ทำให้ได้รับแคลเซียมต่ำกว่าเกณฑ์ที่แนะนำนอกจากนี้นะครับก็อาจจะเกี่ยวกับภาวะสุขภาพหรือว่าโรคประจำตัวบางประการนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะแพ้นมวัวหรือไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้ก็ทำให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นมที่เป็นแหล่งแคลเซียมหลักนะครับนอกจากนี้ผู้ที่รับประทานอาหารประเภทมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดถ้าหากไม่ได้วางแผนโภชนาการให้ดีก็อาจจะขาดแคลเซียมจากพืชได้และผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารหรือผู้ที่ต้องใช้ยาบางชนิดนะครับเช่นยาสเตียรอยด์เป็นประจำก็อาจจะไปทำให้ขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียมเป็นต้นนะครับโดยทั่วไปนะครับการรับประทานแคลเซียมเสริมนั้นมักจะมาในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งก็ควรทานพร้อมอาหารเพราะต้องใช้น้ำในการย่อยช่วยดูดซึมหรือว่าอาจจะอยู่ในรูปของแคลเซียมซิตรัสซึ่งดูดซึมได้ดีแม้ท้องว่างนะครับนอกจากนี้นะครับแคลเซียมจะดูดซึมได้ดีเมื่อร่างกายมีวิตามินดีเพียงพอเพราะฉะนั้นคนเราก็ควรไปรับแสงแดดอ่อนๆหรือทานอาหารที่มีวิตามินดีร่วมด้วยและที่สำคัญคือไม่ควรทานเกินขนาดนะครับการทานแคลเซียมเสริมมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการท้องผูกท้องอืดหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไตแล้วก็ไปรบกวนการดูดซึมแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานแคลเซียมเสริมที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ผมชื่อเก่งครับ
3: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
2: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
3: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันปาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นวันนี้เราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวค่ะ
4: ข่าวแรกเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ๆช่วยเร่งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไปสู่การผลิตขนาดใหญ่ขึ้นค่ะและต่อด้วยสื่อทั่วโลกยกย่องหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จีนว่ามีการกระโดดสูงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากเลยค่ะ
2: ข่าวต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
5: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่เร่งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์สู่การผลิตจำนวนมากการประชุมหุ่นยนต์โลกปี2026ได้ปิดฉากลงเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาณกรุงปักกิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กำลังเร่งเปลี่ยนผ่านจากการนำเทคโนโลยีมาโชว์ศักยภาพบนเวทีไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นภายในงานมีการเปิดตัวเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่44รายการอาทิโมเดลโลกสำหรับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เชิงกายภาพและมือหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเชือกพร้อมทั้งมีการประกาศผลความร่วมมือหลายรายการเช่นข้อดีเริ่มเพื่อการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะไปในทิศทางที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและการนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในการใช้งานจริงปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพได้ทำงานร่วมกันกับแขนกลอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายพานการผลิตขณะที่ในกระบวนการการคัดแยกสัมภาระที่สนามบินโซลูชันหุ่นยนต์สามารถรองรับการคัดแยกได้180ชิ้นต่อชั่วโมงซึ่งสูงกว่าประสิทธิภาพของแรงงานมนุษย์ถึง2เท่าการประชุมครั้งนี้มีบริษัททั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดง373แห่งและนำเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการโดยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกถึง311รายการและมีผู้เข้าชมงานรวม 557,000 ครั้งนอกจากนี้งานดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมโดยมีบริษัทจากต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดง40แห่งและมีการจำหน่ายหุ่นยนต์และผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่เกี่ยวข้องภายในงานมากกว่า 140,000 รายการซึ่งได้ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เข้าสู่ระยะใหม่ของการผลิตในระดับอุตสาหกรรมจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพสื่อโลกชื่นชมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จีนวิ่งเร็วกระโดดสูงการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลกครั้งที่2ได้รับการสนใจจากสื่อทั่วโลกอย่างต่อเนื่องโดยสื่อต่างประเทศพากันชื่นชมความสามารถในการอัปเกรดเทคโนโลยีและความเหนือกว่าของห่วงโซ่อุตสาหกรรมในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีร่างกายของจีนสถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศสช่อง24รายงานว่าในการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลกที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ได้สร้างสถิติใหม่ในรายการแข่งขันการวิ่งระยะสั้นอย่างต่อเนื่องหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ยังแข่งขันในรายการมวยฟุตบอลและวิทยายุทธ์จีนเป็นต้นโดยการแข่งขันครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จีนที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่าในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลกครั้งที่2หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จีนได้ยืนแถวเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพื่อเข้าสู่สนามและสามารถแปรขบวนที่มีความซับซ้อนภายใต้ไร้มนุษย์ควบคุมแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของจีนในด้านการประสานงานของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หลายเครื่องหนังสือพิมพ์ Daily Morning Postของตุรกีได้ให้ความสนใจว่าการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ครั้งนี้มีความเข้มข้นมากกว่าปีที่แล้วขณะที่หุ่นยนต์ต้องประลองความสามารถในการทำงานจริงเช่นภายใต้สภาพแวดล้อมโรงงานร้านอาหารและออฟฟิศเป็นต้น
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
4: วันนี้คุณระพีพันธ์กับคุณผิงผิง

0: จะพาคุณผู้ฟังร่วมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปค้นหาความหมายสำคัญของประวัติศาสตร์เมืองต้าถุงค่ะซึ่งจะมีความสำคัญอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: เรื่องราวคุยกันวันละประเด็นวันนี้หลายท่านอยากจะทราบข้อมูลกันแล้วไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
0: ประเด็น
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณซีพิงพิงและดิฉันระพีพันธ์วงกรบรเวค่ะสวัสดีค่ะพิงพิงค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณระพีพันธ์สวัสดีค่ะเพื่อน
4: ๆค่ะช่วงนี้เป็นช่วงปลายร้อนของประเทศจีนแล้วเนาะสำหรับที่กรุงปักกิ่งอากาศก็คือเย็นสบายมากขึ้นเพราะว่ามีฝนตกแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงหลายเมืองที่น่าเที่ยวของจีนเนี่ยวันนี้คุณพิงพิงยังมีมาแนะนำต่อเนื่องสำหรับวันนี้ก็คือเมืองที่อยู่ทางตะวันตกของกรุงปักกิ่งเนาะอยู่ในมณฑลซานซีนะคะก็คือเมืองต้าถงค่ะ
5: ใช่ค่ะห่างจากกรุงปักกิ่งไม่ไกลนะคะถ้าไปนั่งรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาเดินทางเพียง2ชั่วโมงก็ถึง
4: สะดวกมาก
5: ชาวปักกิ่งก็ยังมีนิยมขับรถไปเที่ยวเองค่ะขึ้นทางด่วนไปถึงที่โน่นใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆไม่เกิน4ชั่วโมงค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีรถติดป
4: ั
5: ญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีค่ะในเวลานี้
4: เมืองต้าถงที่คุณผิงผิงจะมาแนะนำเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเมืองเก่าประวัติเขายาวนานมากเลย
5: ใช่ค่ะเมืองต้าถงนะคะชื่อเก่าชื่อว่าผิงเฉิงหรือบางคนเรียกว่าหยินโจวค่ะเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่มีชื่อเสียงของจีนเป็นเมืองสำคัญและเป็นฐานพลังงานสำคัญของจีนด้วยค่ะมีพื้นที่ประมาณ 14,000 ตารางเมตรข้อมูลปลายปี2025ค่ะจำนวนประชากรพำนักอยู่ประจำในเมืองต้าถงมี3ล้านกว่าคนค่ะ
4: ไม่น้อยเนาะก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อยู่แล้วก็เมืองใหญ่เมืองเก่าที่ว่านี้ประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวโบราณต้องมีเยอะเลย
5: เมืองต้าถงเป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่ระดับชาติของจีนค่ะมีประวัติศาสตร์สร้างเมืองกว่า 2,000 ปียาวนานพอสมควรนะคะนับเป็น1ใน9เมืองหลวงเก่าของจีนด้วยเคยเป็นเมืองหลวงของใต้กัวกุ๊กใต้ค่ะในสมัยโบราณโบราณแล้วนะคะและต่อมาก็จะเป็นราชวงศ์เว่ยเหนอเป่ยเว่ยและเป็นเมืองหลวงสามรองของราชวงศ์เหลียวจีนและเหวียนจนถึงราชวงศ์หมิงและชิงก็ไม่ได้เป็นเมืองหลวงค่อยๆกลายเป็นเมืองสำคัญทางการทหาร
4: ค่ะประวัติเก่าแก่จริงกว่า 2,000 ปีเลยทีเดียว
5: เพราะฉะนั้นก็เลยมีโบราณสถานมากมายอยู่ในเมืองต้าถงค่ะเพราะว่าโบราณวัตถุที่ยกย้ายไม่ได้อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงสิ่งก่อสร้างต่าง
4: ๆ
5: มีกว่า 3,000 แห่งรวมทั้งถ้ำหินหยินกังเมืองโบราณภูเขาเหิงซานกำแพงเมืองจีนวัดขวาเหยียนวัดซานฮวากำแพงมังกร9ตัวเป็นต้นค่ะ
4: โอ้โหฟังมาหลายชื่อเนี่ยหลายท่านเนาะรวมถึงตัวดิฉันด้วยนะคุณผิงผิงก็คือหลายชื่อยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นถ้าฟังรายการของคุณผิงผิงเนี่ยจะได้ที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเยอะแน่นอนมาเริ่มกันที่เมืองเขตเมืองโบราณเขตเมืองเก่าของต้าถงกันก่อนดีกว่า
5: เมืองโบราณต้าถงนะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันนี้แน่นอนนะคะซึ่งเขตผิงเฉิงก็คือใจกลางเมืองของต้าถงในปัจจุบันเมืองต้าถงปัจจุบันเป็นสักขีพยานและกล่าวได้ว่าเป็นการสืบทอดประวัติศาสตร์การเปลี่ยนรัชสมัยของจีนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ที่ล้ำค่าและทรัพยากรการท่องเที่ยวสำคัญเป็นหน้าต่างสำคัญที่เปิดตัวเมืองต้าถงไปสู่ภายนอกและถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากในมณฑลซานซีค่ะ
4: เมืองเก่าเนาะเมืองโบราณที่ว่านี่ก็จะต้องมีการสร้างกำแพงเมืองใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะกำแพงเมืองต้าถงในปัจจุบันเป็นกำแพงที่สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1372สมัยราชวงศ์หมิงแม่ทัพฉีตาได้รับคำสั่งจากกษัตริย์อาศัยกำแพงเมืองเก่าที่หลงเหลือจากสมัยราชวงศ์เหลียวจีนและเหวียนเพิ่มเติมใหม่ให้เป็นกำแพงเมืองสี่เหลี่ยมจากตะวันออกสู่ตะวันตกยาว 1.8 กิโลเมตรจากใต้ไปสู่เหนือมีความยาว 1.82 กิโลเมตรทั้งวงเลยค่ะกำแพงเมืองทั้งรอบรวมแล้วมี 7.24 กิโลเมตรค่ะ
4: ก็คือถ้าไปเที่ยวตอนนี้ก็ยังมีกำแพงโบราณให้เห็นเน
5: า
4: ะ
5: มีค่ะคือทั้งวงเราขึ้นได้เลยแล้วก็ขึ้นฟรีด้วยค่ะถ้าใครสนใจกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้

0: ขึ้นจากสี่ประตูในสี่ทิศทางขึ้นไปข้างบนจะรู้สึกว่ากว้างมาก
1: เห็นวิวได้ชัดเน
0: า
1: ะ
0: เห็นวิวทั้งเมืองได้ชัดแล้วก็ขึ้นไปแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหบนกำแพงนะคะเหมือนกับเป็นถนนที่กว้างมากสามารถขี่จักรยาน
1: โอ้ดีเลย
0: ปั่นจักรยานทั้งจักรยานที่แบบสองล้
1: อ
0: แล้วก็จักรยานสำหรับครอบครัวที่นั่งได้ห้าหกคนนะคะจักรยานที่นั่งได้ห้าหกคนแบบนั้นนะคะเรียนเป็นแถว6คัน
1: อ๋อหรอ
0: ทีเดียวได้เลย
1: เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยช่วยกันปั่นว่าอย่างนั้น
0: ช่วยกันปั่นค่ะมีที่ปั่นทั้งข้างหน้าและข้างหลังซ้ายกับขวาป
1: ั
0: ่นได้4คนก็
1: ผู้ใหญ่และเด็กไปกันได้นะ
0: ครอ
1: บครัวจริง
0: ความกว้างแล้วรู้สึกว่าความกว้างของกำแพงเมืองค่ะน่าจะมีมากกว่า8เมตรค่ะ
1: อู้แล้วก็ระยะทาง
0: รู้สึกว่าถ้ายกรถยนต์ขึ้นไปได้แต่ก็ขับรถได้เลย
1: โอ้โหดีเลยแล้วก็กำแพงด้วยความยาว7กว่า7กิโลเมตรนี่มีจักรยานให้ปั่นเดินไม่เหนื่อยเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือปั่นไป1รอบค่ะนี่คือกลางวันขึ้นไปก็คือมีความสนุกในนี
1: ้
0: ถ้าขึ้นไปตอนกลางคืนก็จะขึ้นไปแล้วจะได้มองเห็นถึงแสงสีไฟต่างๆค่ะ
1: ของเมืองเนาะที่เปิดประดับ
0: ใช่ค่ะทั้งสีนีออนที่ประดับเมืองแล้วก็ไฟต่างๆที่จากบ้านเรือนต่างๆค่ะ
1: จริงด้วย
0: ของชาวบ้าน
1: ได้บรรยากาศต่างไปเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าขึ้นกำแพงเมืองกลางวันอาจจะร้อนหรือเปล่าไปตอนเย็นก็ได้แล้วกลางวันก็ไปเที่ยวที่อื่นหรือถ้าตอนกลางคืนมีโปรแกรมอื่นก็ไปเที่ยวกลางวันได
0: ้เมืองต้าถงนะคะคืออุณหภูมิไม่สูง
1: อ๋อเหรอ
0: แถวนั้นเนื่องจากว่าอาจจะเคยข้างรอบๆจะมีภูเขาเพราะฉะนั้นในเมืองต้าถงถ้าในช่วงฤดูร้อนค่ะซัมเมอร์อุณหภูมิแต่ละวันกลางวันจะต่ำกว่าปักกิ่งสักประมาณ4องศา5องศา
1: ดีเลย
0: แล้วก็พอพระอาทิตย์ตกก็จะเริ่มรู้สึกเย็นๆค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วก็ต้องมีเสื้อคลุมแขนยาวใส่ไปด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไปเที่ยวมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะถึงเวลานี้ปลายสิงหาคมแล้วนะคะรู้สึกว่ากลางคืนตอนคืนนะคะถ้าจะขึ้นกำแพงเมืองไปเที่ยวน่าจะใส่เสื้อที่
1: คลุมนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะไม่งั้นจะรู้สึกเย็นค่ะ
1: เหมือนห้องแอร์นี่เดินไปนานๆเผื่อบางคนเหงื่อออกอาจจะยิ่งเย็นได้ต้องกัน
0: ไปเหมือนกับว่าเดินชมวิวหรือว่านั่งกินกาแฟชมวิวทั้งนั้นนะคะเป็นตรงที่สบายมากค่ะ
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะความโบราณเนี่ยที่เที่ยวได้ในใจกลางเมืองก็คืออย่างกำแพงเมืองนี่แหละน่าไปเที่ยวใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะขึ้นไปแล้วนะคะหนึ่งก็คือได้ขึ้นไปปั่นจักรยานสองก็คือขึ้นไปแล้วรู้สึกว่ากำแพงสูงสง่ามาก มีความหนาแน่นเพราะว่าในสมัยก่อนกำแพงไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมามีแต่ตัวกำแพงที่เบาๆเท่านั้นข้างในทั้งหมดเป็นดินที่ถมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าถ้าสามารถยกรถยนต์ขึ้นไปนะคะ
1: ก็วิ่งได้จริง
0: ได้เลย
1: รับน้ำหนักได้แน่นอน
0: ใช่ค่ะซึ่งจนถึงปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าในกำแพงเมืองนี้มีอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างป้องกันเมืองครบถ้วนและเป็นเมืองสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมการสร้างเมืองการทหารได้แสดงบทบาทสำคัญหลายครั้งในช่วงป้องกันศัตรูจากทางเหนือค่ะสมชื่อว่าเป็นกุญแจทางภาคเหนือ
1: ก็ยังดีที่มีการอนุรักษ์ไว้ถึงปัจจุบันเนา
0: ะ
1: ให้คนคนรุ่นหลังเนี่ยยังได้ไปเห็นนะคะกับสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณแต่ว่าสำหรับชาวไทยพุทธเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนก็มักจะนึกถึงวัด
0: ใช่ค่ะ
1: เมืองต้าถงต้องมีวัดชื่อดัง
0: พลาดไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยไปถึงไหนคือไม่กี่ไม่เท่าไหร่นะคะก็จะเจอวัดอีกแห่งหนึ่งค่ะคืออย่างเช่นวัดฝาเย็นหรือว่าวัดซังฮวานะคะวัดฝาเย็นนะคะขึ้นชื่อด้วยนิกายฝาเย็นพุทธศาสนาสิ่งของที่มีคุณค่าที่สุดในวัดแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปมากมายที่ทำขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์จีนค่ะมีคุณค่าสูงทั้งโบราณวัตถุและศิลปะซึ่งสำหรับวัดซังฮวาวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งสร้างขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์ถังมีอาคารวิหารที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์เหลียวด้วยสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นสถาปัตยกรรมโบราณของจีนที่น่าสนใจทีเดียวการก่อสร้างวัดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์การก่อสร้างในสมัยราชวงศ์เหลียวและมีความสำคัญยิ่งในการวิจัยการเรียนรู้การสร้างอาคารด้วยหินสมัยราชวงศ์ถังของชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของจีนค่ะ
1: สถานที่ท่องเที่ยวนี่เยอะแล้วก็น่าสนใจจริงๆแต่ว่าความน่าสนใจของเมืองต้าถงเนี่ยไม่จบแต่เพียงเท่านี
0: ้
1: คุณผิงผิงวันนี้เวลาของรายการใกล้หมดลงแล้วเนาะยังมีถ้ำหินยินกังหรือว่าจะเป็นภูเขาเหิงซันเนี่ยรายละเอียดนะคะความน่าสนใจยังมาติดตามต่อกันได้ในครั้งหน้าวันนี้คุณชีผิงผิงและดิฉันระพีพันธ์วงกรบรเวศลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิล
1: 你好คุณโจ大家好สวัสดีค่ะทุกท่าน
0: ครั้งที่แล้วเราทานของอร่อยจนอิ่มแปร่ในงานเลี้ยงมาทบทวนกันหน่อยนะคะเชิญดื่มเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์ของเราภาษาจีนพูดว่า为大家的身体健康干杯
1: 为大家的身体健康干杯
0: อีกประโยคที่ใช้ในงานเลี้ยงคือ感谢你们的热情款待
1: 感谢你们的热情款待ขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
0: 感谢你们的热情款待ขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: คุณโจคะอยู่ปักกิ่งเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรก็สะดวกไปหมดผู้ค้าปลีกที่มีชื่อเสียงระดับโลกล้วนมาเปิดร้านที่กรุงปักกิ่งกันจะมากรุงปักกิ่งเนี่ยแทบไม่ต้องเตรียมอะไรมาก่อนเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าดิฉันจะถามพนักงานขายว่ามียาสระผมไหมภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่าฉิงเวิ่น有洗发水卖吗
1: ฉิงเวิ่น有洗发水卖吗
0: ฉิงกรุณาโปรดขอ
1: ฉิง
0: เว่นถาม
1: เว่น
0: หยู่มี
1: หยู
0: ่สีฟ้าสวยยาสระผมหรือแชมพู
1: สีฟ้าสวย
0: ไม่ขาย
1: ไม
0: ่มะแปลว่าหมาย
1: มะ
0: 请问有洗发水卖吗
1: 请问有洗发水卖吗ขอถามว่ามียาสระผมไหมคะ
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 请问有洗发水卖吗
3: 哦就在前面的架子上
1: คุณโจคะถ้ายาสระผมที่ซื้อมาเกิดมีปัญหาดิฉันต้องการจะนำไปคืนภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า我想退货
1: ว่าเสียงถุยหัวดิฉันจะนำมาคืน
0: หัวแปลว่าผมหรือดิฉัน
1: หัว
0: เสียงคิดอยาก
1: เสียง
0: ถุยคืน
1: ถุย
0: หัวสินค้า
1: หัว
0: 我想退货
1: ว่าเสียงถุยหัวดิฉันจะนำสินค้ามาคืนมาถึงช่วงของเกร็ดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องของการซื้อสินค้ามาฝากใช่ไหมคะ
0: ค่ะชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศจีนไม่ว่าจะนั่งแท็กซี่อยู่โรงแรมหรือซื้อของควรจะขอใบเสร็จอย่างเป็นทางการเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนในยามจำเป็นเพราะจะเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างยืนเช่นการประกันการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนสินค้าเป็นต้นฉะนั้นเมื่อนั่งแท็กซี่ก่อนลงรถจึงควรขอใบเสร็จกับคนขับหากสิ่งของหล่นหายในรถท่านก็จะสามารถโทรเข้าบริษัทของแท็กซี่เพื่อตามหาสิ่งของของตัวเองตามข้อมูลที่ระบุในใบเสร็จดังกล่าวได้ค่ะเวลาซื้อของก็เช่นกันควรขอใบเสร็จหากพบสินค้าที่ซื้อมามีปัญหาด้านคุณภาพใบเสร็จก็จะเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่จะนำสินค้าไปคืนเปลี่ยนหรือซ่อมได้ค่ะ
1: แท็กซี่ที่จีนนี่มีใบเสร็จให้

0: ผื่อที่เมืองไทยทำอย่างนี้ได้ก็คงจะดีนะคะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟังชิงเวิ้นโยสีฟ้าซุยไม่มาแปลเป็นไทยว่าอะไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn จะทบทวนบทเรียนหรือข้อมูล CRI ขอเชิญคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ CRI www.thai.cri.cn รายการวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ใจเจียน
1: ใจเจียนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะหวนชางที่เป็นฐานปล่อยอวกาศที่อยู่ใต้ที่สุดของจีนเลยนะคะที่นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการเดินทางสู่อวกาศซึ่งขณะนี้นะคะได้กลายมาเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็กระแสความนิยมที่จะไปชมจุดนี้ชมวิวทะเลคู่กับการปล่อยจรวดนี่แหละค่ะถือเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าก็มีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะเชิญชวนให้ไปติดตามมันอีกต้องไปฟังกันเพิ่มเติมจากคุณนันทิดาค่ะ
2: ดิฉันก็มีโอกาสนะคะได้ไปเกาะติดสถานการณ์ข่าวการเตรียมปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ของจีนซึ่งก็จะมีอุปกรณ์การวิจัยของไทยช้างเอ๋อ7 Map ร่วมไปด้วยค่ะดิฉันเองก็ได้สวมรอยเป็นนักท่องเที่ยวสังเกตเห็นอาคารประกอบจรวดแล้วก็ฐานปล่อยที่ตั้งซึ่งก็มีความสง่างามตั้งตระหง่านขึ้นอยู่ตามแนวของเส้นขอบฟ้าทางเหนือทางทะเลจีนใต้นะคะซึ่งก็กลายเป็นภาพจำสำหรับของเมืองหวนชางแล้วก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่งแห่งนี้ค่ะจากเมืองริมทะเลศูนย์หนึ่งในศูนย์กลางของโครงการอวกาศของจีนค่ะแม้ว่าล่าสุดนะคะทางการจีนจะประกาศเลื่อนการปล่อยภารกิจช้างเอ๋อ7ออกไปอย่างน้อยก็ถึงปี2027ค่ะแต่การเดินทางมายังเมืองหวนชางครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศของพื้นที่ซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆค่ะในยุคที่จีนกำลังกลายเป็นหนึ่งในผู้นำของการสำรวจดวงจันทร์ทั้งในทศวรรษนี้และก็ทศวรรษหน้าค่ะการแข่งขันนะคะก็เพื่อเดินทางกลับไปสู่ดวงจันทร์โดยเฉพาะบริเวณขั้วใต้กำลังทวีความเข้มข้นขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้อาจเป็นทั้งแหล่งองค์ความรู้ใหม่และที่ตั้งของทรัพยากรสำคัญสำหรับการสำรวจในอนาคตซึ่งการเลื่อนช้างเอ๋อ7ไปเป็นปีหน้านะคะอาจเป็นการเปิดช่องทางให้ภารกิจของสหรัฐเข้าถึงบางพื้นที่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ก่อนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้หลุมอุกาบาตในเมามืดถาวรแล้วก็ทั้งนี้นะคะทางแสงอาทิตย์แทบไม่เคยส่งบริเวณจุดนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญค่ะของการค้นหาแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของน้ำแข็งบนดวงจันทร์แล้วก็จะติดตามกันต่อไปนะคะว่าภารกิจของจีนจะบรรลุร่วงอย่างไรในปีหน้าค่ะ
1: เราติดตามกันต่อเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราเองเนี่ยก็อยากจะมีโอกาสไปเห็นเหมือนกันเรื่องของการปล่อยจรวดสักครั้งในชีวิตหลายท่านนะคะที่ชอบบอกว่าอยากจะไปดูอันนี้เนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันแน่นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันปาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: พิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับเรื่องราวใกล้ตัววันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิราดำรงมณีหรืออาจารย์ปุยฝ้ายจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้เรายังเป็นธีมพิเศษนะคะคือ Research Insights แล้วก็อยู่ในหัวข้อ Technology and AI วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณฟังแต่ว่ามีแขกรับเชิญที่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นแขกรับเชิญที่คุณฟังคุ้นเคยอยู่แล้วนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรลันกองพลโพร

0: มหรือว่าโฮสต์รายการของเรานั่นเอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็อาจจะคุ้นเคยกับเสียงของดิฉันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปุ้ยฝ้ายนะคะที่ให้โอกาสมาเป็นแขกรับเชิญบ้าง หลังจากที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดรายการค่ะ
0: ค่ะวันนี้เชิญอาจารย์แก้วมาพูดคุยเพราะว่ามีงานวิจัยของอาจารย์แก้วนะคะขอเรียกพี่แก้วแล้วกันนะคะที่ทำแล้วก็ตีพิมพ์ลงใน Learn Journal เมื่อปี2024นะคะเรื่องน่าสนใจมากชื่อว่า Voices of the Future Exploring Students' Views on the Use of Gen AI in Academic and Professional PR Writing นะคะถามก่อนเลยค่ะว่าวิจัยชิ้นนี้คือที่จะนำบอกว่าน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ Gen AI เนาะแล้วก็เป็นการฟังเสียงของนักเรียนใช่ไหมคะเดี๋ยวถามอาจารย์แก้วก่อนว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงคะทำไมถึงเลือกทำวิจัยเรื่องนี
1: ้ค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะสำหรับผู้ที่จุดประกายเนี่ยจริงๆแล้วงานวิจัยชิ้นนี้มีผู้เขียนด้วยกัน3ท่านนะคะก็มีรองศาสตราจารย์ดร.นภวรรณตันติเวชกุลนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์แล้วก็ดิฉันเองนะคะซึ่งเราอยู่สถาบันภาษาแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์จีจี้จิดาภาจันทรสมบัตินะคะซึ่งเรามาช่วยกันก็ผู้จุดประกายเนี่ยจริงๆเป็นอาจารย์นภวรรณก่อนอาจารย์นภวรรณก็บอกพี่อาจารย์นภวรรณอ่ะได้สอนวิชา PR Writing แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานวิจัยนี้ประมาณปี2023นะคะเพราะว่า AI Gen AI โดยเฉพาะ ChatGPT เนี่ยเข้ามาช่วงปี2022และตอนนั้นน่ะในฐานะอาจารย์เราก็ต้องพยายามแคชอัพเนาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปว่าเอ้ย Gen AI มันจะเข้ามาทำอะไรเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเราเองก็ต้องรับได้รับการเทรนนิ่งได้รับการทำได้รับการว่าได้ไปหาความรู้อะว่าแบบว่า AI ทำอะไรได้บ้างในวงการต่างๆของวงการทางนิเทศศาสตร์เขาก็ทำได้แบบไหนแล้วของเราเนี่ยเราจะใช้อะไรแต่สิ่งที่เรารู้สึกก็คือตอนนั้นเนี่ยเรามองเนาะว่าแบบว่าอาจารย์เองก็มีอายุพอสมควรเราก็ต้องปรับตัวให้ใช้แล้วนิสิตของเราล่ะที่เขาเป็นวัยรุ่นกว่าเราเขาตอบรับกับเทคโนโลยีได้มากกว่าเราเขาจะนำ AI เนี่ยมาใช้ในการเรียนหรือว่านำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง
0: ค
1: ่ะนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็เลยแบบเอามาดูซิสิ่งที่ AI นะตอนนั้นที่เราเห็นชัดๆก็คือเรื่องของการเขียน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ด้วยกับที่อาจารย์นภวรรณสอนวิชาการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ดิฉันกับอาจารย์จีจี้สอนวิชาการเขียนวิชาการเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็เลยเอา2ศาสตร์เนี้ยมารวมกันแล้วก็ดูความเห็นของนิสิตคณะนิเทศศาสตร์
0: ค่ะก็เรียกง่ายๆว่าคือมีเทคโนโลยีใหม่มาเนาะเราในฐานะอาจารย์ก็ต้องตอบรับนะหรือว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะคราวนี้ก็คืออยากจะทราบด้วยว่าเด็กเขาคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการนำ AI เข้ามาใช้ในการเขียนใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วแอบถามนิดนึงว่าก่อนหน้าจะเป็นวิจัยชิ้นนี้ค่ะคืออาจารย์แก้วสนใจเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
1: ก็จะสนใจเรื่องการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของในห้องเรียนเขาคิดว่าอาจารย์ปุ้ยฝ้ายก็คงเป็นเหมือนกันเนาะอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเราก็จะแบบพยายามหากิจกรรมเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในห้องเรียนว่าแบบจัดกิจกรรมได้แบบไหนเด็กจะได้รู้สึกว่าเพราะวิชาของพวกเรามันไม่ใช่แค่เลคเชอร
0: ์
1: แต่เราต้องให้เขาได้ทำจริงแล้วกิจกรรมอะไรที่ทุกวันนี้เราก็จะรู้ว่านิสิตเนี่ยจะอยู่กับมือถือตลอดเวลาอะไรที่เขาจะใช้มือถือเพื่อกระตุ้นเพื่อช่วยอะไรได้มาเล่นเกมอะไรกับเราได้แบบเพื่อจะได้เห็นว่ามันไม่ใช่ว่าน ั่งเฉยๆไม่มีอินเตอร์แอคชั่นเนาะแล้วก็แต่เมื่อก่อนก็จะเป็นแบบเบสิกอะค่ะกิจอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยฟ้าก็พอรู้พวก Mentimeter Padlet
0: Kahoot
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเอามาใช้กันเนาะหรือเราก็มีความสนใจเรียกได้ว่าในระดับหนึ่งที่เอามาใช้เพื่อการเรียนการสอนมากกว่า
0: ค
1: ่ะแต่อาจจะไม่ใช่แบบสนใจแบบโหรู้ดีทุกอย่างแต่พอตอนนั้น AI มันมาแรงจริงแล้วเราก็ทดลองจำได้เลยว่าแบบกล้ากลัวๆนะตอน sign up อันนี้ขอบอกชื่อ AI ก็คือ ChatGPT อะตอนที่ต้อง sign up สมัคร ChatGPT คือแบบเลือกใช้อีเมลที่ตัวเองไม่ค่อยใช้แล้วแม้กระทั่ง password ก็เป็น password ที่เจออยู่ตรงขวดน้ำข้างๆ เพราะว่าเราตอนนั้นเราไม่มีความรู้เลยอะว่า AI มันคืออะไรแล้วมันจะเอาข้อมูลอะไรของเราไปมากน้อยแค่ไหนอะค่ะก็ลอง

0: ลอง
1: ค่
0: เละ ่นแล้วก็เลย
1: เออ
0: มันทำอะไรได้เยอะ
1: อ
0: เหม
1: ื
0: ือนกัน
1: ม
0: ค่ะ
1: ค่ะกลับมาที่งานวิจัยชิ้นนี้นะคะถามนิดนึงค่ะว่าโอเคเราทราบที่มาที่ไปแล้วล่ะแล้วก็ทราบความสนใจนะคะคราวนี้กระบวนการในการทำวิจัยชิ้นนี้ค่ะเป็นลักษณะไหนคะ
0: กระบวนการในการทำวิจ
1: ใช
0: ัย
1: ่
0: ใช่ไหม
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ะหมายถึงว่าเมธอดอลอจี
1: ใช
0: เน
1: ่
0: าะเมธอ
1: ค
0: ด
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ลอจีของเรานะคะก็คือเราจะแบ่งออกมาเป็นสามสเตจด้วยกันนะคะ three stages อันดับแรกเนี่ยคือณตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเราทำตั้งแต่ปี2023แล้วก็ต้นเทอมแรกของปี2023เลยปีการศึกษา2023เนาะเราก็พยายามอาจารย์นภวรรณก็พยายามดูกลุ่มนิสิตก่อนว่าเอ๊ะเขารู้จัก AI มากน้อยแค่ไหนตอนนั้นจริงๆเขายังไม่คุ้นเคยกับ AI นะคะเราก็เลยจัดเวิร์กช็อปก่อนเป็นเวิร์กช็อปก่อนประมาณสักชั่วโมงครึ่งว่า AI ทำอะไรได้บ้างคุณรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราก็บอกAI มันคืออะไรเนาะแล้วเราจะใช้ ChatGPT ตอนนั้น ChatGPT จะดังสุดตอนนั้นยังไม่มี Gemini ด้วยซ้ำตอนนั้นยังเรียกว่า Google Bard อยู่เลยมั้งแต่เราก็โฟกัสที่ ChatGPT เพราะตอนนั้นมาแรงจริง ChatGPT ทำอะไรได้บ้างในการเรียนการสอนและหรือว่าเมื่ออยู่ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคุณใช้ ChatGPT ทำอะไรเมื่ออยู่ในนิเทศทำอะไรแล้วเราก็ให้โจทย์เด็กมาตอนนั้นการเตรียมการเวิร์กช็อปของเราก็โหดเหมือนกันนะเพราะว่าทุกอย่างตอนนั้นเราไม่มีครูเลยอะว่าคือแบบไม่มีเหมือนไม่มีแนวทางอ่ะแล้วเราก็กลัวว่าถ้าเราใส่เนื้อหาเข้าไปเนื้อหาที่เกี่ยวกับเป็นโจทย์ให้เด็กได้ลองทำเพราะเราให้เด็กลองทำมันเป็นเวิร์กช็อปเด็กต้องปฏิบัติการเนาะนิสิตต้องลองทำจริงถ้าเราใส่โจทย์ลองใช้โจทย์ปกติเราจะลองทำโจทย์กันก่อนเนาะว่าเวลาเรามีแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่อันเนี้ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราใส่โจทย์เนี้ยเข้าไปแล้วข้อมูลมันก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นเท่ากับว่าเมื่อเราเอามาเทรนเด็กอะข้อมูลที่เราใส่เข้าไปมันจะกลับมาแล้วมันจะถูกเทรนมาแล้วเราก็เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเทรนเป็นแบบฝึกหัดให้เด็กทำในเวิร์กช็อปเนี่ยทุกอย่างคือใหม่หมดแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับเด็กว่าได้อะไรแล้วเราก็มาคุยกันกับนิสิตเนาะว่าได้อะไรอันนั้นก็คือเป็นสเตจแรกว่าก่อนที่เราจะทำการเก็บข้อมูลเราให้เขามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ AI ก่อนตอนนั้นพวกเราก็ถือว่าอันนี้ชมตัวเองนะก็เก่าเหมือนกันนะเราก็คือเอาอาจารย์จีจี้มาอาจารย์จีจี้เป็นอาจารย์รุ่นน้องไงเราก็คิดว่าอาจารย์จีจี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความแบบความทันสมัยอ่ะเราก็จริงๆเราก็คลำไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถือว่านิสิตเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับ AI เบื้องต้นละเราก็จัดโฟกัสกรุ๊ปที่เรียกว่า semi structure interview นะคะก็คือเรามี guided question มีแนวคำถามก่อนว่าแนวคำถามเราจะมีแบบนี้เราก็มัน3คนเนี่ยก็นั่งระดมสมองกันเนาะว่าคำถามซึ่งจริงๆคำถามเนี่ยมันต้องโยงไปกับ2ทฤษฎีที่เรายกขึ้นมาก็คือมีทฤษฎีก็คือ DOI นะคะ Diffusion of Innovation ก็คือเรื่องของการแพร่กระจายทางนวัตกรร
1: ม
0: เพราะ AI เนี่ยก็ถือเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือ Technology Acceptance Model นะคะก็คือการยอมรับนะคะการยอมรับเทคโนโลยีจริงๆแล้ว2ทฤษฎีนี้มันเก่ามากแล้วล่ะคือปกติเวลาบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันเก่าแต่มันเป็นทฤษฎีที่คลาสสิกนะเพราะว่านวัตกรรมมันมีอยู่เรื่อยๆหรือว่าพอมันมีอยู่เรื่อยๆปุ๊บคนรับเนี่ยรับได้มากน้อยแค่ไหนก็คือเทคโนโลยี acceptance นะคะคือเมื่อก่อนในเชิงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอะเรามักจะถามครูเนาะว่าเวลามีอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันอะว่าเวลามีเทคโนโลยีใหม่ๆเราใช้หรือไม่ใช้เมื่อก่อนนี้เราอาจจะใช้อย่างที่เกมเช่นบอกแต่พอโควิดปุ๊บทุกคนสวิตช์โหมดมาเป็นอันนี้จริงๆแล้วอาจารย์ก็จะมีความเทคโนโลยี acceptance อยู่เหมือนกัน
1: เยอะเหมือน
0: จริงๆเยอะนะคะแบบอย่าคิดว่าเราสอนภาษาอังกฤษ A and เฉยๆเนาะเราก็ต้องพยายามแบบปรับตัวไปให้เข้ากับแล้วเราก็เอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะอ่ะย้อนกลับมาที่ทฤษฎีสองอันนี้ก็คือว่าการแพร่กระจายของผู้ของนวัตกรรมนั่นก็คือ AI แล้วก็เด็กก็คือนิสิตในกลุ่ม control group ของเราอะเรา control group อันนี้เป็นนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ที่เรียนวิชาการเขียนเพื่อประชาการประชาสัมพันธ์เราเลือกกลุ่มนี
1: ้
0: เพราะว่าหนึ่งคือเขาเรียนการเขียนเพื่อวิชาประชาสัมพันธ์เนาะและสองมันเป็นภาคบังคับของเขาที่เขาต้องเรียนการเขียน academic writing การเขียนเชิงวิชาการของเราเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการสองศาสตร์นะคะอย่าง ศาสตร์ของอาจารย์นพวรรณทางประชาสัมพันธ์เขาก็จะเขียนอีกแบบนึงการเขียนเชิงวิชาการของเราเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะย้อนกลับมานะคะหลังจากนั้นเราใช้ดิฉันก็พูดไปเรื่อยนะ แต่ว่าเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าแบบเรามี semi structure question คือ3คนเนี่ยผู้วิจัย3คนเนี่ยเราก็มาระดมสมองกันหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมงานเชิงสังคมศาสตร์ถึงใช้ทั้ง3คนแต่ว่า on focus group เนี่ยเรา3คนเนี่ยช่วยกันค่ะในฐานะที่เรามี2 session session แรกดิฉันเป็นคนทำโดยที่มีอาจารย์นพวรรณเป็นผู้ช่วยสังเกตการเซสชันที่2อาจารย์จีจี้อาจารย์จิราภาเป็นคนทำคือเราจะโยนคำถามเข้าไปเราจะโยนคำถามว่าจากคำถามเนี่ยคือมันเป็นกึ่งแบบเป็นเซมิเนาะแปลว่ากึ่งเนาะมันเป็นแบบเรามี guided question แล้วที่เราเตรียมไว้แต่ถ้าระหว่างการ
1: สัมภาษณ
0: ์ระหว่างการสัมภาษณ์การทำ focus group เนี่ยมีคำตอบที่มันมีประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาเราก็จะถามต่อไปขยายความต่อไปนะคะเราก็จะถามไปเรื่อยๆแล้วก็คือเอาให้ครบguided question ของเราทั้งหมดแล้วก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดมีคำถามที่น่าสนใจคำตอบที่น่าสนใจแล้วมันมีความเกี่ยวข้องเราก็จะเก็บทุกเม็ดเราใช้3คนที่3คนแล้วเราก็ต้องมานั่งทำเพราะว่าถึงแม้จะมีการอัดเทปจะมีการถอดเทปแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราก็ต้องเก็บเนื้อหาให้ได้มากที่สุดนะคะการถอดเทปการเขาเรียกว่าอะไรการเหมือน analyze การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราจะในฐานะที่เราเป็นผู้วิจัยเราจะจำภาพได้นะเรากลุ่มอันนี้มันดีตรงที่ว่ามันเป็นเชิงคุณภาพงานวิจัยเชิงคุณภาพเราไม่ได้สัมภาษณ์คนเป็นร้อยคนแต่จะประมาณกลุ่มละประมาณ8ถึง10หรือ10ถึง12ซึ่งเราจะจำได้หมดว่าเอ้ยคนนี้ชื่ออะไรคนนี้พูดถึงอะไรแล้วเมื่อเรามาดูข้อมูลระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราก็จะโยงกลับไปถึงว่าเออวันนั้นเขาพูดแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีการแกะเทปอะค่ะคนแกะก็มีคุณภาพแหละเราก็แกะเองด้วยแล้วเราก็จ้างเขาแกะด้วยเนาะแต่ว่ามันต้องโยงแล้วมันทำให้เรานึกภาพออกอันนี้ก็เป็น semi structure interview แล้วก็คือในหลังจากที่เราจัดการโฟกัสกรุ๊ปเสร็จแล้วเราก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้เราก็จะแกะถอดเทปแล้วก็อย่างที่บอกว่าถอดเองด้วยแล้วก็ให้ไปจ้างคนอื่นช่วยถอดเพื่อมาดูความเที่ยงว่าข้อมูลที่เราได้มันไม่ได้ขาดไปตรงไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราได้สคริปต์มาเราก็จะมาเทียบกันเนาะระหว่างที่เราแกะกับแกะถอดเทปแล้วก็ระหว่างกับคนที่เราให้เขาถอดเทปเพื่อความเที่ยงตรงที่สุดและ3คนก็จะกระจายตัวออกไปอ่านแล้วเราก็ทำเราทำคอนเทนต์แอนาลิซิสเราดูข้อมูลว่าคำไหนที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญแล้วมันได้อะไรออกมา3คนก็กระจายตัวออกไปทำของตัวเองมีคัลเลอร์โค้ดว่าตรงนี้มันโยงจับกับทฤษฎีอันไหนแล้วเราก็มาประชุมกันเราก็มา analyze ร่วมกันมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกันว่าตรงเนี้ยมันคือประเด็นนี้เราพยายามจะต้องตอบคำถามวิจัยของเรามากที่สุดว่าประเด็นนี้คนนี้บอกแบบนี้ประเด็นนี้เราจับได้ตรงนี้ถ้าเอ๊ะอันนี้ตรงไหมนะตรงกับมันก็ไม่ใช่สันนิษฐานแล้วเพราะมันเป็นเชิงคุณภาพนะคะก็เราต้องมาคุยกันอ่ะมันเรียกว่าอินเตอร์โคเดอร์เวลาถอดแบบมันก็ต้องมาดูว่า
1: reliability
0: ใช่ reliability เราเช็คกันไหมมีความเที่ยงของข้อมูลเราเห็นตรงกันไหมในจุดนี้แล้วจากที่นิสิตพูดตอบออกมาเนี่ยมันซัพพอร์ตข้อไหนในการเป็น findings หรือว่าผลของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เรียกว่ามีตั้งแต่ workshop แล้วก็มี focus group ไปจนกระทั่งถึงตอน analyze ข้อมูล
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้สิ่งที่พบบ้างล่ะคะ
0: สิ่งที่พบนะคะ
1: เจออะไรน่าสนใจ
0: สิ่งที่น่าสนใจจริงๆแล้วมันแบ่งออกมาได้เป็น3ข
1: ้
0: อก็คือแน่นอนที่สุดคือ benefits ก็คือผลประโยชน์ที่นิสิตได้รับนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือ drawbacks ก็
1: ผลเสีย
0: ผลเสียแล้วก็ข้อ3ก็คือ concern ก็คือเรื่องที่เขากังวลสิ่งที่น่าสนใจมากตอนนั้นวันที่เราทำ workshop อะค่ะคือเด็กๆเขายังไม่ได้สนใจกับ ChatGPT เนาะเขารู้จักน้อยกว่าเราซึ่งก็เซอร์ไพรส์สำหรับเราเหมือนกันเราคิดว่าเขาเป็นวัยรุ่น Gen Z เขาต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีดีมากปรากฏว่าเราซึ่งงมกันอยู่นะก็แบบมาเหมือนเราเปิดโลกให้กับเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันช่วยทำให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะช่วยทำให้เร็วขึ้นในเรื่องการทำการบ้าน
1: ค่ะ
0: ก การบ้านภาษาไทยเขาก็บอกเอามาช่วย brainstorm เอามาช่วยเช็คอะเหมือนเขาเรียนอยู่แล้วเขาเรียนเนื้อหามาเวลาอาจารย์ให้คำกันบ้างเขาอาจจะเตรียมนี้แล้วก็เขาก็ไปเช็คกับข้อมูลใน AI ว่ามันตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเตือนเขาตลอดนะว่าแบบ AI can make mistake แต่เราพยายามทำให้เขาเห็นเลยแหละในเวิร์กช็อปอ่ะมันเห็นหลายอย่างเลยด้วยที่เขาที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาต้องระวังแต่ว่าเขาเห็นว่ามันช่วยเร็วขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างสำหรับการเขียนประเภท PR เขาก็บอกว่าเออมันก็ช่วยให้เร็วขึ้นเพราะว่างานเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์มันจะมีความคล้ายกับการเขียนเชิงวิชาการในที่มันมีแพทเทิร์นกับฟอร์แมตว่าเขาต้องไปตามฟอร์แมตแบบนี้แล้วเขาก็เช็คแล้วเออ AI อ่ะมันก็มีฟอร์แมตแบบนี้นะเขาก็อาจจะทำให้มาตรวจงานของเขาได้เร็วขึ้นช่วยประหยัดเวลาได้เร็วขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการช่วยตรวจแกรมมาหรือบางทีแทบจะเอามาช่วยเขียนให้เลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องอื่นแต่ว่าหมายถึงเขาเห็นนะเขามองเห็นการใช้ประโยชน์หรือว่าบางวิชาที่เขาไม่เข้าใจนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าวิชาที่เกี่ยวกับแบบธุรกิจมากๆมีตัวเลขเยอะๆหรือว่าสมมติว่าวิชาภาษีหรือการเมืองเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่ใช่วิชาคุ้นเคยแต่เขาต้องเรียนเป็นหนึ่งในการศึกษาทั่วไปอย่างเงี้ยวิชาเลือกเขาก็เอา AI มาช่วยณจุดนั้นอันนี้คือก็ถือว่าเขามองว่าตอนนั้นเขามองว่ามันก็เขายังไม่ได้มอง reliability ของ AI อย่างชัดไม่ได้มี dependency AI ไม่ได้พึ่ง AI แต่เขามองว่ามันช่วยเขาประหยัดเวลา
1: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องเวลานะคะ
0: แล้วก็เพื่อความและช่วยทำการบ้านหมายถึงว่า basic อ่ะค่ะแปลภาษาด้วยอีกอย่างนึงบางคนบอกว่าเอออาจารย์ก็หนูอ่ะก็คุยกับชาวต่างประเทศอยู่เนาะ อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ใช้ AI ในการช่วยแปลภาษาให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยเยอะเลย
1: ค่ะอันนี้เป็นด้านดีแล้วด้านที่เป็น drawbacks บ้างล่ะคะ
0: drawbacks ก็คือสำหรับที่นิสิตมองค่ะอันนี้คือเพราะว่าเราดู perception ของนิสิตเราใช้ว่า voices of the future เนี่ยชื่อเพราะเรามองว่ามันเป็นเรื่องมุมมองจากเด็กละไม่ใช่มุมของเราใช่ว่าเสียงของเขาที่เขาจะโตไปทำงานออกไปอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็จะมองว่าหนึ่งก็คือ AI can make mistake เขาเห็นชัดเลยตอนเราทำเวิร์กช็อปเนี่ยเราลองให้ AI generate การเขียนประชาสัมพันธ์มันมีความมั่วอยู่ในนั้นเยอะมาก แต่อย่าลืมว่ามันคือปี2023ข้อมูลมันยังไม่เยอะเราเอาข้อมูลที่มันเป็นแบบให้ AI ลองเขียนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานลอยกระทงสุขไทยอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ย AI ก็เขียนมาอย่างเลยนะแล้วก็เขียนว่าใครเป็นเขียนตามฟอร์แมตแพทเทิร์นของการประชาสัมพันธ์ได้ถูกต้องแต่1เอาชื่อใครมาก็ไม่รู้แล้วบอกว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าเป็นผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่บุคคลคนนั้นน่ะไม่มีจริงเด็กก็เห็นแล้วเด็กก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยมันมั่วได้ขนาดนี้เนาะว่าแบบใช้ชื่อแบบเหมือนจริงเลยนะคะแต่คนนั้นอ่ะไม่
1: ม
0: ีหรือว่าเขาก็เห็นแล้วว่าความผิดพลาดเนี่ยมันชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมี human in the loop ต้องมีคนอยู่เนี่ยคือเขาอาจจะช่วยได้ในภาพใหญ
1: ่
0: แต่ภาพย่อยอ่ะ AI ยังทำข้อมูลผิดพลาดอยู่มากแต่ณตอนนี้ปี2026เนาะเราอาจจะมันอาจจะไม่เละขนาดนั้นแล้วอันนี้ก็คือข้อเสียที่ทำให้แล้วอีกอย่างนึงก็คือเขามองว่างานที่เอาเข้า AI ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะเพราะฉะนั้นความ creativity ความสร้างสรรค์ของเขาในมุมของเด็กนิเทศศาสตร์มันจะหายไป
1: ก็มีเป็นเรียกว่าเป็นคอนเซิร์น
0: ใน
1: เรื่องนี้
0: อ๋อแล้วมันอีกเรื่องนึงก็คือข้อผิดพลาดของมันในเรื่องของณตอนนั้นน่ะคือ local เนี่ยภาษาไทยอะค่ะคืออย่างวันลอยกระทงเนี่ยทางเชียงใหม่เขาจะเรียกงานยี่เป่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าสุโขทัยจะเป็นอันนี้ถามอาจารย์
1: สุโขทัยนี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเชียงใหม่ยี่เป่ง
0: ยี่เป่งแน่ๆเนาะซึ่งถ้าเราเป็นคนไทยอ่ะเราจะมีคำนี้อยู่ในคลังคำศัพท์และเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์เนาะแต่ AI จะไม่
1: ม
0: ีหรือเป็นเทศกาลเถาเทียนเล่นไฟของสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยคำเหล่านี้ AI จะไม่มีเลยตอนนั้นข้อมูลที่มันเป็นโลเคอลอ่ะมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าเนี่ยคือ drawback แต่คอนเซิร์นที่เมื่อกี้อาจารย์มนทิราได้พูดถึงเรื่องความกังวลของเขานอกจากพอ drawback มันก็นำไปสู่ความกังวลมันก็มีเรื่องของ creativity ที่เขากลัวว่าข้อมูลเนี่ยมันจะไม่นั่นต่อไปละมันจะเป็น public ละเพราะฉะนั้นเนี่ยความสร้างสรรค์ของเขาอ่ะมันจะหายไปมันจะกลายเป็นแชร์แบบแชร์ข้อมูลทั่วไปและอีกอย่างหนึ่งเขาก็กลัวว่าตัวตนของเขาจะหายไปเพราะว่า งานที่เกี่ยวกับทางด้านนิเทศศาสตร์มันต้องมีตัวตนมีไอเดนติตี้ที่ชัดเจนนั่นก็คือความกังวลของเขาว่ากังวลในความตัวตนของที่หายไปและกลัวว่าหลายคนมีเขากลัวว่าแบบถ้าเขาใช้ AI ตลอดไปความสามารถเขาจะถดถอยลงไม่น่าเชื่อเนาะเด็กบอกว่ากลัวว่าแบบถ้าเราไปพึ่งมันมาก
1: สมองจะฝ่อ
0: สมองจะฝ่อหรือคนจะมองอ้าวไอ้นี่ไม่เก่งจริงนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะตอนนั้นนะคะ
0: ณตอนนั้นค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่ามีทั้งดีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็มีข้อกังวลเนา
0: ะ
1: แล้ว เห็นว่าในงานวิจัยอะค่ะมีการพูดถึงเรื่องลักษณะของแต่ละคนด้วยที่มีผลกับ acceptance
0: ใช่มันมีนะคะอย่างที่บอกบางคนเนี่ยเขากลัวว่า AI จะมาแทนที่เขาแล้วหรือบางคนเขาจะกลัวว่าแบบถ้าเขาพึ่งแต่ AI อะคนก็จะมองเขาอีกมุมนึงว่าอ๋อเด็กสมัยนี้ใช้แต่ AI ทำตัวจริงอ่ะเก่งหรือเปล่าและความเป็นอัตลักษณ์ความตัวตนของเขามันหายไปเขากลัวในเรื่องนี้มากว่าแบบว่าเขาไม่อยากให้คนตราหน้าถูกตราหน้าว่า
1: ไม่เก่ง
0: ไม่เก่งแกใช้ AI นี่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแล้วก็หรือบางคนก็จะแบบใช้ไปเลยค่ะไม่เป็นไรก็จะมีความแตกต่างกันเลเวลของ acceptance ของการยอมรับมันก็เลยจะต่าง
1: ก็แล้วแต่ลักษณะนิสัยของแต่ละคน
0: บางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้ AI มันแปลว่าเขาไม่ได้ฝึกฝนก็มีแปลว่าเขาไม่ได้ทำจริงไม่ได้รู้จริงค
1: ่ะค่ะก็เรียกว่ามีหลากหลายความคิดเห็นนะคะคราวนี้เวลาเราใกล้หมดแล้ว ถามอาจารย์แก้วค่ะว่าแล้วจากงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะมันมี implications ในการเรียนการสอนหรือว่ารวมไปถึงมี future recommendations ยังไงบ้าง
0: ค่ะเราก็มองว่าเราสามารถนำ AI เข้ามาใช้ในเรื่องของอย่างงานเขียนทางวิชาการเนี่ยจะชัดเจนว่าเราสามารถนำมาปรับเข้ากับกิจกรรมว่านิสิตสามารถตรวจสอบงานของตัวเองได้อย่างไรในเรื่องการใช้ภาษาต่างๆแล้วมันก็สามารถทำให้เขามองเห็นภาษาที่ถูกต้องการใช้ภาษาที่ถูกต้องนะคะตามลักษณะที่ควรจะเป
1: ็
0: นเอาไปตรวจเช็คตัวได้ด้วยตัวเองมันก็เป็นการลดภาระของเราในฐานะผู้ตรวจได้อย่างนึงแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ตรวจงานเลยนะแต่ให้เด็กเขาได้มองเห็นมันก็คือเป็น
1: การเรียนรู้อย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่เป็นเซลฟ์สตัดดี้ด้วยนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกให้เขามีความพึ่งพาในตัวเองอ
1: ะ
0: ว่าสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
1: ใช่เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าจริงๆพอมี AI เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทูที่ดีมากในการช่วยเรื่อง lifelong learning
0: ใช่ใช่ถ้าเขาเรียนรู้นะถ้าเขาใช้ให้มันในถูกทางนะ
1: คะ
0: แล้วก็ส่วนทางนิเทศศาสตร์เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดยังไม่ชัดเพราะมันมีแพทเทิร์นของมันแล้วก็ที่เด็กจะต้องใช้ creativity ก็อาจจะทำงานได้เร็วขึ้นเขาอาจจะมองว่ามันช่วยทำงานได้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่าชัดเนี่ยคงเป็นด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กส่วนใหญ่เขียนการประชาสัมพันธ์เป็นภาษาไทยแต่มันก็จะกลับมาช่วยเขาในเรื่องถ้าเขาทำภาษาไทยแล้วไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่เขาก็ต้องระวังว่าข้อมูลเหล่านี้มันควรจะไม่ถูกเป็น public ก่อนที่จะถึงเวลา
1: อันควร
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อจริงด้วยนะคะนี่เป็นประเด็นใหญ่เนาะย
0: ัง
1: ไม่ถึง launch date ปรากฏว่า
0: ข่าวประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะระวังนิดนึง
1: อ๋ออันนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้กระทบกับเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพราะว่ามันไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ฉันต้องเป็นคนปล่อยนะมันก็
0: ใช
1: ่คนละแบบนะคะ
0: ก็คนละมุมก็ถือว่ามีประโยชน์ทั้งจริงๆทั้งทางด้าน PR การประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางด้านภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นคนละมุมกันค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์แก้วมากๆเลยนะเราก็ได้ความรู้นะคะแล้วก็เปิดมุมมองด้วยว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนเขาพร้อมที่จะใช้แล้วก็ไม่คิดอะไรเลยนะหลายคนก็มีความหวงตัวตนอยู่นิดนึงนะแล้วก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันใช้มากๆเนี่ยสมองฉันหรือความสามารถของฉันมันจะดรอปลงไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าในมุมมองอย่างเราในฐานะอาจารย์มันก็ช่วยเราได้เยอะ
0: มันก็ช่วยหลายเรื่องนะค่ะค่ะเราอยู่ที่ว่าเราจะใช้ยังไงแล้วเราเอาตัวไปอยู่ใน human oversight หรือว่า in the loop แค่ไหนเราต้องคอยตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์แก้วมากๆนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะถ้ามีโอกาสข้างหน้าโอกาสต่อๆไปอาจจะเชิญอาจารย์แก้วมาพูดคุยเรื่องวิจัยชิ้นอื่นๆหรืออาจจะเป็นโฮสต์คนอื่นนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: หน น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระกรณียกิจตลอดจนพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นงานพระนิพนธ์เรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2532มีพระชนมายุ11พรรษากรมวิชาการศึกษากระทรวงสาธารณสุขได้จัดประกวดหนังสือสำหรับเด็กในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์การประกวดคือเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีความเจริญงอกงามฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้มีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เด็กเขียนและจัดทำภาพให้เพื่อนที่อยู่วัยเดียวกันอ่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมร่วมกับนิรสาสุพรรณวณิชสัสิการอภัยวงศ์เพ็ญนิภาเพิ่มสุริยาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีการประกวดหนังสือในครั้งนี้ได้รับรางวัลที่2ลักษณะที่3ประเภทผู้แต่งตั้งแต่3คนขึ้นไปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นหนังสือที่ใช้ส่งเสริมการอ่านซึ่งแนวคิดของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนอายุ10ถึง12ปีกล่าวคือการรู้จักวางตัวการรู้จักยอมรับความแตกต่างตลอดจนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหนังสือแบบเปลี่ยนเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ซื้อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาจากประเทศอังกฤษแล้วตั้งชื่อสิ่งนั้นว่า question mark เด็กหญิงได้พาเจ้า question mark กลับมาที่ประเทศไทยแต่เจ้า question mark เป็นสิ่งมีชีวิตเมืองหนาวจึงไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศและอาหารจากประเทศไทยเด็กหญิงจึงตัดสินใจพาไปหาสัตวแพทย์หลังจากนั้น question mark ก็เริ่มปรับตัวกินอาหารไทยได้และเข้ากับอากาศของประเทศไทยได้ขณะผู้เขียนเฉลยในตอนท้ายว่า question mark ก็คือสุนัขที่มาจากประเทศอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้สอนให้เด็กที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วง10ถึง12ปีปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองอยู่ดังที่คณะผู้เขียนทิ้งท้ายสุภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงได้เริ่มโครงการด้านการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นสโมสรกีฬา BBG ที่ทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบำบัดและฟื้นฟูให้กับเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่เคยกระทำความผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นต้นซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563พระองค์ได้ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้เรียนที่เป็นเยาวชนอย่างมากโดยมีความตอนหนึ่งว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นเป็นงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสูงมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องและมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม
1: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
1: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 น.
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
1: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ
5: ครับเรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันนะยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลง

ิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆบางคนบอกว่าโอ้ยิ้มแล้วพอยิ้มแล้วเสียงก็จะสูงขึ้นยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆ กระแสน

0: 洗鸳鸯金洗
1: 鸳鸯金洗ค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการเด็กๆยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆก็ติดตามฟังกันอยู่นะคะใครที่เพิ่งจะฟังก็ลองฟังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะมีส่วนร่วมก็สามารถที่จะส่งข่าวเล่าเรื่องขอเพลงขอนิทานตอบคำถามได้นะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะเรื่องราวสนุกก็รอเด็กๆอยู่ตอนนี้เลยค่ะ
2: ครับ
1: 4ช่วงค่ะ
2: สี่ช่วงก็มีดังนี้นะครับช่วงแรกเด็กๆจะได้พบกับคำถามซึ่งเป็นคำถามที่เราเรียกว่าคำถามท่านะครับท่าก็คือว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กๆได้เจอคนมาแซงคิวตอนจะซื้อของจะทำยังไงดีนะหรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กๆต้องเรียนพละแต่วันนี้ลืมเอาชุดพละไปด้วยอ้าวจะทำยังไงดีนะครับจะแก้ปัญหายังไงดีเนาะหรือว่าไปโรงเรียนแล้วเตรียมสตังค์ไปด้วยเรียบร้อยเลยแต่เกิดสตังค์หายเด็กๆจะทำยังไงดีมีอะไรให้เด็กๆได้คิดได้ตัดสินใจกันเยอะแยะเลยเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่เด็กๆจะได้พบได้เจอได้อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆแน่นอนเลยนะครับสนุกไหมล่ะช่วงแรกสนุกเนาะจากนั้นมีอะไรแล้วเนี่ยต่อมานิทานไงนิทานเราก็มีความหลากหลายเยอะแยะเลยเนาะสนุกสนานนิทานเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆก็มีเกี่ยวกับเรื่องอะไรแปลกๆก็มีแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังสนุกสนานกับเรื่องที่เด็กๆไม่รู้จะกลัวหรือเปล่านะเพราะมันเป็นเรื่องของปีศาจ แต่ฟังมาหลัดสองลำตอนแล้วไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เนาะหรือบางทีอาจจะน่ากลัวก็ได้เนาะเจ้าปีศาจจึงอาจจะมาคอยหลอกเด็กๆก็ได้เนาะเด็กได้เจอเพราะเด็กๆก็จะชอบมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรายังอยู่ในนิทานชุดเรื่องของปีศาจนะครับเพราะว่าโอ้พี่แมวไปค้นพบว่ามีปีศาจเยอะแยะเลยเดินขบวนมาให้เด็กๆได้รู้จักกันมากมายเลยนะครับบางตัวก็น่ากลัวบางตัวก็ตลกนะครับดูซิว่าเดี๋ยวได้เจอกับมนุษย์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างหรือเจ้าปีศาจนี่มันจะร้ายกาจยังไงนะครับรอฟังนะจากนิทานก็เพลงนะครับบทเพลงสำหรับเด็กนี่ไม่ธรรมดาเลยบทเพลงที่ทำนองก็ไม่ยากอะไรเนาะเนื้อหาก็เข้ากับเด็กๆเข้ากับวัยได้ดีเลยเนาะเพราะว่ามันมีทำกลางเพลงอะไรมากมายเนี่ยหลายๆคนลืมไปว่ามีเพลงสำหรับเด็กอยู่นะอ๋อนี่แต่รายการของเราไม่ลืมเพราะฉะนั้นเรา

เราจัดให้เด็กๆฟังเสมอเลยและการจัดนี้เด็กๆก็มีส่วนร่วมได้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้เลยอย่างแรกคือช่วยกันแนะนำเพลงครับนะมีเพลงอะไรที่เคยคุ้นเคยกันมาบางทีเราก็ลืมนะแต่ว่าเด็กๆหรือผู้ปกครองบางคนก็จำได้ก็แนะนำกันมานะครับจากนั้นก็ช่วยจัดได้อีกแบบนึงคือบางวันเราก็จะให้ช่วยเด็กช่วยเลือกเพลงว่าจะฟังเพลงไหนก่อน

0: อย่าร้องเพลงเดียวนะ
1: อ๋อแหมตกใจ
0: โทรมาได้โทรมาได้อย่าร้องเพลงเดียว
1: เนาะเพราะว่าก็เคยมีเด็กๆโทรมาร้องเหมือนกันเนาะนะครับถ้าอยากร้องร้องได้เลยนะบทเพลงสำหรับเด็กนะครับแล้วก็อย่าร้องเพลงเดียวนะนะครับนี่แหละครับช่วงเพลงเด็กอันนี้เราจัดให้เด็กฟังไป3ช่วงแล้วเนาะมีคำถามสนุกแน่เลยวันนี้แหละนิทานก็สนุกดีวันนี้เจ้าปีศาจเนี่ยแล้วก็ยังมีเพลงเด็กอีกเยอะเลยเนาะวันนี้จากนั้นอีกช่วงนึงมีคราวนี้เด็กๆต้องจัดให้เราฟังและให้เพื่อนๆฟังและช่วงนี้ก็ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะเจ้าช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนแล้วกันส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: นี่แหละครับส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้เจออะไรบ้างไปเรียนที่ไหนบ้างได้ไปทัศนศึกษาไหมไปทำอะไรกันมีวิชาอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าเนาะนะบางคนก็ชอบได้ทำงานฝีมือทำศิลปะหรือว่าเรียนวิชาอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าระหว่างเดินทางเนี่ยมีข่าวได้พบเห็นอะไรก็ส่งข่าวมาได้เลยนะครับเด็กๆครับในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเราฟังเรื่องราวของเด็กๆอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าพันจะส่งข่าวเล่าเรื่องนิดนึงนะคะส่งข่าวถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะเวลาจะขอเพลงเด็กเนี
1: ่
0: ยให้นึกถึงน้องๆตัวเล็กๆด้วยนะคะว่าเขาจะฟังรู้เรื่องไหมนะคะแล้วความหมายในเพลงดีไห
1: ม
0: น้องๆได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเพื่อนๆเราได้เรียนรู้อะไรบ้างในเพลงนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็สนุกบางเพลงก็สนุกนะคะว่าเย่เย่แต่ว่าพันอยากให้เด็กๆเนี่ยช่วงวัยเนี่ยตั้งแต่เล็กๆไปเลยนะคะอยากให้ฟังเพลงเด็กที่มันสนุกมีประโยชน์นะคะแล้วก็ เราได้ความรู้กับตรงนี้ด้วยนะคะส่วนเพลงบางเพลงที่เราชอบมากมันเป็นฮิตทุกคนเขาก็ฮิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าฮิตแล้วก็บางทีมันก็ไม่เหมาะกับเด็กตัวเล็กๆกันนะคะก็ต้องฟังกันเองที่บ้านได้ไหมคะ
1: น่าจะได้เนาะ
0: นะ
1: เรามีสื่อต่างๆเยอะเลย
0: ใช่ๆนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พระพันธ์ประทับใจคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะเพราะบางทีเนี่ยฟังรายการอยู่หรือให้เด็กๆโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามเนี่ยนะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ได้ยินเสียงอยู่ไกลๆหรือใกล้ๆก็ไม่รู้แต่เบาๆนะบอกว่าค่ะครับสิครับค่ะอย่างเงี้ยค่ะสอนลูกหลานให้พูดเพราะๆอันเนี้ยน่ารักมากประทับใจที่สุดเลยค่ะนะคะก็เห็นไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่รักเราแล้วก็อยากจะทำให้เราเนี่ยได้พูดเพราะๆนะคะแล้วก็เวลาเราโตขึ้นเนี่ยเราก็จะติดสิ่งดีๆติดนิสัยดีๆแล้วพูดดีๆพูดเพราะๆนะคะคนเขาก็จะเมตตาปราณีเราเด็กๆค่ะโอ้เด็กคนนี้พูดเพราะจัง
1: เลย
0: น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาก็อยากคุยด้วยอยากพูดด้วย
0: เพราะถ้าใครถามว่าชื่ออะไรก็บอกได้ลูกกินขนมไหมไม่กินอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยสุภาพอ
1: ่
0: ะถ้าเด็กๆพูดกับผู้ใหญ่อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ข้างๆคอยเป็นพี่เลี้ยงนะแล้วก็บอกว่ามีครับมีค่าด้วยสิขอบคุณมากเลยนะคะประทับใจที่สุดเลยนะคะและหมดแล้วส่งข่าวป้าพันธ์ตอนนี้เราก็จะแนะนำตัวเองนะคะก็จะมีป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยของเราตั้งหลายคนแน่มีฉายาทุกคนเลยคนแรกพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชเขาสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอไว้นะช่วงนี้ก็มีเด็กๆที่เพิ่งมาติดตามรับฟังรายการของเราใช่ไหมครับถ้าอยากฟังรายการของเราที่เคยจัดมาหลายๆตอนแล้วเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยเราได้รวมนิทานรวมเพลงเอาไว้ในนั้นนะเข้าไปฟังได้เลยนะใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะจะมีรายการของเราอยู่แล้วก็จะพิเศษคือจะมีภาพประกอบนิทานด้วยเป็นภาพการ์ตูนอันนี้ฝีมือใครรู้ไหมฝีมือผู้ช่วยของเราอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนแหมเขาก็มีฉายาแต่นั้นก็เรื่องของผู้ควบคุมเสียงนะครับได้ฟังเพลงได้ฟังรายการชัดเจนเลยนี่ก็ต้องเป็นฝีมือผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้ก็คือพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: อันนี้พี่กบ
1: โอ้โหสงสัยเลยนะเจ้ากบเจ้าไก่ไม่ยอมแพ้ร้องบ้างนี่
0: กระดิ่งตามมาติดๆค่ะปิ๊งปิ๊งปิ๊ง
1: แล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณหมูของเรา
0: ค่ะและนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะส่งข่าวก็คือเมื่อวานที่มีคำถามที่บอกว่าเวลาเด็กๆเสียใจร้องไห้เนี่ยอยากให้ใครมาปลอบใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้รู้วิธีการ

0: อ๋ออยากให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะคะบางทีบางเรื่องเนี่ยคนพระพันธ์ไม่ได้สั่งสอนหรือไม่อะไรนะคะแต่ว่าพอดีก็ไปหาข้อมูลมานะคะว่าพระพันธ์เองก็เป็นแม่นะคะเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่ให้เหมาะกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมือใหม่นะคะอาจจะทำยังไงที่จะให้ลูกเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยเราลูกเราเยอะนะคะแล้วก็ซนแล้วเกินเด็กๆรู้ไหม บางทีเราก็เล่นเยอะใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะพี่น้องทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะ นั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทำงานมาเหนื่อยอย่างเงี้ยเด็กๆค่ะ นะคะก็อาจจะเสียงดังไปหน่อยนึง นะคะแล้วก็จะเราก็จะรู้สึกไม่ดีกับตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เด็กก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าเราเองเราก็มีส่วนผิดถูกไหมคะ นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีวิธีการจัดการโดยการอาจจะจากเนาไปไม่ใช่จากเนานะจากเบาไปหาหนักนะจากเบาไปหาหนักก็คืออาจจะคุยกันกับลูกก่อนนะกำลังแบบโอ้ยชนสุดขีดแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะแบบมานั่งคุยก่อนหยุดนั่งคุยนะอันเนี้ยไม่ดีนะอย่าทำนะอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันจะเกิดผลเสียตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องมีการกำจัดสิทธิ์เขาแล้วก็ให้เพิ่มความรับผิดชอบเขาแล้วก็บางทีอาจจะต้องงดรางวัลงดขนมหรือว่าปัดสิทธิ์ดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: นะคะห้ามเล่นเกมกี่
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: แล้วแต่ความผิดนะคะแล้วก็ให้แก้ไขซะนะคะหรืออาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาตั้งแต่เบาไปก่อนนะคะแล้วก็พอเขาเนี่ยเข้าใจนะถึงความผิดของเขาแล้วเราก็ต้องมีบทลงโทษด้วยนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกดีอะนะคะ
1: ค
0: แล้วก็อธิบายเหตุผลแล้วถ้าเขากลับหมายถึงว่าทำดีก็ชมนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกๆไม่มีความรู้สึกที่แบบแต่จริงๆแล้วเด็กๆเขาก็จะมีความรู้สึกเก็บกดนะว่าทำไมมาตีแล้วบ่อยอะไรเงี้ยนะคะเพราะเด็กๆแล้วโตขึ้นก็ลืมไปแล้วแล้วก็บางทีก็จะมาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำว่านี่ไงเพราะคุณพ่อคุณแม่ทำดูแลเราอย่างนี้เราถึงได้เป็นคนดีมาถึงขนาดนี้นะคะแต่สิ่งสำคัญนะคะก็คือเวลาโมโหเนี่ย อย่าเพิ่งลงโทษเพราะมันจะแรงมาก
1: เพราะบางทีเราตอนนั้นอารมณ์กำลังรุนแรง
0: เวลาโมโหอย่าลงโทษแบบสงบสติอารมณ์สักนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเรียกลูกมานั่งคุยด้วยนะคะแล้วก็ดูซิว่าถ้าผิดอย่างนี้จะให้ลงโทษยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มันเบาขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไปค้นมาจากนักจิตวิทยานะคะก็เผื่อจะนำไปใช้กันนะคะตอนนี้เราก็จะสวัสดีกับผู้ที่เขียนมาพี่หมีสวัสดีไปแล้วนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีครับพ่อพันธ์ขอบคุณมากครับในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องการขอเพลงอ๋อนี่ไงคิดตรงกันเลยว่าอยากให้เพลงที่เปิดนั้นมีความหมายที่ดีและสอนใจดีกับเพลงฮิตจังหวะติดหูแต่ไม่มีประโยชน์สำหรับเด็กดังประเดี๋ยวประดาวแล้วประเดี๋ยวก็เลิกฮิตอ้าวอันนี้ตรงใจเรามากเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: ใช่เลยครับ
0: นะคะบางทีเราก็ต้องดูนิดนึงว่าเพลงที่เราเปิดหรือเขาได้ยินมาจากมือถืออย่างเงี้ยมันเหมาะกับลูก
1: เราไหมเพราะว่าเป็นเพลงฮิตใครๆก็เปิด
0: ใช่แล้วบางทีมันมี 2-3 ประโยคค่ะแล้วบางทีมันก็จะมีหลายแบบด้วยนะ
1: ใช่
0: หลายเขาเรียกหลายแบบใช่ไหมคะมันก็จะมีคำพูดอะไรที่มันไม่ค่อยเหมาะสมกับเด็กอะค่ะ
1: เด็กไม่รู้ก็จะจำไปพ
0: ู
1: ด
0: โอ้นะคะแต่มันก็จังโหจังหวะสนุกมาก
1: สนุกเลยเต้นใหญ่เลย
0: แบบแต่ว่าความหมายอะเราดูมันนิดนึงนะคะแล้วก็มันมีอะไรไหมที่จะให้มีประโยชน์สำหรับเด็กหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนะฝากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยฝากดูกันด้วยแล้วก็เลือกเพลงที่ดีๆเหมาะกับวัยเพราะช่วงเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะมันแป๊บเดียวนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: แป๊บเดียวเขาก็โตแล้วค่ะ
1: ก็ดูสิครับที่ฟังรายการของเรายิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยบางคนฟังตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนแป๊บเดียวอยู่ป.3แล้ว
0: ใช่บางคนก็ไปฟัง
1: รายการเอง
0: เพลงอะไรที่ผู้ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็รู้ว่าเราเหมือนกับคุณครูอนุบาลนะคะนะคะคอยรับเด็กใหม่ๆเข้ามาแล้วเราก็จะเป็นสื่อที่คอยดูแลสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกันไว้อย่าให้เข้ามาให้ใกล้เด็กๆเด็ดขาดนะแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีมีประโยชน์มีความสนุกด้วยไม่ใช่มีประโยชน์แล้วแบบไอ้หน้าเบื่ออย่างเดียวนะคะก็มีประโยชน์แล้วก็สนุกมาฝากเด็กๆแล้วทุกคนในครอบครัวนะคะทำด้วยใจรักและทำรายการเด็ก

0: เนี่ยมา 30-40 ปีแล้วนะคะเต็มที่กับเด็กๆนะคะขอโอกาสให้เด็กได้มีรายการเด็กให้มันเยอะๆกว่านี้ยิ่งจะดีมากเพราะว่ารายการของเราเนี่ยนะคะยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยจะเหมาะกับเด็กเล็กขึ้นไปหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยนึงเนี่ยเด็กโตพี่ๆก็ยังฟังได้บางทีพี่ที่เขาฟังเราเล็กๆเนี่ย
1: ก็ยังติดตามอยู่
0: เขายังติดตามอยู่เขายังคิดถึงเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ดีนะคะแต่ว่าเด็กมันก็ต้องโตแล้วก็ได้เรียนรู้ตามวัย
1: เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับ
0: จริงมันก็จะมีช่วง3ถึง6แล้วก็6ถึง10
1: อย่างเงี้ยนะครับ
0: เขาก็จะมีเรื่องราวที่เขาสนใจเพราะพันเคยจัดเด็กโตด้วยหน่อยนึงประมาณสัก5ถึง9ขวบอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบสนใจเฉพาะเรื่องละวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรที่มันแบบลึกๆลงไปอะค่ะนะคะ
1: ก็สนใจประวัติศาสตร์
0: ใช่ครับแต่ช่วงเนี้ยช่วงของเราเล็กๆเนี่ยก็จะพยายามหาเรื่องราวที่ใกล้ๆตัวเขานะคะแล้วก็ดูแลเรื่องความสิ่งดีๆทั้งหลายค่ะความมีน้ำใจความอะไรที่จะสอดแทรกได้ทั้งในนิทานที่พี่แมวเขาเขียนมาและในเพลงเด็
1: ก
0: ที่เรานำเสนอไปและในคำถามนะในทุกเรื่องเราพยายามที่จะสอดแทรกเข้าไปเพื่อให้เด็กๆได้อย่างน้อยๆมีสื่อที่สนใจเด็กนะแล้วเท่าที่ประพันธ์ทำรายการเด็กมาเนี่ยเด็กรุ่นแรกๆเนี่ยนะคะเขามีคุณภาพนะคะตอนนี้โตขึ้นเป็นคุณหมอฟันเป็นคุณหมอเป็นนัก
1: ธุรกิจก็มีนี่เน
0: า
1: ะ
0: ธุรกิจอะไรหลายคนนะคะเล่นดนตรีร็อกก็มีค่ะนะคะก็มีความรู้สึกดีๆว่าสิ่งที่เราได้เขาได้ฟังรายการเราเนี่ยอย่างน้อยเขาได้สิ่งดีๆเก็บไว้ละตอนเล็กๆเนี่ยบางทีมันไม่รู้ตัวหรอกค่ะมันเก็บได้สิ่งดีๆเขาไว้นะคะแล้วมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันเขาโตต่อไปนะคะอันนี้ก็ได้จากปากคุณพ่อคุณแม่รุ่นนู้นด้วยนะคะที่เขาพูดมาว่าลูกเขาได้อะไรจากรายการนี้บ้างนะคะซึ่งสมัยก่อนนู้น 30-40 ปีที่ทำมาค่ะก็เลยมาฝากให้กับทุกท่านคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้เข้าใจลูกหลานในวัยของลูกหลานด้วยนะคะเวลาเขาจะเลือกเพลงหรือเปิดเพลงอะไรในรถเนี่ยคิดถึงตัวเล็กหน่อยนึงนะคะให้เขาฟังในสิ่งที่เหมาะกับวัยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยถูกใจป้าพันนะคะที่พูดตรงนี้มาถูกใจคุณพ่อด้วยคิดตรงกันขอบคุณนะคะวันนี้เด็กๆขาป้าพันคุยยาวเลยกลับมายิ้มแย้มแก้มใสของเรานะคะวันนี้วันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะก่อนที่เข้ารายการป้าพันอดใจไม่ไหวที่จะพูดถึงพี่เนเน่ดีใจที่สุดเลยเด็กๆเห็นไหมคะพี่เนเน่ที่เขา
1: ไปแข่งอเมริกันก็อตทาเลนต
0: ์ใช่ค่ะแล้วเขาก็ได้รับการ
1: รอบชิงใช่ไหมครับ
0: เข้ารอบด้วยแล้วทำไมเขาถึงได้เข้ารอบล่ะทำไมคนทั่วโลกถึงชอบเขาล่ะเด็กๆขานะมันไม่ใช่แค่วันเดียวปิ้งเป็นดาราเลยเขาฝึกฝนไงคะ
1: ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลย
0: เขาชอบอะไรแล้วเขาฝึกฝนนะอดทนมาสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆคนไหนอยากที่จะ
1: ชอบเรื่องอะไรรักสิ่งไหน
0: ก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตในด้านไหนก็แล้วแต่นะคะก็ให้ทำตามความฝันของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเด็กๆค่ะนะคะอันนี้กลับมาที่ยิ้มแย้มแก้มใสของเรานะคะพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569บอกไปแล้วนะคะช่วงแรกจะเป็นคำถามเลยเด็กๆค่ะช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
0: นะเด็กๆคะอยากรู้ว่าเด็กๆมีของเล่นอะไรที่ยังอยากได้เพราะที่บ้านก็มีแล้วบางคนอาจจะไม่มีก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไห
1: ม
0: แต่บางคนเขาก็มีเยอะอยากรู้ว่าเด็กๆมีของเล่นอะไรที่ยังอยากได้บ้างนะคะแล้วก็ทำไมล่ะนะทำไมถึงอยากได้ของเล่นอันนั้นนะคะแล้วก็จะมีคำถามเดี๋ยวพันถามอีกเยอะๆว่าแล้วถ้าไม่ได้ล่ะจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะสรุปว่าคำถามคือมีของเล่นอะไรบ้างที่ยังอยากได้แล้วทำไม
1: เนาะเด็กๆตอบมาเลยได้ทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะครับก็จะมีของเล่นที่ชอบไม่เหมือนกันเอาละมีเด็กๆโทรมาแล้วพัน
0: เชิญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เติมไปเลย
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: แนะนำตัวเลย
4: น้องของขวัญใส่ร้ายลูกค่ะ
0: สวัสดีน้องของขวัญค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับของขวัญมีของเล่นอะไรบ้างครับที่อยากได้อยู่ตอนนี้ครับมีไหมครับมีไหม

0: พูดสิ
1: คะ
2: ของขวัญมีของเล่นอะไรครับที่ตอนนี้กำลังอยากได้อยู่เลยที่อยากได้อยู่ตอนนี
1: ้อ๋อของเล่นนะคะก
2: ็
1: ค
2: ืออ
1: ยากได้ของเล่นก็คือโกโก้ค่ะ
2: โกโก้คืออะไรครับ
1: ของเล่นโกโก้ต่อ
2: เป็นเลโก้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเลโก้ที่มาต่อเป็นชิ้นส่วนแล้วมาต่อเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: ไม่ต่
3: อเรียกว่าอะไรนะคะ
2: เรียกว่าอะไรครับของขวัญ
3: เลโก้ใช่ไหมคะเร
2: ีย
3: กว่าเลโก
2: ้ครับ
3: นะคะเลโก้นะลูกของขวัญนะคะถ้าโกโก้มันเป็นเครื่องดื่ม
2: นั่นน่ะสิ
3: ขวัญชอบมากเลยโกโก้เนี่ยนะคะของเล่นคือเลโก้นะคะ
2: ครับ
3: ที่หนูเอามาต
1: ่
3: อค่ะ
1: พ
3: ู
1: ดผ
3: ิ
1: ดค่ะ
3: โอ้ไม่เป็นไรนะ
2: ไม่เป็นไร
3: เห็นไหมป้าพันธ์ก็คอยบอกกันไงป้าพันธ์ก็เหมือนปู่ย่าตายายเด็กๆพูดผิดป้าพันธ์ก็คอยบอกว่าเออมันเรียกอย่างนี้นะลูกนะอย่างเงี้ยค่ะนะคะเอาละ
2: ครับ
3: อย่าแล้วหนูมี
2: เลโก้หรือยังคร
3: ับ เออมีเลโก้เล่นหรือยังคะ
2: มีหรือยังครับ
1: ยังไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ค่ะ
2: ยังไม่ม
3: ีอ๋อยังไม่มีมีอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วแต่อยากได้เลโก้มากนะคะ
2: คร
3: ับ
1: คุณพ่อแม่ก็อยากซื้อ
3: แล้วทำไมถึงอยากได้อะคะ
1: แอลขวัญชอบต่อค
3: ่
1: ะ
3: อ๋อ
2: ชอบต่อชอบประดิษฐ์ต่างๆ
3: พี่ขวัญถ้าเกิดไม่ได้แล้วคะ
2: จะทำไงดี
1: ก็ท
3: ำไม่ได้
1: อะไร
2: ถ้าเกิดไม่ได้สักทีเนี่ยทำยังไงคะ
3: เออโห
1: ไปต่อไปผมคิดก่อนพ
2: ูดนะคะทำยังไงดีคะ
1: ก็ต่อใหม่ค่ะ
3: หนูไม่มีต่ออ่ะ
2: เออ
3: ถ้ามันไม่ได้ไม่มีสักอันมาต่ออ่ะค่ะทำไงคะ
1: ก
3: ็
1: ใหม่ก็ซื้อใหม่ค
3: ่
1: ะ
3: เอาละซื้อใหม่นะคะ
2: ครับ
3: ส่งข่าวขอเพลงค่ะ
2: วันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมมีไหม
1: ไม่
2: มี
3: แล้วแล้วหนูกินอะไรอยู
1: ่ไม่มี
3: หนูกินอะไรอยู่คะขอบคุณคุณยายปราณีมากสอนให้พูดค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: จ
2: ้
3: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพลงชูมือขึ้นก็หมุนค่ะ
2: อ๋อชูมือขึ้นแล้วมุน
3: ค่ะขอบคุณนะคะขอบสวัสดีคุณยายนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องของขวัญค่ะชูมือขึ้น
2: ครับป้าแต้วใช่ไหมครับ
3: แล้วหมุน
2: หรือเปล่าสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามท่าน
2: ค่ะ
4: เป็นอย่างคะ
3: สวัสดีค่ะป้าแต้วป้าพันธ์เพิ่งไปรับรูปมาจากร้านวันนี้สดสดร้อนร้อน
4: นะคะ
3: ป้าพันธ์เพิ่งไปรับรูปมานะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จึงจะส่งได้ค่ะนะคะเพราะว่าไปใส่กรอบให้เรียบร้อยแล้วป้าแต้วจ๋าป้าแต้วไม่ต้องไปใส่แล้วค่ะ
4: อ๋อค่ะกล่าวมากค่ะรับรองจะเก็บไว้อย่างด
3: ี
4: เลย
3: ได้ค่ะ
4: ตอบอันแรกเป็นลูกแม่แล้วก็ต่ำลงมาหน่อย
3: โถดูนะ
4: วางไว้หัวนอนเลยหนูจะไว้หัวนอนเลยค่ะ
3: ขอบคุณป้าแต้วมากค่ะ
2: คร
3: ับ ดูแลสุขภาพนะคะป้าแต้วจ๋า
2: ครับ
4: ค่ะขอบค
3: ุ
4: ณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: เราถามมีอีกไหมคะ
2: มีอีกครับ
3: อ้าวเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: แนะนำตัวเลยค่ะ
5: น้องเอิงเอ๋ยสายายคิตตี้ค่ะ
3: สวัสดีน้องเอิงเอ๋ยค่ะ
2: วันนี้เอิงเอ๋ยมีของเล่นอะไรครับที่อยากได้มากเลยในตอนนี
5: ้ไมโครโฟนค
2: ่
5: ะ
2: ไมโครโฟนเหรอครับมันเป็นยังไงครับไมโครโฟนของเล่นเหรอครับ
3: ไมโครโฟนเอาไปทำอะไรคะทำอะไรคะ
5: ไปพูดค่ะ
3: พูดไปพูดอะไรอะคะพูดหน้าชั้นเรียนหรือพูดกับตัวเองหน้ากระจก
5: พูดกับตัวเองหน้ากระจกค่ะ
3: อ๋อแล้วหนูอยากจะพูดอะไรคะสมมติมีไมโครโฟนปิ้งอยู่ในมือแล้วหนูจะพูดอะไรดีคะ
2: อะไรคะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะอะไรใช่ไหมคะเป็นแบบพิธีกรอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: นักข่าวอะไรเนาะอะไรงั้นข่าว
3: เลยหนูอยากเป็นนักร้องเป็นผู้อ่านข่าวหรือว่าเป็นนักข่าวอะไรดีคะ
2: ใช่ไหมคะ
5: เป็นคุณครูค่ะ
3: เป็นคุณครู
2: โอ้นี
3: ่
2: แต่ว่าคุณครูลูกศิษย์เยอะต้องใช้ไมโครโฟนเลยนะน
3: ี่ใช่ใช่เยอะ
2: ใครๆก็อยากมาเรียนกับคุณครูเอิงเอ๋ยนะคะ
3: เป็นครู
2: ได้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะคะแต่ก็อยากได้อยู่เนาะ
3: แล้วถ้าเกิดทำไงถึงถ้าจะอยากจะได้มากๆแล้วทำไงถึงจะได้อะคะ
5: บอกแม
3: ่แม่บอกว่าแม่บอกว่าไงดีอะ
2: หนูก็มีของเล่นอยู่เยอะอยู่
3: ต้องรอหน่อยนะคะ
5: รอ
3: ไหมคะ
2: รอไหมคะ
3: รอได้

0: ครับ
1: งั้นขอส่งข่าวขอเพลงค่ะ
0: ครับมีอะไรส่งข่าวไหม
2: ส่งข่าวค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะได้เลยค่ะ
2: หนูกินขนมอยู่ค่ะ
0: เหรอขนมอะไรอ่ะจะหมูอยากรู้ขนมอะไร
2: โดโต้แล้วก็เมทานตะวันแล้วก็โอริโอแล้วก็ฟูไทยค่ะ
1: โอ้เยอะไปหมดเดี๋ยวมีอะไรนะ
0: เมล็ดทานตะวันมีโอริโอ
1: โอริโอนี่เป็นเม็ดนะระวังมันติดคอนะ
0: ชิ้นๆนะแล้วก็ม
1: ีคอยฟัง
0: ขนมกรอบด้วยปูไทย
1: เออนะคะตอนนี้ปากไม่มีอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมคะนะอย่าเพิ่งกินนะตอนคุยกับป้านะเดี๋ยวมันอึ๊บลงไปติดคอหายใจไม่ออกนะ
0: ครับ
1: อะไรอร่อยที่สุดอะไรอร่อยที่สุดคะ
2: ปูไทย
1: ปูไทยนะเอาละแล้วขอเพลงแล้วค่ะ
0: ครับเอาเพลงอะไรดีครับ
2: Let it go
1: ชัดเจนเอ้ยสุดยอด Let it go เยี่ยมพรุ่งนี้ได้ฟังนะคะ
0: ครับ
1: กินขนมให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะด้วย Let it go
0: ครับคำถามเราก็คือตอนนี้มีของเล่นอะไรครับที่เด็กๆอยากได้มากที่สุดเลยในตอนนี้ฮะได้เลยเนาะเด็กผู้หญิงก็เด็กผู้ชายก็จะไม่เหมือนกันเนาะมีของเล่นอะไรครับที่เด็กๆอยากได้มากที่สุดในตอนนี้ตอบมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio สะกดค่ะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะมีโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเลยครับ
3: ทามมี่ค่ะ
0: ทามมี่นะครับ
1: ทามมี่
0: ทามมี่มีฉายาว่าน
3: ักเต้นแจ๊สค่ะ
1: นักเต้นแจ๊สออกเสียงตัวแซดหน่อยลูกแจ๊สอย่างเงี้ยค่ะนักเต้นแจ๊ส
3: ใช่ค่ะ
1: พูดสิลูก
3: ใช่ค่ะ
1: หนูลองพูดสิแบบคุณแม่น่ะเห็นไหมแจ๊สออกเสียงแบบ
3: แจ๊ส
1: อย่างเงี้ยนักเต้นแจ๊ส
0: นะคะ
1: เพราะถ้าแจ๊ดมันเหมือนแบบสีแจ๊ดไง
0: เดี๋ยวเขาจะงง
1: นี่มันสะกดได้ลงท้ายตัวจอซีคือตัวแซ
3: ดคุณยายค่ะไม่ใช่คุณแม่คุณยาย
1: คุณยายโอ้ขอบคุณคุณยายที่สุดเลยค่ะ
0: ครับ
1: นักเต้นแจ๊สวันนี้จะตอบคำถามไหมคะ
0: มีของเล่นอะไรครับที่อยากได้มากเลยตอนนี
3: ้นาฬิกาเอลโม
0: นาฬิกาเอลโม
3: เป็นปลา
1: เป็นปลา
0: เหรอคะนาฬิกาอะไรนะคะ
3: จะเป็นนาฬิกาค่ะ
0: หรอจากการ์ตูนใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
3: นาฬิกาเอลโมมันมีจริง
1: อ๋อมันมีจริงด้วยเหรอคะ
0: หรอ
1: แพงไหมคะแพงไหม
0: แพงไหมแพงไหม
3: แพงมาก
1: ว้ายอันเท่าไหร่คะ
0: หรอ
3: ไม่รู้ค่ะ
1: โอ้ทำไมหนูถึงรู้ได้ไงว่ามันมีนาฬิกายี่ห้อนี้แล้วแบบโอ้สวยแล้วแพงมากหนูรู้ได้ไงคะ
0: หรือเจอได้ยังไงคะ
1: จากในมือถือหรือเพื่อนบอกหรือเห็นเพื่อนมี
0: หรือเห็นที่ไหนคะ
3: หนูจำไม่ได้แล้ว
1: เหรอแต่หนูอยากได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ยังไม่มีใช่ไหมแต่มันแพงมากไง
0: มันมี
1: คำตอบแล้วมั้งจะได้มันแพงอ่ะแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้อะคะ
3: ก็ไม่เป็นไร
1: ทำใจได้ดีมาก
0: นะครับวันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะทัมมี่มีคะ
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะครับแล้วขอเพลงอะไรดีครับครับ
3: แอนนา
1: Let it go แบบ
0: ได้เลยครับ
1: Let it go ฉบับของแอนนานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้หนูกินอะไรอยู่เปล่าคะ
0: กินอยู่หรือเปล่า
3: ส้มค่ะ
1: กินส้มโอ้นี่ประโยชน์นะกินผลไม้นะคะ
0: ค
1: ่ะขอบคุณน้องทัมมี่ขอบคุณคุณยาย
3: กินส้มแล้วเปลือกมันก็ยังอยู
0: ่
3: เลย
0: เปลือกยังอยู่เลย
3: มันเป็นสีขาวๆอะค
1: ่
3: ะใส
1: อันนั้นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรเป็น
0: เยื่อของมันนะครับ
1: เ
0: นาะ
1: เป็นเส้น
3: ๆส้มอะค่ะ
0: เ
1: ป็นเส้นๆด้วยค่ะหรือว่าเป็น
3: ใหญ่ส้ม
1: อันนั้นก็เป็นประโยชน์นะนะคะทำให้เราแบบได้คล่องหน่อยอะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณน้องทัมมี่นะคะขอบคุณคุณยายนะคะ
0: คุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เราฟังกันทุกคนในครอบครัวนะคะยิ้มแย้มแก้มใสดีจังเลยนะคะ

0: เด็กๆคะตอนนี้เราฟังเพลงกันไหมคะเพลงตามคำขอตั้ง5เพลง
1: ยังไม่ได้ฟังนิทานเลยป่ะ
0: วายปันก็ใจร้อนนะกูไม่ได้ฟังเพลงขอโทษเด็กๆด้วยงั้นก็ฟังนิทานกันก่อนนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: แล้วนิทานนะครับในชุดเรื่องของปีศาจวันนี้เสนอตอนเจ้าปีศาจจอมกักตุนเอ๊ะกักตุนนี่มันเป็นยังไงนะป้าพัน
0: ธ์นั่นไงกอไม่ทานกากักตออุดนอตุนกักตุนคืออะไรอ่ะ
1: ก็คือมีของอะไรก็เก็บเอาไว้เป็นของตัวเองเลยนี่ไม่แบ่งใครเลย
0: โอ้โหเหรอ
1: มีตัวว่ามี10ชิ้นเนี่ยแบ่งได้10คนเนี่ยเอาไว้ถ้าตัวเอง7ชิ้นเลยเนี่ยเรียกกักตุนเลยเนาะก็เรื่องมาเริ่มขึ้นที่ในเมืองปีศาจมีปีศาจตนนึงปีศาจทุกตัวเรียกมันว่าปีศาจมือโตแสดงว่ามือมันใหญ่มากเลยใช่ไหมมือของเจ้าปีศาจตัวนี้นะมันใหญ่เท่าไหนเด็กๆรู้ไหมใหญ่เหมือนกระด้งเลย
0: กระด้งเป็นยังไงคะ
1: กระด้งก็จะเป็นไม้ไผ่ที่เขามาสานเป็นภาชนะกลมๆใหญ่เหมือนกะละมังเลยเด็ก
0: ๆแบน
1: ๆแบนๆเนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปหารูปดูนะกระด้งอ่ะแต่อาจจะบางคนอาจจะเคยเห็นของจริงก็ได้เนาะแต่มันใหญ่เลยสมัยก่อนเขาไว้ใส่ของแล้วตาก
0: ตากปลา
1: ตากข้าวสารตากอะไรเนาะนี่แหละเจ้าปีศาจมือโตเนี่ยมือมันใหญ่เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นมือมันใหญ่เนี่ยมันก็ใช้มือสองข้างของมันเนี่ยหยิบของได้ครั้งละมากๆเลย
3: ของเราของเรา
1: ใช่เวลาไปไหนมาไหนมันก็มีกระสอบใบโตไปด้วยครับเอาไว้ทำไมอ่ะเวลามันหยิบของไม่ได้เยอะมันก็เอาไปใส่ในกระสอบแล้วก็สะพายกลับบ้าน
3: โอ้เยอะจังเลยวันนี้
1: ใช่แล้วแต่เจ้าปีศาจมือโตนี่แม่งพวกปีศาจด้วยกันแล้วก็สัตว์ทั้งหลายไม่ชอบเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลามันเจอของอะไรเยอะๆนะมันจะหยิบแล้วมันไม่แบ่งใครเลยอ่ะเนี่ยแล้วมันก็เอามาเก็บไว้ในถ้ำหมดเลยเนาะเน
0: ี่
1: ย
0: ดูดิดูดิเห็นไหมไม่แบ่งกันเลย
1: ใช
0: ่แย่จังเลย
1: วันหนึ่งมันเดินผ่านป่านะครับมันเห็นสัตว์หลายตัวกำลังช่วยกันเก็บเห็ดอยู่หน้านี้หน้าฝนใช่ไหมมีเห็ดผุดขึ้นมาจากดินงอกขึ้นมานี่มีพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเก็บเจ้าหมูป่าเจ้ากระต่ายเนี่ยเก็บเห็ดกันใหญ่เลยสัตว์ทั้งหลายเขาก็เก็บแล้วแบ่งๆกันนะกระต่ายบอกนี่นี่ตรงนี้มีเยอะมามาเก็บ
0: ไหนไหนตรงนี้
1: นี่นี่นี่นี่เจ้าหมูมา
0: เยอะจริงๆ
1: เนาะเก็บนี่แต่ไม่ต้องไปหมดนะแบ่งตัวอื่นเขาได้เดี๋ยวเขาได้มากิน
0: จริงจริงจริง
1: แต่เจ้าปีศาจมือโตสิครับมันเดินมาถึงมันเอามือใหญ่ๆของมันนะกวาดเห็ดทั้งหมดเลย
3: ฟูกองเก่าทั้งหมดเลย
1: นะครับแล้วเอายัดใส่กระสอบเลยพวกสัตว์ทั้งหลายก็บอกอ้าวทำไมทำอย่างนั้นน่ะ
3: อ้าวก็ฉันมือโตไงฉันก็ต้องเก็บเยอะๆเลย
1: ถ้าเอาไปหมดแล้วเดี๋ยวพวกสัตว์ที่เขามาทีหลังเขาก็ไม่ได้กินดิ
3: ก็เรื่องของเขาฉันไม่สนใจ
1: แล้วเธอจะกินได้หมดในทีเดียวเหรอ
3: หมดแ
1: อ
3: นช
1: อบไม่ดีเลยเนาะดีครับแป๊บเดียวเท่านั้นเห็ดที่ขึ้นมานะไม่เหลือเลยโอ้ยพวกสัตว์ทั้งหลายทำไมทำอย่างเงี้ยนะเนี่ยแหละไปเจอลิงพวกลิงกำลังเก็บมะม่วงป่านะมันก็เอามือที่โตเหมือนกระด้งนะกวาดมะม่วงฟูเข้ากระด้งแล้วก็ใส่กระสอบกลับไปหมดเลย
3: ได้มะม่วงอีกแล้ว
1: พวกลิงก็บอกไอ้นี่พวกฉันเก็บเป็นคนละ5ลูกพอกินนั่นน่ะเจ้ามาเอาไปทีเดียวหมดเลยได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้าเจ้าอยากโง่เก็บน้อยทำไมฉันฉลาดฉันเก็บเยอะ
1: เราก็เก็บแค่พอกินน่ะสิ
3: โอ้ยฉันชอบเก็บเยอะ
1: แล้วจากนั้นมันก็ไปเก็บผักป่ามาหมดเลยจนเจ้าหมูบอกเอ้ยทำไมวันนี้ผักป่ามันหายไปไหนหมดเลยอ่ะ
3: เอออยู่ที่ฉันฉันเก็บมาหมดแล้ว
1: จากนั้นนะครับโอ้ยวันนี้นะมันได้เห็ดนะกองเบิ่มเลย
3: ดีใจที่สุด
1: ได้มะม่วงอีกกองใหญ่ได้ผักอีกมากมายเลยได้หัวเพื่อหัวมันมาด้วยนะมันก็แบกเลยหุยแบกกระสอบหนักเลยเอาเข้าไปในถ้ำมันเอาไปเก็บไว้เจ้าตุ๊กแกที่อาศัยอยู่หน้าถ้ำก็ทักเจ้าปีศาจว่ายังไงครับ
3: อ้าวเจ้าปีศาจ
1: ฮะไอ้ตุ๊กแก
3: ทำไมวันนี้แบกอะไรมาเต็มเลย
1: อ้าวฉันก็เก็บอะไรได้ฉันก็เอามาตุนเอาไว้กินนี
3: ่โอ้ยมันเยอะมันเยอะมันเยอะเข้าใจไหม
1: ทำไมล่ะ
3: ก็จะเสียหมดน่ะสิแล้วจะกินไม่หมดมันจะเหม็นเลยนะ
1: ไม่เป็นไรอะเก็บมาไว้เยอะๆก่อน
3: ว้าย
1: เด็กๆครับเจ้าปีศาจมือโตเนี่ยมันก็เก็บของกินมาได้เยอะเลยใช่ไหมแต่มันกินไม่หมดครับกินไม่ทันเนอะใช่ไหมเด็กก็เคยใช่ไหมบางทีไปตักอะไรมาเยอะเนี่ยคิดว่าจะกินหมดเนาะแต่ว่าเป็นยังไงกินได้ครึ่งเดียวอิ่มละ
0: กินไม่หมด
1: อีกครึ่งนึงก็เป็นของเหลือสิก็ต้องทิ้งเนาะน่าเสียดายเนี่ยเจ้าปีศาจมือโตก็เหมือนกันเลยเก็บเห็ดไม่เยอะก็กินไปได้ไม่กี่ดอกก็อิ่มละแล้วก็กินมะม่วงไม่กี่ลูกก็อิ่มละกินผักไปเท่าไหร่ก็อิ่มละแต่มันงกไปมันไม่แบ่งสัตว์อื่นเลย

0: เนาะจากนั้นมันก็เก็บเอาไว้ในที่สุดอาหารเนี่ยเห็ดก็เริ่มเน่าเสียมะม่วงก็เน่าแล้วนะครับผักก็เริ่มเน่าดำๆแล้วแต่มันก็ยังงกอยู่นะมันไม่แบ่งใครจตุแกบอกแบ่งสัตว์อื่นเขาบ้างเนี่ยไม่งั้นไม่แบ่งเนี่ยมันก็เสียหมดนะ
1: อย่ามายุ่งกับฉันฉันกินหมดไปเหลือเลย
0: จะปีศาจมือโตเขางกแบบเนาะมันเห็ดถึงจะเก่าจะเริ่มมีราขึ้นเนาะมันก็กินมะม่วงนี่ช้ำจนไม่ดีแล้วมันก็กินผักนี่ดำแล้วมันก็กินครับด้วยความงกของมันนะครับกินหมดเลยแล้วเป็นยังไงล่ะครับหลายวันผ่านไปพวกสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาเก็บเห็ดเก็บผลไม้เก็บผักก็คุยกันให้พวกเราวันนี้ไม่เห็นเจ้าปีศาจมือโตมาตั้ง 4-5 วันแล้วอ่ะ
1: ใช่ใช่แต่ระวังนะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ยุ่นมาแล้วมันรวบหมดเลยนะ
0: ใช่เนาะแต่ดีจังเลยนะมันไม่มาเนาะ
2: ใช่
0: เน
2: า
0: ะ
2: เอามาเร็วๆก็มาตรงนี้นะมาแบ่งมันกันนะ
0: ใช่แล้วเก็บไปแค่พอกินก็พอแล้ว
2: จริง
0: นะครับก็มีเจ้าลิงตัวนึงสงสัยก็เลยไปถามเจ้าตุ๊กแกเพราะเขารู้ว่าตุ๊กแกนี่อยู่รู้จักกับเจ้าปีศาจมือโตลิงก็ถามตุ๊กแกตุ๊กแกเจ้าปีศาจมือโตที่งกงกที่ชอบหยิบของทีละเยอะๆมันหายไปไหนเหรอ
1: ตุ๊กแก
0: เอาว่าไงล่ะ
1: คือว่าเฮ้ยเจ้าปีศาจนะกินอาหารที่เน่าๆนะ
0: ที่มันเก็บเอาไปตุนไว้เหรอ
1: ใช่แล้วเอามาต้องกองเบลอเลยแล้วก็ไปกองไว้มันอันก็เน่ากินไม่ทันมันก็กินเข้าไปท้องก็เลยเสียเลยปวดท้องร้องโอยโอยโอยอยู่ตอนเนี้ยไปโรงพยาบาลในเมืองปีศาจแล้ว
0: แล้วอีกนานไหมเนี่ยกว่ามันจะหายเนี่ย
1: นานเลยล่ะ
0: โอ้พวกปีศาจพวกสัตว์ทั้งหลายก็ไปบอกเนี่ยเห็นไหมมันด้วยความงกเนี่ย
1: ใช่
0: มันเอาไปกินไม่หมดแล้วพยายามจะกินของเน่าของเสียก็เลยไม่สบายเลย
1: ใช่
0: พวกเราเก็บแต่พอกินก็พอนะ
1: ใช่มันต้องแบ่งปันกันสิทุกตัวจะได้กินกันหมด
0: ใช่เลย
1: ฉันว่านะถ้ากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วเธอว่าเจ้าปีศาจจะเปลี่ยนนิสัยไหมนะ
0: เออเด็กๆครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะว่าเจ้าปีศาจมือโตจะเปลี่ยนนิสัยหายงกหรือเปล่าเนาะนะครับแล้วแต่เด็กๆนะเด็กๆคิดว่ามันจะเปลี่ยนไหมล่ะนี่แหละครับจบแล้วครับ
2: จบแล้วเรื่องอะไรนะคะเรื่องนี
0: ้ปีศาจจอมกักตุน
2: กักตุนก็เก็บไว้เยอะๆไม่แบ่งใครเลยอะค่ะเด็กๆค่ะ
0: ใช่ทั้งที่ตัวเองก็กินไม่หมดในคราวเดียว
2: ใช่นะคะนี่เด็กคะนิทานจบแล้วค่ะ
0: คร
2: ับแล้วเราก็จะฟังเพลงแล้วนะคะเพราะว่ามีเพลงขอไว้เยอะเลยค่ะในช่วงคลื่นเคลงกับเพลงเด็ก

านนะคะเราไม่ได้ทันฟังเพลงยีราฟคอยาวจบเพลงนะคะวันนี้ก็จะได้ฟังเพลงกันต่อเต็มๆเพลงนะคะยีราฟคอยาวค่ะอยู่ในอัลบั้มปูน้อยค่อยเดินเพลงนี้พี่ธันวาฉายาราศีธนูขอมาเชิญฟังค่ะ

ฟังต่อเลยนะคะเพลงหยอดกระปุกค่ะเพลงหยอดกระปุกนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเพลงนี้น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอค่ะเชิญค่ะ

0: ันได้เท่าไหร่
1: ได้เท่าไหร่
0: ไม่ต้องกลัวว่าจะได้น้อยได้มากขอให้หยอดนะคะเป็นเงินออมของเรานะคะอีกหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงที่น้องปฏิเวชฉายาเด้งขอมานะคะเป็นเพลงเห็นเขาบอกโซดาป๊อปโซดาป๊อปนะก็หันก็ไปเปิดดูมันไม่มีเนื้อเพลงนะแต่มันเป็นลูกแก้วลูกหินนะเด็กๆลูกแก้วอ่ะลูกแก้ว
1: แล้วมัน
0: ก
1: ็
0: กระทบก
1: ัน
0: ป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งเป็นเสียงดีจังเลยนะคะก็มันก็เพราะนะคะมันไม่มีเนื้อเพลงนะคะโซดาป๊อปเคป๊อปซองเดมอนฮันเตอร์สนะคะลองฟังดูนะคะโซดาป๊อปค่ะ

0: สั้นๆเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: เออไม่รู้ว่าเด็กๆเคยรู้จักไหมเขาเรียกลูกดีดอ่ะ
1: ครับลูกแก้วเอามาเล่นกัน
0: ไม่ใช่ลูกดีดนะคะที่มันเป็นแผงแล้วมันตอกตะปูอ
1: ่
0: ะแล้วก็มีที่ดึง
1: อีปึ๊บแล้วให้หล่นลง
0: แล้วลูกแก้วมันก็จะไปกระทบชิ่งกับตะปูต้องแต้งต้องแต้งต้องแต้งแล้วก็หล่นเนี่ยก็เนี่ยมาทำอย่างเงี้ยประยุกต์มานะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งเพลงได้ไหมคะตามคำขอแบบเพลงนี้เนี่ยยาวหน่อยนะ
1: ครับ
0: 3นาทีผีเสื้อค่ะผีเสื้ออยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกนะคะพี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมาเชิญฟังค่ะ

0: ผีเสื้อ
1: เพลงผีเสื้อเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงของพี่โตนิดเดิมนะคะเพราะว่าทีแรกเราก็กลัวนะ
2: นั่นสิครับผีมาเต็มไปหมดเลย
1: โอ้มีแต่ผีนะแล้วเด็กจะกลัวไหมปรากฏว่าพี่ที่เขาโตหน่อยนะคะ6-7 ขวบเนี่ยสนุกซะอี
2: ก
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: หัวเราะกันคิกคักคิกคักนะคะก็สรุปว่าเป็นผีเสื้อนะคะไม่ใช่ผีกางเกงนะคะเด็กขายิ้มแย้มแก้มใสเรามีคำถามอยู่แล้วพระพันธ์ก็จะอ่านคำตอบอยู่แล้วเด็กๆใครอยากตอบลองฟังดูนะคะ
2: เราถามว่ามีของเล่นอะไรครับที่เด็กๆอยากได้มากเลยในตอนนี้นะครับ
1: ค่ะอย่าลืมตอบมานะคะ
2: ครับเราก็
1: โทร022183975-7 หรือจะพิมพ์ได้ที่ LINE @jularadio ค่ะพระพันธ์อ่านไปเรื่อยๆนะคะพี่หมีไม่ได้ตอบแต่พี่หมีเสนอแนะมาว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ตีลูกแรงๆนะคะอันนี้คนละเรื่องนะของเมื่อวานนี้ก็เรากลัวว่าลูกจะไม่กล้าปรึกษาตอนโตอันนี้ก็
2: เป
1: ็
2: นไปได
1: ้นะคะมีพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าอยากได้เลโก้ค่ะหนูชอบต่อตัวค่ะนะถ้าไม่ได้ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะคะส่วนน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าอยากได้ไมโครโฟนนะคะเอาไปพูดกับตัวเองค่ะหน้ากระจกซ้อมก่อนแบบเป็นคุณครูนะคะน่ารักนี่พี่น้องทัมมี่ฉายานักเต้นแจ๊สนะคะก็ตอบว่าอยากได้นาฬิกาเอลโมเป็นการ์ตูนนะคะเอลโมนะคะซึ่งมันแพงมากก็เอาไว้เราเก็บตังค์ย่อยกระปุกไ
2: ง
1: ย่อยกระป
2: ุ
1: กนะคะเนาะแล้วก็ลุงโตลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนคนที่เป็นมือประจำของเราในการวาดการ์ตูนให้กับนิทานพี่แมวทุกเรื่องเลยนะคะใครอยากเห็นต้องไปดูที่ไหนนะ
2: Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอครับ
1: ตอบคำถามลุงโตก่อนลุงโตบอกว่าอยากได้ดินน้ำมันเพราะลุงโตเนี่ยจะได้ปั้นทุกอย่างที่อยากได้ไม่ต้องไปซื้อเข้าใจนะเออเด็กๆคะขอบคุณค่ะ
2: คร
1: ับขอบคุณคำตอบเด็กๆนะคะก็คือถ้าอยากได้แล้วยังไม่มีอะไรอยากได้มันก็เป็นความปกติของคนนะก็อยากได้นั่นอยากได้นี่แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าพ่อแม่เรามีตังค์พอไหมหรือเรามีไหมบางทีมันแพงเกินไปมันก็เกินไปนะถ้าอยากได้เราก็เก็บตังค์หรือถ้าของเล่นมีเยอะแล้วก็อดใจไว้หน่อยนึง
2: น
1: ะไปหาซื้ออะไรที่มันจำเป็นจริงๆนะคะนี่ขอบคุณเด็กๆที่ตอบมาเรายังมีเวลาอีก1นาทีให้ฟังเพลงไม่เห็นแก่ตัวค่ะปิดท้ายรายการนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วค่ะไม่เห็นแก่ตัว

0: ไม่เห็นแก่ตัวนะเด็กๆค่ะก็เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งนะคะแล้วยังมีอีกหนึ่งเพลงคือนิทานหิ่งห้อยซึ่งเราฟังไม่ได้เพราะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เลยเพลงแรกเลยค่ะพี่นนท์ค่ะพี่นนท์ฉายากินขนมนะคะพรุ่งนี้นิทานหิ่งห้อยนะคะวันนี้หมดเวลานะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนนอกจากเด็กๆทุกคนแล้วเบื้องหลังสำคัญมากคือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็กลับมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รู้

0: ายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
1: เรื่องกับหมูปัญญาอีกแล้วเหรออ
2: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
1: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
5: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
6: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับเราเริ่มต้นจุฬาเดลี่กันในวันนี้กับกิจกรรมจุฬา Global Youth Leadership Program 2026ซึ่งก็ได้มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาในส่วนของพิธีเปิดโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการกิจกรรมนี้สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นโดยมีนักศึกษาจำนวน31คนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ12แห่งทั่วโลกเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้หัวข้อความยั่งยืนและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเรียนรู้ร่วมกันผ่านประสบการณ์ในพื้นที่ชายฝั่งและเมืองของประเทศไทยตลอดระยะเวลา1สัปดาห์ของการจัดโครงการนั้นทางผู้จัดโครงการมีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ทักษะและมุมมองให้แก่นิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในประเด็นด้านความยั่งยืนและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของตนเองในการร่วมแก้ไขความท้าทายด้านความยั่งยืนผู้เข้าร่วมโครงการก็ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วและวัดอรุณราชวรารามและก็ได้เยี่ยมชมพื้นที่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการก็ได้เดินทางไปยังเกาะแสมสารและเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีเพื่อฟังการบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ภาคสนามทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับบริบทด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนในสถานการณ์จริงครับอีกกิจกรรมสำคัญที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับช่วงท้ายของโครงการนั้นก็คือกิจกรรม Sustainability Challenge Hackathon โดยแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็น4ทีมด้วยกันมีสมาชิกจากหลากหลายสาขาวิชาและหลากหลายประเทศเป็นสมาชิกในทีมและแต่ละทีมนั้นก็จะได้รับโจทย์ให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดโครงการมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนบนเกาะแต่ละทีมก็จะต้องจัดทำผลงานที่เป็นรูปธรรมซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อเสนอเชิงนโยบายต้นแบบแนวทางแก้ไขปัญหาแคมเปญสร้างความตระหนักรู้หรือแผนงานด้านความยั่งยืนและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของทีมในช่วงการนำเสนอผลงานครับและคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลคุณภาพสูงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมและขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬา XL ก็ได้เปิดตัวโครงการจุฬา XL Creator Network เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022181273-6หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook จุฬา XL Hub ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

มติตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมช.คนใหม่นักรัฐศาสตร์มองรัฐบาลปรับสูตรยาใหม่แก้ปัญหาชายแดนใต้สื่อสารเชิงรุกอุดช่องว่างข่าวกรองพิมพ์ลายนิ้วมือไม่เต็มกลโกงเลี่ยงตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนราษฎรเอี่ยว3อดีตปลัดผู้ร่วมขบวนการเกือบ20สวม10บัตรเลขศูนย์กว่า 5,000 คนจอถอนใบอนุญาตเด็ดขาดโรงงานหมิงตี้หลังไฟไหม้ซ้ำดำเนินคดีทุกฐานความผิดหามาตรการป้องกันควบคุมพื้นที่เข้มนำเข้าผักจีนหว่านปนเปื้อนฟอร์มาลีนอย.สุ่มตรวจด่านนำเข้าตลาดค้าส่ง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิสระครับ
1: ดิฉันวรรณวิสาธินวัฒน์ค่ะ
0: เช้านี้ตื่นมาด้วยข่าวดีนะครับไหนใครตื่นมาเชียร์เนเน่กันบ้างครับตอนนี้เนเน่เข้ารอบชิงนะครับอเมริกาก็อตทาเลนต์ครับตามเชียร์กันรอยยิ้มความประทับใจแล้วก็ต้องลุ้นต้องเชียร์ให้กำลังใจกันต่อในรอบชิงนะครับ
1: เนเน่ค่ะเขียนประวัติศาสตร์ให้ตัวเองได้สำเร็จนะคะ และดิฉันเชื่อว่าศิลปินวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตคนนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในการแสดงวันนี้ก็คือเพลงที่เนเน่เลือกใช้ในโชว์นะคะเธอปลุกเพลง Black Hole Sun เป็นเพลงของวงร็อกอเมริกันเพลงเก่าที่มีอายุกว่า30ปีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะเนเน่รอเยลหรือแพรวรัติการอำลอยบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ในรอบไลฟ์โชว์ค่ะเลือกแสดงเพลงร็อกระดับตำนานอย่างเพลง Black Hole Sun ของวงซาวด์การ์เด้น

เธอโชว์ทั้งพลังเสียงและฝีมือกีตาร์จนในที่สุดสามารถคว้าโกลเด้นบัตเซอร์ได้สำเร็จกรรมการทาวิมันเดลนักแสดงตลกและพิธีกรชื่อดังบอกว่า NBC เอาเงินล้านให้เธอไปเดี๋ยวนี้เลยฮาวีกำลังเชื่อว่าเธอจะเป็นผู้ชนะค่ะเช่นเดียวกับโซเฟียวอร์การ่านักแสดงและพิธีกรระดับโลกที่บอกว่าเน่ๆ

0: อีกคนหนึ่งครับกรรมการคนนี้ตัวตัดสินเลยครับเมลบีครับเป็นอดีตสมาชิกวงสไปค์เกิลนะครับเมลบีเนี่ยบอกว่าหลังเวทีเห็นเน่แบบนี้นะเขาดูเงียบๆอ่อนน้อมถ่อมตนครับแต่พอเน่อยู่บนเวทีแม่มันลุกเป็นไฟครับอยู่บนเวทีอย่างกับคนละคนเมลบีเนี่ยเขาชมนะครับบอกว่าเน่ยอดเยี่ยมทั้งเสียงร้องเสียงกีตาร์ภาพลักษณ์แล้วก็ทัศนคติครับแล้วก็เป็นคนกดโกลเด้นบัสเซอร์ปุ่มทองคำครับนี่กดปุ๊บอันนี้คือตั๋วพิเศษเป็นสิทธิพิเศษของกรรมการแต่ละคนครับที่ทำให้ผู้แข่งขันคนนั้นๆคนที่เขาชอบเนี่ยชอบคนไหนคนนั้นจะได้เข้าสู่รอบชิงเลยอันนี้เป็นตัวตัดสินครับที่ทำให้เน่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีโดยไม่ต้องรอลุ้นคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านครับ
1: ความน่าสนใจของโชว์ไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถของเนเน่นะคะหลายคนพูดถึงเพลงที่เนเน่เลือกใช้ค่ะเพราะว่า Black Hole Sun เป็นหนึ่งในเพลงสัญลักษณ์ของ Seattle Sound และเพลงแนว Alternative ปลายยุค90นะคะเพลงนี้แต่งโดยคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับและเป็นนักร้องนำของวง Soundgarden ค่ะเป็นเพลงที่มีความโดดเด่นด้วยโครงสร้างดนตรีที่ทั้งมืดมนและหนักหน่วงไม่ใช่เพลงที่ใช้ความเร็วนะคะแต่สิ่งที่ยากก็คือทั้งการร้องแล้วก็การเล่นดนตรีหรือว่าเล่นกีตาร์กลุ่มผู้ที่สนใจดนตรีส่วนหนึ่งมองว่ารอบก่อนหน้านี้เนเน่โชว์เพลงซอมบี้แล้วก็ฮิสทีเรียทำให้หลายคนคาดเดาว่ารอบนี้เนเน่อาจจะมากับแนวร็อกแอนด์โรลแต่เนเน่กลับทำเซอร์ไพรส์ค่ะเธอเลือกแสดงแนวเพลงแบบกรันช์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดนตรีที่สร้างชื่อให้อเมริกายุค90นะคะจึงสร้างแรงเซอร์ไพรส์ทำให้เกิดความรู้สึกสดใหม่แล้วก็ได้ใจคนอเมริกันเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ติดตามการแสดงของเธอเมื่อเช้าผ่านช่องทางต่างๆมาบ้างแล้วนะคะไม่ต่างจากแฟนคลับที่จังหวัดภูเก็ตค่ะชาวบ้านไม้ขาวอำเภอถลางบอกว่าเคยเดินทางไปชมการแสดงของเนเน่ที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาจากนั้นก็ติดตามเชียร์และให้กำลังใจเนเน่มาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ประทับใจเนเน่จะแข่งขันรอบต่อไปซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะรอบชิงชนะเลิศของเนเน่จะตรงกับช่วงเช้าวันพุธที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
0: ปมการเสียชีวิตของน้องเมยวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะครับเรื่องนี้เข้าสู่การตรวจสอบของหลายหน่วยงานครับทั้งกระบวนการยุติธรรมหลักรวมไปถึงการตรวจสอบของกรรมาธิการในสภานะครับอย่างการตรวจสอบในกรรมาธิการการกฎหมายของสภาวันนี้แม้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือคดีนี้ใกล้จะหมดอายุความครับนายพิเชษฐ์ตัญญาการนางสาวสุกัลยาตัญญาการพ่อแม่ของนายภัคพงษ์ตัญญาการหรือว่าน้องเมยนะครับอดีตนักเรียนเตรียมทหารเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเข้าฟังครั้งที่2ครับที่กรรมาธิการการกฎหมายของสภานำโดยนายรังสิมันโรมประธานกรรมาธิการนะครับร่วมประชุมในวันนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทหารพระธรรมนูญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับร่วมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบครัวเนี่ยยังติดใจในหลายประเด็นนะครับทั้งผลการชันสูตรสาเหตุการทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวผู้กระทำผิดและการเก็บรักษาอวัยวะที่พบว่าบางส่วนนั้นหายไปครับวันนี้แม้จะมีการชี้แจงนะครับแต่ครอบครัวยังไม่คลายความสงสัยแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนครับ
2: มันก็ยังไม่กระจ่างเนาะมันยังติดสงสัยหลายประเด็นอยู่คือใช่ต้องรอคงต้องรอนัดหน้าอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้ก็แบบค่อนข้างจะตกใจเกี่ยวกับว่าเรื่องคดีเนี่ยคือคดีชันสูตรคดีที่เราแจ้งที่สน.พญาไทอยู่ๆอ่ะไปแจ้งในปี63น้องอยู่มันที่อยากได้ทนายถามอ่ะคือมันหมดอายุความไปก่อนที่ท่านอัยการทหารจะบอกเราซะอีกมันเสียใจเนาะใช่มันก็น่าตกใจแล้วมันก็น่าเสียใจอีกคดีนึงนี้มันก็จะหมดในปี70
0: นายรังสิมันประธานกรรมาธิการการกฎหมายนะครับ

0: บอกว่าตอนนี้เวลาสำหรับการสืบสวนและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในบางประเด็นเหลือไม่มากครับและคดีบางส่วนกำลังจะหมดอายุความแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้แล้วก็ยังไม่สามารถมอบความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ครับที่สำคัญยังไม่มีใครรับผิดชอบกับการเสียชีวิต
1: การตรวจสอบที่ดินเขากระโดงกำลังถูกขยายความถูกตีความว่าเป็นประเด็นทางการเมืองและอาจจะลุกลามกลายเป็นการฟ้องเรื่องการหมิ่นประมาทนะคะมีความเคลื่อนไหวสำคัญล่าสุดมาจากตัวของทนายอันบุรีรัมย์หรือว่านายพัทรพงศ์สุขพักษรนะคะที่บอกว่าการยื่นตรวจสอบเรื่องที่ดินเขากระโดงนั้นมันเหมือนกับเป็นการไปจี้ปมฝ่ายการเมืองก็เลยทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยโต้กลับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์พาดพิงไปถึงครอบครัวนะคะและบอกว่าประเด็นนี้เตรียมยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อศาลสัปดาห์หน้าค่ะหนังสือทวงถามความคืบหน้าและขอให้อนุมัติเลขสืบสวนคดีบุกรุกลำรางทางเดินสาธารณะที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์คือเอกสารที่นายพัทรพงศ์สุขพักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์นำมายื่นวันนี้นะคะโดยมีนางสาวอรุณศรีวิชาวุฒิผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษเป็นผู้แทนรับเรื่องทนายอั๋นบอกว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนเคยยื่นเรื่องให้ DSI ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงการถมดินทับห้วยคลองลำรางและทางสาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างโครงการลักษณะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในเชิงธุรกิจและขอให้ตรวจสอบ13บริษัทบุคคล33รายค่ะแต่หลังจากรับเรื่อง DSI ยังไม่ออกหมายเลขสืบสวนพร้อมเรียกร้องให้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อเดินหน้าสืบสวนคดี
2: เลขสื่อก็ยังไม่ออกเลยมันยังมีอีก2ขั้นตอนพอได้เลขสื่อมาปุ๊บอนุมัติว่าจะให้เป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไรอยากจะดึงเชงทำไมไม่ไปดึงตรงนั้นก็เลยให้เห็นว่าอันนี้แหละคือกล่องดวงใจพวกเขาไม่อยากพลาดคนที่อยู่เขากระโดงกลัวมากก็คือกลัวการเข้ากระบวนการยุติธรรมในทางอาญากลัวมากเคยมีแล้วนะเคยมีนายตำรวจตอนนี้แก่แล้วอาจจะอะไรความหลังความในใจหรือไม่อย่างไรแต่ไม่ต้องการให้เข้ากระบวนการยุติธรรมในทางอาญาเลยกลัวมาก
1: สำหรับการตรวจสอบที่ดินเขากระโดงนะคะทนายอั๋นตั้งข้อสังเกตบอกว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ไปกระทบกับคนบางกลุ่มจนทำให้พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคล้ายกับว่าคุมอาการไม่อยู่อันนี้คือมุมของทนายอั๋นนะคะแล้วก็ทำให้รัฐมนตรีเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์พาดพิงไปถึงคนในครอบครัวของทนายอั๋นซึ่งตัวทนายอั๋นเองก็มองว่าเป็นการตอบโต้ที่ไม่เหมาะสมล่ะค่ะโดยการพูดพาดพิงก็จะขอใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาสัปดาห์หน้าค่ะ
0: ท่านผู้ชมจำเหตุการณ์โรงงานไฟไหม้โรงงานมินตี้ที่สมุทรปราการได้ไหมครับตอนนั้นเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี64นะครับแล้วก็สร้างผลกระทบกับชุมชนโดยรอบเป็นวงกว้างครับมาถึงวันนี้ครับกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมที่จะเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานนะครับทำให้ท้องถิ่นครับต้องคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคุยเพื่ออะไรรื้อถอนและขนย้ายสารเคมีต่างๆออกจากพื้นที่ถังสแตนเลสบรรจุเม็ดโฟมนะครับที่อยู่ในบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดอยู่ที่หมู่15ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับอยู่ในสภาพเสียหายนะครับจากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี64แล้วก็ถูกสั่งหยุดประกอบกิจการตามมาตรา39วรรค1ของพ.ร.บ.โรงงานครับและกำหนดให้ผู้ประกอบการเข้ามาแก้ไขและขนย้ายวัตถุอันตรายออกไปครับแต่การจัดการยังไม่เรียบร้อยปัจจุบันครับภายในโรงงานเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีการประกอบกิจการนะครับทำให้มีคนลักลอบเข้ามาตัดเศษเหล็กแล้วก็เศษโลหะที่อยู่ในพื้นที่เป็นระยะทำให้เกิดประกายไฟกระเด็นไปติดเชื้อเพลิงที่ตกค้างอยู่ครับทำให้เกิดเพลิงไหม้หลายครั้งเช่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยห่วงเรื่องของไฟไหม้เพราะว่าในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนจำนวนมากครับ
3: ก็กลัวค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับโรงเนี้ยเพราะโรงนี้มันเป็นโรงโฟมเพราะครั้งแรกมันก็แรงอยู่เราก็กลัวทุกครั้งแหละเพราะมันขึ้นเพราะวันนั้นก็รู้สึกว่ามองจากองศาตรงเนี้ยนะมันจะขึ้นตรงนี้พอดีแล้วมันขึ้นเยอะควันดำเลยกลัวก็คือกลัวมันจะลามอย่างเดียวเพราะว่าคนที่เข้ามาลักลอบอ่ะเข้ามาบอกมาเหมือนก็เห็นว่ามา

0: ำรวจสายตรวจเขาก็มาวนอยู่เขาเห็นเขาก็ตักเตือนแต่ก็เหมือนก็มาอีกก็อย่างว่าแล้วมันไม่มีคนไปเฝ้าตลอด
1: จากข้อกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอบต.บางพลีใหญ่อุตสาหกรรมจังหวัดรวมทั้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนที่กำลังลงพื้นที่กันมาหามาตรการป้องกันการลักลอบเข้ามาตัดเศษเหล็กเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้แล้วก็มีกลิ่นของสารเคมีนะคะ
2: บ้านเนี่ยก็หวาดผวาแน่นอนครับเพราะว่าตรงนี้ใกล้กับพื้นที่มากๆแล้วก็เรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรเนี่ยชาวบ้านก็กังวลครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ถังด้านหลังเนี่ยเป็นถังที่เก็บเม็ดพลาสติกนะครับซึ่งเวลาถูกเผาไหม้เนี่ยก็จะแน่นอนครับก็จะต้องส่งผลต่อสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็มีกลิ่นแน่นอนอยู่แล้วเฉพาะเวลาโดยเฉพาะเวลาที่มีฝนตกแล้วก็แดดออกแรงๆชาวบ้านจะได้กลิ่นเยอะมากครับ
3: อบต.บางพลีใหญ่ครับดำเนินการอายัดพื้นที่ตามขั้นตอนคำสั่งของคณะกรรมการจังหวัดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนครับแม้จะอายัดพื้นที่ไปแล้วครับแต่อบต.ยังไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการหรือปรับปรุงพื้นที่ได้ทันทีนะครับโดยจะสรุปแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเช่นพ.ร.บ.โรงงานกฎหมายควบคุมอาคารการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อให้ภาครัฐมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการเข้าไปรื้อถอนและการจัดการขนย้ายสารอันตรายออกจากพื้นที่ครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลแล้วครับ
4: คืออบต.อายัดพื้นที่ตามที่คณะกรรมการจังหวัดนะคะเราได้ประชุมกันในครั้งสุดท้ายแล้วก็มีให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ดำเนินการอายัดพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะเราอยู่ในรูปของคณะกรรมการจังหวัดนะคะมีในหลายๆภาคส่วนที่เข้ามาเป็นรูปคณะกรรมการจังหวัดทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งปภ.นะคะเราเข้ามาดูแลพื้นที่เข้ามาดูพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะช่วยกันบูรณาการกันแก้ปัญหานะคะในบริษัทมิงตี้นี้ค่ะ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับสั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการครับไปดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการบริษัทมิงตี้ในทุกฐานความผิดครับแล้วก็เตรียมเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา39วรรค3ของพ.ร.บ.โรงงานนะครับเนื่องจากการแก้ไขยังไม่เรียบร้อยและผู้ประกอบการขัดคำสั่งจึงให้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานต่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมครับ
1: การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการที่อาจจะเข้าข่ายหรือว่าต้องสงสัยว่ามีส่วนในการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะตอนนี้อปท.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายจังหวัดได้รับข้อมูลได้รับรายชื่อของคนที่มีคะแนนผิดปกติเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้รับรายชื่อมาจากกระทรวงมหาดไทยหรือว่ากกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หลายหน่วยงานหลายองค์กรก็เข้าสู่กระบวนการในการพิจารณามีการประชุมมีการตั้งกรรมการเพื่อดำเนินการเพิกถอนรายชื่อคนที่มีปัญหาค่ะนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งมีปลัดจังหวัดคลังจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดนายกเทศมนตรีและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณากรณีเกิดปัญหาบุคลากรได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่หลังพบกรณีการทุจริตนะคะรองผู้ว่าเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ45คนแบ่งออกเป็น3กรณีกรณีแรกเพิกถอนการบรรจุกลุ่มนี้36คนเป็นกลุ่มที่สอบไม่ผ่านแต่มีการแก้คะแนนจนได้รับการบรรจุนะคะกรณีที่2ค่ะเป็นการเพิกถอนการบรรจุเพื่อรอเรียกใหม่7คนแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ต้องแก้ไขวันบรรจุ2คนค่ะ
5: เราทำตามขั้นตอนที่ทางส่วนกลางได้แจ้งมานะครับซึ่งถ้ามีมติอย่างไรแล้วในวันนี้ต่อไปเนี่ยสมมติว่ามีการลงมติเห็นชอบตามที่ทางส่วนกลางได้แจ้งมาเนี่ยนะครับก็เป็นขั้นตอนต่อไปคือทางองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับที่มีพนักงานที่มีปัญหาตามรายชื่อนี้อยู่เนี่ยนะครับก็ต้องไปดำเนินการเพิกถอนนะครับตามขั้นตอนต่อไปก็ตามกำหนดไทม์ไลน์คือสับภายใน31สิงหาคมครับ
3: ขยับกันทุกจังหวัดครับอย่างโคราชนะครับเตรียมหารือแนวทางในการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและการแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับมีคนเข้าข่ายรวม151คนจากผู้ได้รับการบรรจุทั้งหมด

0: 569คนนะครับก็ประมาณ1ใน5ครับซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนหรือว่าอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการทางปกครองได้ครับส่วนผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนนะครับก็สามารถยื่นเรื่องตรวจคะแนนได้ตอนนี้มีคนยื่นคำขอแล้วกว่า20คนครับส่วนที่บุรีรัมย์มีรายชื่อคนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน11คนนะครับพรุ่งนี้คณะกรรมการเตรียมประชุมพิจารณาเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งตามขั้นตอนครับถ้าที่ประชุมมีมติทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆต้องดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งคนที่มีรายชื่อดังกล่าวนะครับให้เสร็จหมายถึงจังหวัดเคาะแล้วเนี่ยหน่วยงานนั้นอบต.เทศบาลจะต้องเคาะให้เสร็จภายใน31สิงหาคมนี้ครับ
1: ที่จังหวัดตรังค่ะพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรังนะคะในการพิจารณาลงมติรับทราบการถอดถอนรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นตามมติของกกลางซึ่งจังหวัดตรังเนี่ยค่ะมีผู้ถอดถอนทั้งหมด71คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังบอกว่าผู้บริหารอปท.ปฏิบัติตามมติของกกลางไม่สามารถแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นได้ถ้าไม่ลงนามถอดถอนก็เข้าข่ายมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ
2: ก็คือในระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันถูกกำหนดไว้ในเรื่องของการต้องปฏิบัติตามมติของกกลางวันนี้กจังหวัดเนี่ยไม่มีอำนาจพิจารณาเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากต้องพิจารณาเนี่ยให้เป็นไปตามมติของกกลางใช่ครับ
3: คือเป็นไปตามหน้าที่ว่างั้นเถอะ
2: ถูกต้องครับระเบียบกฎหมายมันเขียนไว้แบบนั้น
3: เราก็ต้องส่งให้ท้องถิ่นต้องผู้บริหาร
2: ครับใช่ครับ
1: เช่นเดียวกับจังหวัดสตูลนางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมประชุมกับกอบต.จังหวัดเพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลรวม11เรื่องนะคะซึ่งก็มีเรื่องวาระการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งตามประกาศของกสท.ด้วยค่ะหลังประชุมที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบในการถอดถอนข้าราชการท้องถิ่น25คนค่ะ
0: เครือข่ายผู้บริโภคครับรวมตัวกันคัดค้านนะครับการแก้ไขกฎหมายประกันสุขภาพครับโดยเฉพาะเรื่องของหลักการสำคัญนั่นก็คือการร่วมจ่ายบัตรทองนะครับเขาค้านประเด็นนี้รวมไปถึงการลดบทบาทของภาคประชาชนในบอร์ดประกันสุขภาพครับกำลังจะล่ารายชื่อเพื่อคัดค้านการแก้ไขนี้สภาผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศครับแถลงคัดค้านร่างแก้ไขพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือที่เรารู้จักกันบัตรทองครับนายลาภิตฤกษ์ดีเลขาธิการมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาครับบอกว่ากฎหมายเดิมมีเป้าหมายสำคัญนะครับในการลดความเหลื่อมล้ำทำให้คนเข้าถึงการรักษาโดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจนเป็นหนี้สินเขาห่วงครับว่าร่างกฎหมายใหม่อาจจะเปิดช่องให้มีการเรียกเก็บเงินจากประชาชนเพิ่มเติมขณะที่การกำหนดสิทธิประโยชน์ในลักษณะขั้นพื้นฐานอาจทำให้การรักษาบางประเภทไม่ครอบคลุมและผู้ป่วยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงครับอีกประเด็นที่เขากังวลครับก็คือการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดประกันสุขภาพครับซึ่งภาคประชาชนเนี่ยเขากังวลว่าอาจจะมีสัดส่วนและบทบาทลดลงทำให้การมีส่วนร่วมในการกำหนดสิทธิประโยชน์และนโยบายสุขภาพลดน้อยลงไปตามไปด้วยครับ
4: ในการถ่วงดุลอำนาจหรือการให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการรักษาสิทธิประโยชน์ในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคอะไรต่างๆมันจะถอยหลังทั้งหมดเลยมันจะถอยหลังเพราะอะไรอำนาจทั้งหมดคือบอร์ดหลักประกันสุขภาพมีหัวใจสำคัญที่สุดในการอนุมัติงบประมาณอนุมัติในการเพิ่มเติมอะไรต่างๆดังนั้นสิ่งสำคัญอย่างนี้แหละถ้ามันเกิดขึ้นอันที่สองสิทธิประโยชน์ของประชาชนทุกวันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ตามความจำเป็นของระบบหลักประกันสุขภาพแต่ถ้าบอกว่าขีดคำว่าขั้นพื้นฐานเมื่อไหร่แปลว่าประชาชนได้รับเท่าไหร่ขั้นพื้นฐานอย่างไรก็แค่นั้น
0: เภสัชกรหญิงชโลมเกตจินดาอุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลาครับพูดถึงการคัดค้านการแก้ไขพรบบัตรทองนะครับบอกว่าไม่ได้คัดค้านบุคลากรทางการแพทย์แต่เห็นว่าการแก้ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพต้องนึกถึงเสียงของคนใช้บริการด้วยครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐสภานะครับท ทบทวนร่างกฎหมายนี้แล้วก็หยุดการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เบื้องต้นครับภาคประชาชนเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านต่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็เตรียมล่ารายชื่อประชาชนครับเรียกร้องให้คงหลักประกันสุขภาพของประชาชนกว่า47ล้านคนให้ใช้สิทธิ์ตามเดิมตามสิทธิ์ที่มีอยู่เดิมในกฎหมายครับ
1: คดีหัวเลือกสว.ค่ะจนถึงเวลานี้กกต.ก็ยังคงยืนยันเรื่องการประชุมพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ปี67ต้องเป็นไปตามกำหนดการเดิมที่นัดหมายเอาไว้ก็คือวันศุกร์นี้นะคะ28สิงหาคมและยังคงเหลือกรอบเวลาตามกฎหมายที่จะพิจารณาให้แล้วเสร็จอีก2นัดจับตาไปที่วันศุกร์นี
0: ้
1: 28สิงหาคมถัดไปอีก1วัน29สิงหาคมค่ะฝากฝั่งของพรรคประชาชนนัดหมายเหมือนกันยืนยันบอกจะเปิดหลักฐานเชิงลึกอีกรอบหนึ่งโดยจะจัดกิจกรรมที่โรงแรมภูแมนย่านรังน้ำค่ะนอกจากรายงานข่าวจากกกต.ที่ยืนยันถึงการประชุมพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ในวันศุกร์ที่28สิงหาคมตามเดิมแล้วนะคะยังระบุเพิ่มเติมบอกว่าการลงมติชี้ขาดตามคำวินิจฉัยของกกต.เพื่อส่งหรือไม่ส่งคดีให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยังคงกรอบเวลาให้แล้วเสร็จตามเดิมก็คือ7กันยายนขณะที่นายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดหลักฐานคดีหัวเลือกสว.จริงๆอ่ะเดิมนัดหมายจะเป็นบ่ายวันนี้ขอเลื่อนออกไปและยังคงข้อความใน Facebook ถึงกำหนดการเปิดหลักฐานเชิงลึกที่โรงแรมภูแมนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนะคะพร้อมกำหนดเสวนาในหัวข้อที่ใช้ชื่อว่าวิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่นกับการเมืองไทยทีนี้นายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเชื่อว่ากระบวนการทางกฎหมายจะทำให้สามารถสืบค้นผู้กระทำความผิดได้ไม่ยากหลังกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าฟ้องดำเนินคดีกรณีที่มีข้อมูลพยานหลักฐานในสำนวนคดีหัวเลือกสว.รั่วไหลออกไปแม้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินจะบอกว่าคนปล่อยสำนวนหลุดออกไปอาจจะมีเจตนาร้ายกับรัฐบาลแต่นายอนุทินก็ปฏิเสธบอกผมจะไปรู้ได้ยังไงหลังถูกถามว่าเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไม่และจากสถานที่จัดเสวนาภูแมนนายอนุทินปฏิเสธที่จะให้ความเห็นค่ะแต่พูดเชิงเปรียบเปรยบอกขอบคุณที่อุดหนุนกิจการของเพื่อน
5: เขาจะไปจัด
6: ตอนนี้ผมโอ้ยเสียงไม่มีแม้ว่าไงแต่ครับ
5: ไม่ถ
6: ึ
5: งว่าก็เหมือนไปตั้งใจไปจัดที่ภูแมน
6: โอ้ยขอบคุณที่ไปอุดหนุนกิจการของคนที่เหมือนเพื่อนภูแมนเจ้าของคือ King Power ใช่ไหม
7: กิจการ
6: ต้องสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุน
7: นายกมันจะมีนัยยะอะไรไหมครับมีความเหมือนตั้งใจที่จะไปที่โรงแรมนี
6: ้ไม่ทราบ
7: เกี่ยว
0: อีกคนหนึ่งครับคุณสุภชัยใจสมุทรคนนี้นี่ก็เป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนะครับจะใช้คำว่าประชดก็ได้เปรียบเปรยก็ได้หรือจะใช้คำแรงกว่านั้นก็ได้พูดถึงกรณีที่ไอติมและไอรอเนี่ยเขากำลังจะไปเปิดเสวนาเรื่องหัวเลือกสว.ที่ภูแมนนะครับแล้วก็บอกว่าทั้งสองคนถ้าจะเปิดเวทีและนำข้อมูลมาเปิดเผยก็ควรจะเปิดให้ครบถ้วนถึงแหล่งที่มาและค่าใช้จ่ายในการจัดงานด้วยว่าใครเป็นคนจ่ายใครรับผิดชอบหรือเงินที่เอามาจัดงานเนี่ยคุณไปวางกล่องระดมทุนอยู่หน้าโรงแรม
1: ขณะเดียวกันก็แถลงเร่งรัดให้กกต.ชี้แจงกรณีเอกสารทางราชการหลุดสู่สาธารณะและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะโดยเฉพาะร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26เจ้าของสำนวนคดีหัวเลือกสว.ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบค่ะ
8: และผมก็จะถามว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับคนที่เป็นประธานคือท่านร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านเป็นประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนท่านซึ่งผมคิดว่าท่านมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเอกสารทั้งหมดในฐานะเป็นประธานแต่เอกสารนี่หลุดไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องกกต.ครับให้เข้ามาดำเนินการ เรื่องนี้เสียแต่โดยเร็วเพราะวันนี้ผมเห็นว่า

0: บุคคลทั้งหลายบุคคลภายนอกที่ออกมาเรียกร้องเรื่องคดีวัวสวเนี่ยนะครับย่ามใจมากเลยครับท่านเอาเอกสารของทางราชการเข้ามาเปิดเผยเผยแพร่ทั้งที่พฤติการที่ท่านทำอยู่เนี่ยเป็นการกระทำซึ่งผมเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ส่วนกรณีที่นายภริชไปโพสต์ Facebook และไอลอก็เปิดข้อมูลกล่าวหาว่าคนใกล้ชิดนายชลัดรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโทรหา19สว.มากกว่า60ครั้งในช่วงการเลือกสว.และก่อนจะเข้ามารับหน้าที่นะคะประเด็นนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคภูมิใจไทยออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของส.ส.และสมาชิกพรรคตามข้อสั่งการของหัวหน้าพรรคค่ะย้ำไว้แล้วว่าห้ามไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.และเชื่อว่านายชลัดก็ไม่น่าจะรู้จักกับบุคคลเหล่านี้ส่วนจะถูกโยงหรือว่าหยิบประเด็นไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ก็พร้อมจะตอบโดยไม่มีข้อกังวลอะไรค่ะ
2: ฟื้นฝอยหาตะเข็บกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับเรื่องหัวสว.เรื่องนี้เนี่ยมันแดงขึ้นมาถูกตีปิ๊บดังมากช่วงปลายรัฐบาลของคุณแพทองธารนะครับตอนนั้นมีคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกคดีเนี่ยไปตั้งอยู่ที่ DSI เขาพยายามจะทำคดีนี้ให้เป็นคดีพิเศษแต่ไม่สำเร็จดังนั้นสำนวนส่วนหนึ่งมันต้องอยู่ที่ DSI แน่ๆพอเปลี่ยนรัฐบาลอีก2ชุดมาเป็นรัฐบาลหนู1หนู2ปัจจุบันคดีอยู่ในมือของกกต.ครับสำนวนมันก็ต้องอยู่ที่นี่แน่ๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสำนวนคดีที่หลุดออกมาถึงมือของคุณไอติมถึงมือของไอลอนั้นออกมาจากหน่วยงานไหนนะครับแต่2หน่วยงานที่ผมพาดพิงถึงอย่าง DSI เขาส่งความไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วเรื่องของข้อมูลหลุดเขาบอกว่าไม่ใช่การฟ้องปิดปากนะครับขณะเดียวกันไอลอก็บอกว่าเขาได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานครับซึ่งเขาอ้างว่าการที่เจ้าหน้าที่ปล่อยข้อมูลออกมาแบบนี้แสดงว่าเขาไม่เห็นด้วยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอครับบอกว่าการนำข้อมูลในสำนวนคดีหัวเลือกสว.เอามาเผยแพร่ผ่านเพจไอลอไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่นะครับอันนี้แค่บางส่วนยอมรับว่าคนส่งข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่รู้สึกอึดอัดกับกระบวนการทำงานครับและต้องการให้ข้อมูลที่รวบรวมมานั้นถูกเสนอต่อสาธารณะ
3: สิ่งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาลงไปสืบสวนสอบสวนเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็มีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็เจ็บปวดแล้วเขาเองก็คงรู้สึกว่าในกระบวนการปกติเนี่ยมันทำงานไม่ได้เขาเห็นว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่เขาพยายามเรียบเรียงรวบรวมมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันมีโอกาสจะไม่ถูกนำเสนอต่อศาลและคนที่กระทำความผิดเนี่ยอาจจะไม่ถูกลงโทษเขาก็จึงนำมาฝากให้เราสามารถนำไปเปิดเผยต่อสาธารณะได้ครับคือมันสะท้อนว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเองอ่ะก็ทนกับกระบวนการที่มันเป็นอยู่ไม่ได
1: ้ส่วนกรณีที่ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่นำข้อมูลในสำนวนมาเผยแพร่นะคะประเด็นนี้นายยิ่งชีพจากไอลอบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบแต่ว่าอีกด้านนึงก็ควรจะตรวจสอบด้วยค่ะว่าเนื้อหาที่นำมาเปิดเผยนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่สำหรับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายยิ่งชีพบอกว่ามีข้อกังวลต่อเรื่องความชัดเจนในการพิจารณาคำร้องคดีหัวเลือกสว.โดยเฉพาะกรณีที่กกต.บอกว่าพิจารณาเรื่องเสร็จแล้วแต่ยังไม่กำหนดวันประกาศผลต่อสาธารณะนายยิ่งชีพมองว่าการปล่อยให้กระบวนการยืดเยื้อโดยไม่กำหนดวันประกาศผลอาจจะเปิดช่องให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการวิ่งเต้นหรือเกิดการแทรกแซงได้ค่ะ
2: คนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตอีกคนครับนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั่นนะครับตั้งคำถามถึง DSI ไปแจ้งความเป็นการจับผิดประชาชนที่เข้ามาตรวจสอบหรือไม่นะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาชี้แจงก็คือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ครับชี้แจงประเด็นการตรวจสอบภายในหน่วยงานนะครับกรณีที่มีเอกสารหลุดบอกว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับเพื่อค้นหาต้นตอว่าเอกสารข้อมูลและพยานหลักฐานทางคดีหลุดออกไปสู่สาธารณะได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองคดีการฟอกเงินทางอาญาครับซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ส่วนการส่งเจ้าหน้าที่ไปฟ้องบอกว่าไม่ได้ต้องการฟ้องปิดปากแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบครับเมื่อปรากฏพยานเอกสารในสำนวนคดีถูก

0: นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะครับ
1: ในระดับนโยบายหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังยกเครื่องเพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟใต้ให้ได้แต่ในพื้นที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุรุนแรงระลอกล่าสุดนะคะยังคงเกิดขึ้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ไปใช้ความรุนแรงตลอด3วันเกิดเหตุการณ์มากกว่า70จุดด้วยกันนะคะยังเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับตัวสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้หลายแห่งยังไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้ค่ะรถดับเพลิงรถขนขยะรถกระบะและรถยิงกู้ชีพของสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีที่ผู้ก่อเหตุลักลอบวางเพลิงตอนนี้รถต่างๆเสียหายก็ยังจอดอยู่ในโรงรถนะคะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปเพราะว่าต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินความเสียหายและรายงานไปยังจังหวัดเพื่อของบประมาณมาใช้ในการทดแทนให้กลับมาสามารถให้บริการประชาชนได้ส่วนที่ชั้น2ของอาคารสำนักงานก็พบความเสียหายมากกว่า40รายการรวมมูลค่าแล้วกว่า10ล้านบาทนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดูจะกระทบมากที่สุดก็คือปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะในพื้นที่เนื่องจากรถขนขยะถูกเผาทำลายอาจกระทบทำให้ปริมาณขยะในพื้นที่ไม่ถูกจัดเก็บตอนนี้ทางเทศบาลแจ้งให้ประชาชนคัดแยกขยะและส่วนไหนที่จำกัดกำจัดเองได้ก็ขอให้ทำไปก่อนชั่วคราวจนกว่าจะมีรถขยะใหม่เข้ามาพร้อมทั้งเร่งประสานขอความร่วมมือจากทางเทศบาลใกล้เคียงเข้ามาช่วยจัดเก็บให้ชั่วคราวค
2: ่
1: ะ
2: ทางเทศบาลได้ประกาศให้ทั้งชาวบ้านทั้งตำบลมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการขยะชั่วคราวครับก็คือให้อบรมเกี่ยวกับการพึ่งพาตัวเองก่อนสักก่อนที่จะรถขยะใหม่จะเข้ามาครับ
3: มีการจัดการยังไงบ้างครับที่เราแนะนำทางชาวบ้านไป
2: ตอนนี้ก็คือฝั่งให้ชาวบ้านนี้ก็เป็นถ้าเป็นพวกขยะอันตรายก็ให้เขาแยกแล้วก็เราจะมีรถของชั่วคราวมาจัดการตัวนั้นไปก่อนครับแต่ส่วนขยะอินทรีย์ขยะพวกที่ว่ารีไซเคิลได้ก็คือให้ชาวบ้านก็คือเขาจัดการกันเองไปก่อนครับตามความเหมาะสมครับ
0: นอกจากที่เทศบาลตำบลพ่อมิ่งแล้วนะครับตอนนี้มีท้องถิ่นอีก3แห่งครับที่ได้รับความเสียหายนะครับอย่างสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบันอาคารสำนักงานระบบไฟฟ้าระบบอินเทอร์เน็ตตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องไปตั้งเต็นท์ข้างสำนักงานครับเพื่ออำนวยความสะดวกและแนะนำประชาชนที่มาติดต่อราชการนะครับให้ไปใช้งานไปใช้บริการที่สำนักงานเทศบาลหลังเก่าแทนคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายครับแล้วก็ต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทครับ
4: งานที่สัมผัสสัมพันธ์กับชาวบ้านค่อนข้างจะมากก็เป็นเรื่องของสำนักทะเบียนและบัตรนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ประสานกับทางอำเภอว่าส่วนใดที่อำเภอสามารถที่จะเกื้อกูลอำนวยความสะดวกได้เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่เราไปประจำอยู่ด้วย1คนตรงนั้นเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งเดิมมาติดต่อเราแต่เนื่องจากระบบล่มเนี่ยเรายังทำอะไรไม่ได้นะวันนี้เราไปใช้ประโยชน์กันที่นั่นก่อน
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีคาดว่าผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า50คนและยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่และยังพบว่าผู้ก่อเหตุช่วงคืนวันที่22ถึง25สิงหาคมเป็นชุดเดียวกันและบางคนก็ก่อเหตุซ้ำด้วยนะคะทีนี้จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุลอบวางเพลิงเทศบาลเมืองตะลุบันกับการลอบวางเพลิงเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเป็นชุดเดียวกันและผู้ก่อเหตุลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาบางปูอยู่ในอำเภอยะริ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอก็เป็นชุดเดียวกันค่ะ
0: หนึ่งในเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับหลังจากมีเยาวชนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธยิงจากบนฮอนะครับเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เพราะอะไรครับเมื่อวานนี้มีสำนักข่าวหลายสำนักนะครับรายงานตรงกันบอกว่ามีจ่าทหารใช้ปืน M16 ยิงใส่

0: วชนจากบนฮอจริงประเด็นนี้ฉกนราธิวาสเนี่ยออกเอกสารปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงครับแต่ล่าสุดวันนี้ท่านผู้ชมครับปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบก็คือสภ.จะเนะเขายืนยันนะครับพบหัวกระสุนปืน M16 และปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุทำให้การตรวจสอบตอนนี้ครับมันแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันฝั่งแรกก็คือฝั่งของผู้เสียหายที่เชื่อว่ามีการยิงมาจากเจ้าหน้าที่บนฮอจริงกับข้อมูลอีกชุดนึงจากหน่วยงานภาครัฐครับที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงแพทย์ที่ออกมาช่วยกันยืนยันว่าไม่เป็นความจริงข้อมูลจากพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอร์สละครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจะแนะนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจเก็บหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มม.จากรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนนายซอและหมายถึงมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนของคนที่ถูกยิงแล้วก็ยังพบปลอกกระสุนปืน M16 อีก3ปลอกบนโคนต้นยางที่เนินเขาครับซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากจุดที่ผู้เสียหายถูกยิงประมาณ 10-15 เมตรส่วนร่องรอยกระสุนบนถนนนะครับแบ่งเป็น2จุดใหญ่ๆจุดแรกมี3รอยอีกจุดนึงเกือบ10รอยโดยหลักฐานทั้งหมดครับสภ.จะแนะส่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับขณะที่นายรอมฎอนปัญจอสสพรรคประชาชนครับวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยใช้ข้อมูลจากจุดเกิดเหตุที่เขาพบประกอบกับข้อมูลที่ได้จากตำรวจสภ.จะแนะนายรอมฎอนเนี่ยบอกว่าในจุดที่ผู้เสียหายอ้างว่าเห็นฮอตรงนั้นพบร่องรอยกระสุน12จุดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด8เซนติเมตรซึ่งเมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลของตำรวจครับที่ไปเจอหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มม.แล้วก็ปลอกกระสุนนายรอมฎอนจึงตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่อาวุธที่ใช้จะเป็นไรเฟิลส่วนประเด็นวิถีกระสุนตัวเขาไม่ได้สรุปนะครับเพราะข้อมูลจากฝั่งผู้เสียหายและข้อมูลจากหน่วยงานรัฐตอนนี้ยังแตกต่างกันครับ
1: มองจากมุมไปทางเนินนะครับลองมองไปทางเนินจากปากคำของเขานะครับก็คือเขาเห็นเฮลิคอปเตอร์ตรงนั้นส่วนว่าจะยิงจากที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับในความเข้าใจของเขาแล้วกันก็คือว่าคงเชื่อได้ว่ามันยิงมาจากสิ่งที่เขาเห็นนั่นแหละสิ่งที่เขาได้ยินนั่นแหละตรงนั้นมันพร้อมถ้าจำจากปากคำเขาคือมีแสงไฟสีเขียวด้วยนะครับก็จริงแท้อย่างไรคงต้องถามคนในเครื่องเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นว่าเขามาทำอะไรที่นี่อย่างไรมีผู้ปฏิบัติงานกี่คนมีอาวุธหรือไม่นะครับแต่ว่าที่เราไปคุยกับทางผู้กำกับเขาเก็บหัวกระสุนนะครับได้1หัวนะครับเป็นขนาด 5.56 นะครับก็คือที่ใช้กับปืน M16 แล้วก็ปลอกกระสุนบริเวณเนินนะครับอีกประมาณ3ปลอก
2: มีความเห็นมีข้อมูลมาจากฝั่งของภาคประชาชนนะคะนายกสมาคมด้วยใจเพื่อมนุษยธรรมภาคประชาชนที่บอกว่าได้ตรวจสอบสภาพและภาพของบาดแผลของผู้เสียหายและบอกว่าได้รับข้อมูลมาจากผู้เสียหายโดยตรงระบุค่ะว่ามีข้อมูลที่ภาครัฐแถลงต่อสาธารณะที่ไม่ตรงกันกับสภาพความเป็นจริงอะไรบ้าง 1. กรณีวิถีกระสุนทำมุม30องศานำไปสู่การตีความว่าไม่ได้ยิงมาจากคอข้อมูลจากผู้บาดเจ็บและหลักฐานพบว่ากระสุนเข้าไปทางด้านซ้ายของลำตัวบริเวณสะดือแล้วก็ทะลุออกที่สะโพกขวาโดยยิงเฉียดลำตัวจากซ้ายไปขวาค่ะไม่ใช่ยิงทะลุจากหน้าไปหลังแล้วบอกว่าเมื่อคำนวณจากระยะกระสุนผ่านและความหนาของลำตัวถึงต้นขาพบวิถีกระสุนทำมุม50ถึง70องศาและถ้าผู้บาดเจ็บอยู่ในท่านั่งก็จะทำมุม50ถึง60องศาซึ่งก็บอกว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะส่วนที่2บอกว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องความรุนแรงของบาดแผลและการรักษาแพทย์แถลงว่าบาดแผลไม่รุนแรงแต่การรักษากลับพบว่าบาดแผลรุนแรงทำลายอวัยวะภายในสาหัสโดยผู้บาดเจ็บต้องรักษาด้วยการผ่าเปิดช่องท้องตั้งแต่บริเวณใต้หน้าอกยาวไปจนถึงต้นขาและได้รับการตัดต่อลำไส้สภาพบาดแผลด้านหน้ากระจุยมีขนาด1เซนติเมตรส่วนแผลข้างหลังลักษณะกระสุนทะลุออกเนี่ยนะคะมีความกว้างถึง 2-3 เซนติเมตรซึ่งแพทย์ก็ไม่ได้เปิดเผยผลเอ็กซเรย์ในจุดนี้3

0: ความขัดแย้งเรื่องเฮลิคอปเตอร์และกองกำลังปฏิบัติการแม่ทัพภาค4และตำรวจปฏิเสธทันทีบอกไม่มีการยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้นำอาวุธขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์แต่ภาคประชาชนเขาบอกมีพยานระบุว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์บินต่ำและอ้างว่าได้ยินเสียงปืนนอกจากข้อมูลของตำรวจและภาคประชาชนเมื่อวานนี้นะคะมีสื่ออย่างน้อยๆประมาณ3สำนักรายงานตรงกันโดยอ้างแหล่งข่าวกล่าวหาว่ามีจ่าทหารยิงปืน M16 ใส่เยาวชนจากบนเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
1: ฝั่งภาครัฐที่ออกมาปฏิเสธอย่างต่อเนื่องครับหน่วยแรกก็คือหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับออกเอกสารปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างสิ้นเชิงออกเอกสารมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับสาระสำคัญก็คือ 1. ภารกิจในวันเกิดเหตุเป็นการลาดตระเวนและตรวจการไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานครับ 2. กำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าเจ้าหน้าที่วันนั้นมี4นายไม่มีใครนำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยและ3ครับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนเป็นภาพก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจจะเข้าพื้นที่แต่ประเด็นที่3นี้ครับประเด็นเนี้ยเรื่องของภาพถ่ายรอยกระสุนประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวที่มีการเผยแพร่ภาพออกมาเจ้าตัวเนี่ยออกมาโต้แย้งแล้วนะครับก็คือคุณถัปปณีเอียดศรีชัยยืนยันว่าเป็นการเข้าพื้นที่หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดยให้ไปเช็คภาพจากมือถือได้ครับเพราะภาพจากมือถือเนี่ยมันระบุพิกัดเวลาได้ขณะที่ก่อนหน้านี้ครับมีข้อมูลอีกชุดนะครับที่สนับสนุนข้อมูลฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐก็คือข้อมูลจากนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผอ.โรงพยาบาลนราธิวาสครับที่ให้ข่าวหลังเหตุการณ์1วันนะครับอ้างอิงจากบาดแผลของผู้บาดเจ็บคนที่ถูกยิงบอกว่าเมื่อพิจารณาจากสภาพบาดแผลน่าจะเกิดจากอาวุธไม่มีอนุภาพทำลายล้างสูงแต่ไม่ยืนยันชนิดของอาวุธปืนครับขณะที่การแถลงข่าวของโฆษกกรมน.เมื่อวานนี้นะครับยังอ้างถึงข้อมูลจากแพทย์ผู้รักษาครับที่ระบุว่าการถูกยิงไม่ได้เกิดจากอาวุธทำลายล้างสูงหรืออาวุธสงครามแต่เป็นกระสุนปืนขนาด9มม.หรือจุด22มม.และกระสุนถูกผู้บาดเจ็บในมุม30องศาซึ่งฮอไม่สามารถบินในระดับที่ทำมุมยิง30องศาได้ครับล่าสุดวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำนะครับบอกว่าได้สอบถามไปยังแม่ทัพภาคที่4อีกครั้งถึงข้อกล่าวหาว่ามีทหารยิงเยาวชนจากเฮลิคอปเตอร์จริงหรือไม่ซึ่งได้รับคำตอบยืนยันว่าไม่มีครับแต่เพื่อความสบายใจครับนายกได้กำชับให้แม่ทัพภาคที่4นะครับตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนทั้งการพิสูจน์วิถีกระสุนและที่มาของอาวุธปืนครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เชื่อว่าไม่มีเหตุผลใดที่แม่ทัพภาคที่4จะต้องปิดบังประชาชนครับ
2: ฝ่ายการเมื่อกี้ผู้สื่อข่าวใครอ่ะแย้มอ่ะเขาก็บอกก็น่าจะมีการตั้งกรรมการสอบเพราะยิงตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้วใช่ไหมวิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียไม่สูญเสียชีวิตด้วยอะไรด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามก็ได้มีแพทย์ซึ่งต้องเป็นกลางอยู่แล้วมีจรรยาบรรณแพทย์อะไรกำหนดอยู่นะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
3: แต่มีการท่านนายกไหมครับว่ามีการยิงปืนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์
2: ท่านปฏิเสธมีแต่การปฏิเสธว่าไม่มีการดำเนินการเช่นนั้น
1: ขณะที่สส14คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับนำโดยนายซาการียาซาอิสสพรรคภูมิใจไทยจังหวัดนราธิวาสครับยื่นหนังสือต่อประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐและประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจของสภาครับเรียกร้องให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับและขอให้กรรมธิการทั้ง2ชุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีกล่าวหาทหารยิงจากฮอใส่เยาวชนนะครับโดยวันพรุ่งนี้ครับคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐจะเชิญหน่วยงานความมั่นคง6หน่วยงานเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงครับ
0: มีฝ่ายการเมืองและภาคประชาชนด้วยนะคะเช่นนายรอมฎอนเรียกร้องให้นายกตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคู่ขนานไปกับการตรวจสอบของตำรวจและล่าสุดภาคประชาชนชายแดนใต้ก็ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเฉพาะกิจโดยต้องการให้ค้นหาข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายตรวจสอบพยานหลักฐานทางการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมรวมถึงวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ คณะกรรมการชุดนี้ต้องปราศจากการครอบงำจาก

0: ฝ่ายความมั่นคงและมีองค์ประกอบถึง7ฝ่ายเช่นต้องมีผู้แทนรัฐบาลผู้นำศาสนามีผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายร่วมด้วยค่ะนายกสมาคมด้วยใจเพื่อมนุษยธรรมกล่าวค่ะว่าที่ผ่านมาตั้งคณะกรรมการลักษณะนี้ถึง11ครั้งในช่วงปี2555แต่ครั้งนี้ก็ต้องขอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาระบาดหน่วยงานในโครงสร้างกอรมน.เป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยตรงการตรวจสอบภายในจึงอาจจะขาดความเชื่อมั่นค
1: ่
0: ะ
1: ข้อสงสัยของประชาชนนะคะที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นหน่วยงานทหารในพื้นที
2: ่
1: การที่จะให้ทหารสอบตหรือตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยสชตหรือตำรวจในพื้นที่เนี่ยอยู่ภายใต้กรมน.ก็เลยทำให้จำเป็นที่ต้องมีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอำนาจเรียกข้อมูลเหล่านี้ได้ซึ่งอำนาจนั้นก็คืออำนาจของนายกรัฐมนตรี
3: ประธานสภาที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ครับบอกว่าความขัดแย้งครั้งนี้อาจจะขยายวงเป็นความรุนแรงนะครับจึงเตรียมเสนอให้สอบต.ตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงครับเพราะตามกฎหมายแล้วสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและให้เอกสารได้ครับ
4: เราพิจารณากันว่ามันต้องตรวจสอบหาความเป็นจริงนะครับแต่โดยข้อกฎหมายอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องรอให้นำเรื่องเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะตรวจสอบความเป็นจริงนะครับซึ่งน่าจะเป็นช่องทางที่พี่น้องประชาชนน่าจะไว้วางใจมากกว่าแต่เนื่องจากว่าเมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยอะไรที่จะทำให้สถานการณ์มันเบาลงได้ก็น่าจะเป็นทิศทางที่รัฐบาลเองต้องนำไปเพื่อที่จะประกอบในการตัดสินใจในบางเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้สถานการณ์มันสงบลงหรือผ่อนคลายลงบ้างครับถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยผมว่าเป็นห่วงพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3: ที่ภาคประชาชนเขาออกมาเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าถ้ามีคณะกรรมการที่เป็นตัวกลางและชุดนี้เป็นกรรมการที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่จะช่วยลดความหวาดระแวงจากภาครัฐลงได้ครับ
0: การเปลี่ยนม้ากลางศึกค่ะการตั้งเลขาสมช.คนใหม่ท่ามกลางสถานการณ์ไฟใต้ที่ร้อนระอุนั้นทำให้ต้องวิเคราะห์กันต่อถึงวิธีคิดวิธีการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลอนุทินนะคะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าเป็นการปรับทัพของฝ่ายความมั่นคงและเปรียบเป็นการปรับสูตรยาชุดใหม่ค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขข้อจำกัดเรื่องการสื่อสารที่ต้องเชิงรุกมากขึ้นต้องอุดช่องโหว่ช่องว่างของงานข่าวกรองและบอกว่าการเปลี่ยนตัวบุคคลนั้นก็เพื่อเป็นการสร้างเอกภาพการทำงานระหว่างฝ่ายการเมืองกับกองทัพค่ะมีรายงานว่าวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เตรียมเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเข้าสู่ที่ประชุมสมช.เพื่อพิจารณาขอมติให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดที่ถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นตามขั้นตอนค่ะนายอนุทินก็จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้าค่ะ
3: ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตครับสะท้อนภาพการโยกย้ายตำแหน่งในโครงสร้างฝ่ายความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะเก้าอี้เลขาสมช.คนใหม่ครับบอกว่าเป็นการเปลี่ยนสูตรยางานความมั่นคงครับหรือการแก้จุดอ่อนของการสื่อสารการปรับยุทธวิธีและการสับเปลี่ยนบุคลากรในรอบนี้นะครับหวังผลเพื่อลดการถูกจับทางจากกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ให้เขาจับทางได้ขณะเดียวกันก็เป็นการอุดช่องว่างเรื่องของการสื่อสารเชิงรุกครับที่ผ่านมางานความมั่นคงติดข้อจำกัดเรื่องข้อมูลชั้นความลับทำให้เกิดความเพลียงพล้ำในการสื่อสารต่อสังคมนะครับการเลือกบุคคลที่เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะและความเด็ดขาดเข้ามาทำงานก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างน้ำหนักให้กับฝ่ายความมั่นคงมากขึ้นครับ
5: สภาความมั่นคงแห่งชาติก็เคยทำงานร่วมกับทหารมาเป็นปกติอยู่แล้วปรับตัวกันไม่ยากนะครับแล้วก็คราวเดียวกันเนี่ยทีมการทำงานหน่วยงานความมั่นคงพลเรือนกับกองทัพเนี่ยนะฮะก็รู้มือรู้ไม้กันดี นะครับเพียงแต่ว่าบทบาทบางอย่างก็อยากจะได้การขับเคลื่อนในเชิงรุกนะครับมากขึ้นเพราะว่าเขาจะฝ่ายการเมืองต้องการให้ฝ่ายความมั่นคงมีเอกภาพให้มากที่สุดนะครับท้ายสุดใดๆก็แล้วไม่เอกภาพฝ่ายการเมืองก็ต้องตัดสินใจเองอยู่ดีนะครับแต่ว่าให้พื้นที่การดําเนินงานแบบไร้รอยต่อเนี่ยอย่างเช่นว่าผู้ชการฐานบกเนี่ยบทบาทในทางกรมน.ครับก็เป็นลำดับ2ต่อจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าทำงานผนึกกับเลขาสมช.ด้วยนะครับมันก็ทำให้งานทุกอย่างนโยบายมันสอดคล้องกันนะครับแล้วระบบคิดว่าไม่ถือว่าเป็นการถอยหลังลงคลองนะครับไปสู่แบ็คคือกลับไปสู่อดีตอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นผมว่าเป็นพลวัตของภารกิจมากกว่านะครับเป็นพลวัตของภารกิจว่าตอนนี้ต้องการจะได้ทหารนำนะครับแต่ถ้าการเมืองมันหรือสถานการณ์ความมั่นคงมันเข้าสู่ปกติสุขได้พลเรือนก็อาจจะสับหมุนเวียนเข้ามาดำรงตำแหน่งในเลขาสมช.ได้หรือในงานอื่นได้
0: อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเชื่อค่ะว่าการปรับเปลี่ยนจากพลเรือนมาสู่ทหารสายยุทธการถือเป็นจุดแข็งสามารถทำงานได้ทันทีแบบไร้รอยต่อพร้อมชี้ว่าการปรับทีมความมั่นคงแบบยกแผงเป็นการตอบโจทย์ภัยคุกคามรอบด้านการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ได้มองเพียงตำแหน่งเลขาสมช.เพียงตำแหน่งเดียวแต่ถือว่าเป็นการจัดทีมความมั่นคงทั้งระบบให้มันสอดรับกันทั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ทั้งสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงตัวผู้บังคับบัญชาในพื้นที่อย่างแม่ทัพภาคที่4เพื่อสร้างเอกภาพในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้และรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนแบบรอบทิศได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: เลือกตั้งกันจะครบปีแล้วนะครับยังจำปัญหาเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดได้ไหมครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเขาเริ่มการไต่สวนละแต่เร็วคุณอมวิสาท่านผู้ชมครับไม่นานหรอกเดี๋ยว28กันยายนนี้ครับศาลนัดชี้ขาดแล้วสรุปบัตรเลือกตั้งที่มันมีบาร์โค้ดกับ QR โค้ดเนี่ยมันรับหรือมันไม่รับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับไต่สวนพยาน5ปากนะครับในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดกรณีที่กกต.จัดการเลือกตั้งปี69โดยรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดแล้วก็มีรหัส QR โค้ดโดยเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่ได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้ออกเอกสารชี้แจงบอกว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานนอกที่ทำการศาลโดยมอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนครับไปร่วมตรวจสอบหลักฐานณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งที่ใช้ในวันพรุ่งนี้27สิงหาคมนี้เขาจะไปตรวจบัตรต้นขั้วบัตรที่เหลือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง10โมงเช้าเป็นต้นไปโดยให้คู่กรณีร่วมตรวจสอบหากฝ่ายใดไม่เข้าร่วมเดินเผชิญสืบตามเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่ติดใจและหลังไต่สวนพยานบุคคลเสร็จสิ้นแล้วหากคู่ความประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีก็ให้ยื่นภายในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ครับศาลนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติชี้ขาดในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 9:30 นครับแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยในวันนั้นเลยในเวลาบ่าย2ครับ
0: นายกรัฐมนตรียืนยันมาโดยตลอดค่ะเรื่องความจำเป็นฉุกเฉินจากกรณีวิกฤตตะวันออกกลางจึงจำเป็นต้องตราพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะคะโดยย้ำว่าดำเนินการอย่างโปร่งใสมีวินัยการเงินการคลังสวนทางกับคำคัดค้านจากฝ่ายค้านที่มองว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเลยแล้วฝ่ายค้านก็ยังเป็นห่วงว่าอาจจะมีการยัดไส้โครงการเข้ามาในงบประมาณพลังงาน200ล้านบาทหลังนะคะคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาคุณยานีคะเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษฎาคะโดยสสฝ่ายค้านพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ก็ประกาศกลางที่ประชุมสภาจะไม่อนุมัติพรก.ฉบับนี้ค่ะโดยหยิบยกเหตุผลนะคะว่ารายละเอียดของโครงการไม่ตรงปกค่ะ สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาอนุมัติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทหรือไม่ค่ะโดยผู้นำฝ่ายค้านชี้ว่ามีแหล่งเงินอื่นที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องออกพรก.และยังคงกังขาเกี่ยวกับโครงการใช้เงินกู้200,000 ล้านบาทด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะกังวลว่าจะมีการยัดไส้โครงการด้วยหรือไม่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงความจำเป็นโดยชี้ว่าเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะไม่มีใครคาดการถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางค่ะว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดหากไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านพลังงานก็อาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในอนาคตซึ่งแหล่งงบประมาณอื่นก็มีไม่เพียงพอในการรับมือค่ะก่อนจะเน้นย้ำการดำเนินการที่คุ้มค่าโปร่งใสเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง
6: สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ในประเทศสำหรับในด้านการชำระหนี้นั้นกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีความสามารถในการบริหารการชำระหนี้ได้ทั้งต้นทั้งดอกดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
7: เราไม่อยากเห็นการทำงานที่รัฐบาลหาข้ออ้างครับใช้อำนาจพิเศษในการตาพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทโดยเอา200,000 ล้านบาทหาเรื่องใช้เงินเอาไปยัดไส้ในส่วนของเงินเยียวยาโดยเอาเงินเยียวยาของประชาชนเป็นตัวประกันแล้วหาโครงการมาทำทีหลังแบบนี้เรียกว่าไม่มีแผนครับถ้าท่านมีแผนวันนี้ท่านต้องตอบพวกเราได้ชัดเจนว่าท่านมีเป้าหมายอย่างไรแล้วท่านจึงตาพรก.เงินกู้200,000 ล้านบาทในส่วนแผน2นี้เนี่ยนะครับมาสอดรับกับเป้าหมายหรือแผนต่างๆเหล่านั้น
2: สอดรับกันนี้นายกรจติกาวณิชส่งสัญญาณจากพรรคฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ว่าจะไม่อนุมัติพรก.ฉบับนี้ชี้ด้วยระยะเวลาดำเนินโครงการยาวนาน1 ปีตามแผนรัฐบาลนั้นสะท้อนถึงความไม่จำเป็นเร่งด่วนแต่เป็นการใช้อำนาจกู้เงินมากองไว้ก่อนหมดอำนาจโดยเฉพาะไม่มีความชัดเจนของโครงการที่จะทำให้เกิดภาระต้นทุนดอกเบี้ยค่ะขณะเดียวกันนายสุภาโชติชัยศัตรูนะคะส.ส.พรรคประชาชนก็แฉว่าโครงการของรัฐไม่ตรงปกค่ะโดยเฉพาะโครงการโซลาร์เซลล์1 ล้านหลังก็ล้มเหลวเพราะไม่มีความพร้อมด้านเทคนิคจากเดิมรัฐประกาศจะสนับสนุนเงิน 50,000 บาทแต่ว่าสุดท้ายปรับลดเหลือ 30,000 บาทค่ะนอกจากนี้ที่ไม่ตรงปกคือโครงการของกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนรถสาธารณะเป็นรถ EV ค่ะจากเดิมครอบคลุม7 ประเภทสุดท้ายเหลือเพียงแท็กซี่คาดการณ์กันว่าคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อาจจะเป็นผู้รับเหมาคนขายแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าคนขายปั๊มน้ำค่ะส่วนการพิจารณาในวันนี้นะคะก็เหลือผู้อภิปรายไม่กี่คนก่อนที่ฝั่งรัฐบาลจะสรุปจบจากนั้นก็จะเป็นคิวของรัฐบาลนะคะในการชี้แจงแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงวาระการลงมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติพรก.ฉบับนี้แต่ด้วยเสียงของรัฐบาลนะคะเสียงข้างมากก็ไม่น่าจะต้องลุ้นแล้วค่ะน่าจะผ่านได้สบายค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้รัฐบาลก็ประกาศเดินหน้าการใช้เงินกู้นะครับในการเปลี่ยนผ่านพลังงานครับแล้วก็เดินหน้าโครงการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ตั้งเป้าจะให้ไทยเป็นฐานในการเชื่อมห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคกับตลาดโลกครับนักลงทุนสถาบันกว่า220 คนนะครับจาก74 สถาบันทั่วโลกครับเข้าร่วมงาน Thailand Focus 2026นะครับรับฟังทิศทางนโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยครับมีรองนายกและรัฐมนตรีคลังกล่าวกับนักลงทุนนะครับบอกว่าได้ไปชี้แจงการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านกับสภารวมไปถึงมาตรการในการส่งเสริมการลงทุน BOI และ Thailand Fast Pass นะครับซึ่งตั้งเป้าเพิ่มยอดการลงทุนประเทศจาก 23% เป็น 30% ของ GDP ครับให้ไทยเป็นฐานในการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคและตลาดโลกแล้วก็หวังว่านโยบายเหล่านี้ครับจะช่วยให้ดัชนีหลักทรัพย์แตะระดับ 2,000 จุดภายในปีนี้แล้วก็ไทยจะกลับสู่เรดาร์ของนักลงทุนของโลกอีกครั้งครับ
8: ผมอาจจะเรียกว่าเป็นการกระตุกทำให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเรากลับเข้ามาอยู่ในเรดาร์ในเรื่องของ investment 2ก็คือว่าสิ่งที่มันทำได้อย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่า1ก็คือว่าการที่ประเทศไทยมีเสถียรภาพทั้งทางการเมืองจากตั้งแต่ไตรมาสที่4ปีที่แล้วมาต่อในปีนี้ผมก็ได้บอก investor ว่าจริงๆให้ดูจากตัวเลข จริงๆที่ investment มันเติบโตมาต่อเนื่องและเสถียรภาพเศรษฐกิจที่ผมยังคงยึดไว้อยู่ทั้งเสถียรภาพภายนอกประเทศเสถียรภาพภายในประเทศทั้งการคลังและการเงิน

0: พื่อเป็นรากฐานให้พื้นฐานเศรษฐกิจไทยมันดี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ารัฐบาลกำลังผลักดันเรื่องการเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดและการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า Direct PPP โดยไม่จำกัดโควต้า 2,000 เมกะ

0: กวัฏค่ะ
1: พ.ร.ก.เงินกู้ที่รออยู่วันนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเอาเงินไปสร้างเอาเงินไปซื้อของเพื่อจะหาเงินทอนไม่ทำครับเราอยากส่งเงินส่งตรงไปให้ถึงประชาชนแล้วเงินส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าวันนี้ผ่านนะครับในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า RE สร้างโรงไฟฟ้าสะอาดสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าซึ่งเดิมก็รัฐวิสาหกิจทำเพราะรัฐวิสาหกิจมีทุนซึ่งเดิมบริษัทเอกชนสามารถเข้าถึงได้รออยู่ว่าจะมีกี่เมกใช่ไหมครับจากนี้ไปจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่อยู่บนหลังคาหรืออยู่บนที่ดินของเขาเขาไม่ต้องจ่ายเงินครับเราขอยืมที่ขอยืมหลังคารัฐลงทุนเอาแผงโซล่าไปติดตั้งให้ผลิตไฟได้เรารับซื้อทุกหน่วย
2: ขณะที่นายพิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระครับเรียกร้องให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการการใช้เงินกู้นะครับกำหนดหลักเกณฑ์และคัดกรองโครงการการใช้เงินกู้อย่างรอบคอบครับสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานจริงๆแทนการจัดสรรเงินกู้ไปตามโครงการกระตุ้นการบริโภคครับ
0: วันนี้กรมการปกครองและตำรวจสนธิกำลังเปิดปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าสยบภัยชัยปราการค่ะเดินหน้าจับกุมขบวนการสวมบัตรของผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์ให้กับชาวต่างด้าวกว่า 5,000 คนในจังหวัดเชียงใหม่นะคะการสวมบัตรเลขศูนย์เราติดตามข่าวนี้กันมาโดยตลอดแต่การตรวจสอบวันนี้มันไปเจอบางประเด็นที่ใช้คำว่าน่าตกใจโดยพบว่าขบวนการนี้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการโกงการเก็บลายนิ้วมือวิธีการก็คือจงใจเวลาพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยค่ะพิมพ์ไปแค่ครึ่งเดียวเอาสก็อตเทปเนี่ยปิดเอาไว้ครึ่งหนึ่งนะคะนี่เป็นกลโกงที่ใช้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบกับบุกข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลที่อยู่ในระบบติดตามใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
3: และต่อไปนี้ชาวภาคแ
4: ห่ข้อความอันเป็นเท็จ
5: ของพนักงานนี่เป็นภาพลายนิ้วมือเพียงครึ่งนิ้วของนางสาวจินามสมมุติผู้ต้องหาต่างด้าวสวมสิทธิ์ที่ถูกพิมพ์ไว้ในเอกสารรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนทั้งฝั่งซ้ายและขวาเจ้าหน้าที่ระบุว่านี่คือความพยายามจงใจเลี่ยงการตรวจเช็คผ่านระบบไบโอเมตริกในระบบทะเบียนราษฎรเพื่อปกปิดว่าผู้ต้องหามีสัญชาติเดิมอยู่แล้วประตามกฎหมายผู้มีสัญชาติอื่นจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในประเทศไทยได้หลักฐานชัดเจนมากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่นำภาพใบหน้าของนางสาวจิไปสแกนผ่านระบบอัตลักษณ์บุคคลของตำรวจและพบว่าเป็นคนเดียวกันกับหญิงเมียนมาคนหนึ่งซึ่งถูกบันทึกข้อมูลไว้ได้ผ่านการเดินทางเข้าออกไทยด้วยหนังสือเดินทางเมียนมาการสืบสวนยังพบอีก2ปมสำคัญคือการตั้งบ้านผี3หลังในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีตัวบ้านอยู่จริงแต่ถูกใช้เป็นทะเบียนบ้านแจ้งย้ายชื่อต่างด้าวเข้าเล่มเพื่อสวมสิทธิ์นอกจากนี้ยังพบเอกสารประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนอย่างหนังสือ

0: ยื่นขอขึ้นทะเบียน
1: ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราเจอคือมีการสร้างตัวตนปลอมในเรื่องของชื่อครับไปอยู่ที่เมืองจีนครับชื่อเจี้ยนหมิงครับแต่พอมาอยู่ที่เมืองไทยชื่อในตะเพื่อให้กลมกลืนกับพื้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งคนเมียนมาครับอยู่ที่ประเทศเมียนมาครับชื่อซวยอ่องมีหนังสือเดินทางเลยครับชื่อซวยอ่องแต่พอมาอยู่เมืองไทยเปลี่ยนเป็นชื่อกันนั่นเองอย่างนี้ครับคือพฤติการที่เราพบว่าลักษณะแบบนี้ทุจริตโดยชัดเจน
0: ข้อมูลจากการสืบสวนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการเข้าค้น12จุดพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา35คนในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและเชียงรายหลังพบเบาะแสว่าทั้งหมดอยู่ในขบวนการสวมสิทธิ์บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ให้กับคนต่างด้าวในสำนักทะเบียนอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ต้องหากลุ่มแรกคืออดีตปลัดอำเภอชัยปราการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงปี2559ถึงปี2565จำนวน3คนทำหน้าที่เป็นตัวหลักในการจัดทำเอกสารถ่ายบัตรอนุมัติงานทะเบียนทั้งหมดรวมถึงวางแผนและแนะนำผู้นำชุมชนทำเอกสารปลอมปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว2คนส่วนอีก1คนย้ายไปรับตำแหน่งที่จังหวัดเชียงรายถูกตำรวจแจ้งข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทำหรือรับรองเอกสารอันเป็นเท็จส่วนผู้ร่วมขบวนการระดับพื้นที่แบ่งเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือกำนันผู้ใหญ่บ้าน8คนทำหน้าที่เซ็นรับรองเท็จตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนออกบัตรจนถึงการตั้งทะเบียนบ้านผีและอีกกลุ่มคือต่างด้าว3คนที่สวมรอยเป็นเจ้าบ้านเท็จคอยเซ็นยินยอมให้ต่างด้าวรายอื่นย้ายชื่อเข้ามาและรับรองการทำบัตรทั้งหมดถูกดำเนินคดีข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จสำหรับกลุ่มต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์บัตรเลข0ล่าสุดศาลออกหมายจับแล้ว23คนเป็นสัญชาติเมียนมา22คนและจีน1คนเจ้าหน้าที่ยังพบข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาจมีผู้ร่วมสวมสิทธิ์ในลักษณะนี้อีกกว่า 5,000 คนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกบัตรในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งขยายผลตรวจสอบ
2: คราวนี้เดี๋ยวผมจะนำข้อมูลมาตรวจสอบกับทางตม.นะครับถ้ามีพาสปอร์ตเนี่ยผมว่าต้องออกหมายจับหรือไม่ก็เพิกถอนตัวศูนย์ไปได้เลยนะครับประเด็นนี้เราตัดได้จำนวนหนึ่งถึงแม้ยังจับกุมไม่ได้แต่เขาก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้เข้ามาจุดตรวจของตม.นะครับก็ต้องมีหมายจับอยู่ส่วนหนึ่ง
0: สำหรับกรณีนี้เคยมีการร้องเรียนไปยังสำนักงานปปช.ภาค5เมื่อปี2567ครั้งนั้นมีการตรวจสอบพบการสวมสิทธิ์ออกบัตรเลขศูนย์อันเป็นเท็จให้กับต่างด้าวรวม74คนโดยพบว่ามีกลุ่มนายหน้าที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนไปติดต่อกับกลุ่มต่างด้าวที่ต้องการสวมบัตรในพื้นที
3: ่กระบวนการทั้งหมดเหล่านี้นะครับเพื่อแลกกับผลประโยชน์นะครับแบ่งปันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนายหน้าต่างๆนะครับแพทเทิร์นที่ออกมารูปแบบพฤติการการกระทําการทุจริตก็เป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
0: ขณะนี้อำเภอชัยปราการดำเนินการจำหน่ายยกเลิกและเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่พบการกระทำความผิดแน่ชัดแล้วจากการตรวจสอบของปปช.จำนวน74คนและกำลังเร่งเพิกถอนรายการของคนต่างด้าวทั้ง23คนที่จับกลุ่มได้ในวันนี้สำหรับกลุ่มต้องสงสัยอีก 4,947 คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกรมการปกครองได้สั่งล็อกประวัติและขึ้นระบบแจ้งเตือนบุคคลเฝ้าระวังหากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นการทุจริตจะดำเนินการจำหน่ายและยกเลิกรายการต่อไปเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
4: มีกลุ่มผู้เสียหายหญิงหลายคนครับที่เข้าไปร้องเรียนกับสำนักงานกฎหมายนะครับอ้างว่าถูกเจ้าของโรงทุเรียนเจ้าใหญ่ล่อลวงไปทำอนาจารครับแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศพบผู้เสียหายแล้วเกือบ20คนครับข้อความแชทและเอกสารใบแจ้งความนะครับนี่เป็นหลักฐานสำคัญครับที่กลุ่มผู้เสียหายนำมาเปิดโปงพฤติกรรมของอาจารย์อักษรย่อมอม้าครับอาจารย์คนนี้เป็นเจ้าของโรงทุเรียนเจ้าใหญ่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับไปเปิดสาขาที่จังหวัดทางภาคใต้เขาใช้วิธีในการโพสต์รับสมัครคนคัดผู้เรียนแล้วก็เสมียนโพสต์ผ่าน Facebook นะครับนี่เป็นหลักฐานที่ผู้เสียหาย

0: นำมามอบให้กับสำนักงานกฎหมายของนายธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าผู้ก่อเหตุครับจะทักข้อความไปหาผู้เสียหายที่มาสมัครงานครับแล้วก็โพสต์หางานเสนอจ่ายค่าจ้างเป็นรายงวดเช่น20วัน 15,000 บาทเมื่อผู้เสียหายตกลงก็สามารถเริ่มงานได้ทันทีที่ลงทุเรียนนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนจนถึงเช้าจากนั้นเนี่ยก็จะลวงผู้เสียหายขึ้นรถอ้างว่าไปซื้อของหรือไปทำงานอีกที่หนึ่งแต่สุดท้ายครับพาเข้ารีสอร์ทซึ่งอยู่ใกล้ๆลงหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยลงไปเปิดห้องให้ก่อนจะล่วงละเมิดทางเพศโดยพฤติการนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ
1: หนีโทรหาแม่ค่ะแล้วก็แจ้งขู่เขาพอเขาไม่ได้หนูเขาก็ตะโกนโวยวายแบบว่าจะทำร้ายร่างกายหนูใช่ค่ะแล้วก็พาหนูมาส่งกับแผงนั่นแหละค่ะใช่ถึงได้รอดมาได้แล้วก็ทำการยัดเงินที่บอกว่า 1,000 นะคะห้ามไปบอกใครอย่างนี้แล้วหนูก็ไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนหนูก็ไม่เชื่อตอนแรกแล้วสรุปเพื่อนหนูก็โดนเองใช่ค่ะโดนด้วยแล้วเพื่อนหนูเป็นทอมด้วยนะพี่ทอมยังเอาค่ะ
2: เขาทำให้หนูแบบไม่ใช่คนเดิมอ่ะหนูพูดได้เลยว่าหนูจะกลับมาทำงานได้อีกตอนไหนหนูยังไม่รู้หนูต้องเข้าหานักจิตแล้วตอนนี้ก็ได้คุยกับนักจิตอยู่ค่ะว่ามีเรื่องอะไรต้องเล่าให้เขาฟังทุกวันค่ะ
3: มันเชื่อมโยงกับเรื่องของศาสนาเราด้วยใช่ไหมคะที่มันมีผลต่อจิตใจด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องร้ายแรงมากค่ะเพราะว่าผู้ปกครองหนูเขาก็ได้บอกว่าไม่ให้ไปทำงานเพราะว่ากลัวจะเป็นเรื่องแบบนี้เพราะว่าหนูลูกคนเดียวด้วย
4: ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่กล้าแจ้งความเพราะว่าถูกข่มขู่นะคะและบางรายบอกว่าภรรยาของผู้ก่อเหตุเสนอเงินให้ 30,000 ถึง 35,000 บาทเพื่อแลกกับการไม่แจ้งความค่ะนายธนกฤตประสานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและเตรียมพากลุ่มผู้เสียหายไปยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอคุ้มครองพยานและเตรียมหารือกับทาง DSI ว่าจะเข้าข่ายเป็นคดีค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่นะคะเพราะยังมีผู้เสียหายอีกไม่ต่ำกว่า20คนค่ะ
5: ในรายกลุ่มเนี่ยมันมีเยอะจริงๆถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเด็กจะเสียหายกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเยอะมากเพราะไอ้นี่ถือเป็นภัยสังคมร้ายแรงเพราะเยาวชนดูสิเด็กน้องดีๆสดใสร่าเริงทำงานเพื่อครอบครัวรายได้เล็กๆน้อยๆที่ยอมมาจุนเจือครอบครัวเนี่ยมันถูกไอ้นี่มาละเลงรอยบาปไว้ในแผลของหัวใจให้กับน้องแบบนี้นะผมรับไม่ได้จริงผมฟังเขาเนี่ยผมยังบอกได้เลยว่าผมก็หัวใจร้องไห้เลยดีกว่านะผมก็แต่ก็จะยืนหยัดว่าจะสู้ให้น้องนะครับทั้งหลายเนี่ยผมก็บอกให้น้องมาหาเมื่อวานนี้กลางคืนเราก็ให้ทีมงานช่วยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างน้องมานี่เราช่วยเหลือ
0: ทีมข่าวครับลงพื้นที่สำรวจลงทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดเหตุครับย้ำอีกครั้งนะครับลงที่ไปสำรวจไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดเหตุในช่วงฤดูการผลิตครับจะมีรายงานจำนวนมากนะครับเข้ามาทำงานทั้งการคัดแยกชั่งน้ำหนักบรรจุและเตรียมผลผลิตเพื่อจำหน่ายครับสำหรับรายงานหญิงครับนอกจากเรื่องค่าจ้างและสภาพการทำงานแล้วความปลอดภัยระหว่างการทำงานรวมไปถึงขอบเขตงานที่ชัดเจนระหว่างนายจ้างหัวหน้างานและลูกจ้างก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญครับ
6: ถ้าเกิดว่ามีผู้ว่าจ้างมานะคะมาจ้างงานก็อยากให้ทำเป็นหนังสือออกมาเลยเป็นฉบับนะคะและลักษณ์ให้ถูกต้องนะคะระบุรายละเอียดให้ชัดเจนค่ะจะได้ปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยอยากให้แต่งตัวให้เป็นตัวเองนะคะไม่ต้องแบบว่าเป็นอะไรมากนะคะเพื่อเซฟตัวเองค่ะ
4: ขณะเดียวกันค่ะธุรกิจลงทุเรียนก็กำลังปรับตัวไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเริ่มมีการขายตรงด้วยการไลฟ์ขายทุเรียนก็จะใช้ผู้หญิงในราคาที่ดูหน้าตาดีบุคลิกดีจะได้ดึงผู้ชมให้อยู่กับการไลฟ์แล้วก็เปลี่ยนความสนใจให้กลายเป็นยอดคำสั่งซื้อแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงต้องมีเงื่อนไขการทำงานทั้งเรื่องค่าจ้างและรูปแบบการทำงานที่ต้องชัดเจนนะคะทีนี้เมื่อแรงงานหญิงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะเรื่องการคัดแยกหรือบรรจุทุเรียนแล้วแต่ขยับไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดแล้วเป็นการตลาดออนไลน์จึงจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบในการกำกับดูแลเรื่องสิทธิและความปลอดภัยค่ะ
7: นายจ้างผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานเนี่ยห้ามล่วงละเมิดล่วงเกินทางเพศนะครับหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ตัวลูกจ้างนะครับเช่นทำท่าทางเหมือนกับเห็นลูกจ้างเดินมาแล้วทำ

0: กริยาในสิ่งที่ล่อแหลมหรือไปถูกเติดเนื้อต้องตัวนะครับทั้งผู้ชายต่อผู้หญิงหรือผู้หญิงต่อผู้หญิงนะครับคือต้องเป็นหัวหน้างานหรือนายจ้างทำต่อผู้ใต้ข้าบัญชาอันนี้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับแต่กรณีถ้าหากมีเป็นเรื่องที่มากกว่านี้เช่นมีการกักขังนวงเหนียวมีการทำร้ายร่างกายอันนี้อาจจะมีความผิดทางอาญาร่วมด้วยอันนี้เราก็ต้องไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของตำรวจที่พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกิจลงทุเรียนเนี่ยมีแรงงานหมุนเวียนเยอะนะครับควรจะกำหนดกติกาในการทำงานสำคัญเลยก็คือการแบ่งหน้าที่ในการกำกับดูแลหัวหน้างานไปจนถึงการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
2: แม้ว่าเวลานี้เป็นฤดูฝนนะคะและคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็กำลังเฝ้าระวังน้ำท่วมเฝ้าระวังน้ำเหนือกันอยู่แต่ว่าสำหรับคนปลายน้ำอย่างลุ่มน้ำแม่กลองต่างออกไปจุดนั้นเจอกับภาวะน้ำเค็มรุกค่ะและส่งผลกระทบต่อผลผลิตในภาคการเกษตรด้วยในพื้นที่ตอนนี้ชาวบ้านใช้เครื่องมือวัดระดับความเค็มของน้ำนะคะหวังจะใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ส่งต่อข้อมูลนี้ไปให้ส่วนกลางอย่างกรมชลประทานได้มีส่วนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดปัญหานี้ติดตามจากคุณนิตยากรติเสริมสินค
3: ่
2: ะ
3: แปลงค่าออกมาเป็นค่าความเค็มเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถติดตามในการมอนิเตอร์ว่าเฮ้ยช่วงนี้อย่าเอาน้ำเข้านะช่วงนี้อิทธิพลความเค็มมันสูงนะเขาจะต้องหยุด
4: ผมกับเกษตรกรก็อยากจะให้มีเครื่องแบบนี้ถ้ามันชำรุดทรุดโทรมก็อยากจะให้มีงบประมาณเข้ามาเพิ่มแต่ปัจจัยของการเกษตรเรื่องน้ำนี่สำคัญที่สุด
5: ในอดีตที่ผ่านมาค่ะเกษตรกรบริเวณปลายน้ำแม่กลองนะคะแถวๆจังหวัดสมุทรสงครามมักฝากความหวังกับชะตากรรมนะคะการชิมน้ำก่อนที่จะเอาน้ำเข้าไปรดล่องสวนบางทีเกิดข้อผิดพลาดค่ะดึงน้ำเค็มเข้าไปในพื้นที่สวนส่งผลกระทบเสียหายกับพืชเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ามากถึง800ล้านบาทไปจนถึง 1,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวมากันที่พื้นที่หมู่ที่6ตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะไปที่สวนของคุณณรงค์ค่ะซึ่งมีพื้นที่มากกว่า3ไร่ครึ่งนะคะปัจจุบันนี้ปลูกพืชหลากหลายชนิดนะคะและในอดีตเกษตรกรต้องพึ่งพาวิธีการชิมน้ำด้วยตัวเองมาประเมินความเค็มซึ่งมีความเสี่ยงสูงหากประเมินผิดพลาดปล่อยน้ำเค็มทะลักเข้าสวนเพียงสัปดาห์เดียวพืชผักสวนครัวอย่างพริกจะยืนต้นตายส้มโอดอกจะร่วงลูกเล็กรีบเปลือกหนาสีซีดและมะพร้าวน้ำหอมจะไม่ได้คุณภาพเสียหายยาวนานเป็นปีเลยค่ะ
4: เมื่อก่อนไม่มีก็เราก็จะใช้ชิมหมอใช้ปากชิมหมอแล้วแถวนี้ก็จะใช้ปากชิมหมดแต่ทีนี้ว่าใช้ปากชิมเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเค็มเท่าไหร่จะรู้ก็มั้งว่าโอ้โหมันเค็มปี่แล้วเกษตรกรต้องการมากที่สุดคือเรื่องน้ำปัจจัยของการเกษตรเรื่องน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าเรามีน้ำที่ตลอดปีเราสามารถปลูกพืชปลูกผักเพื่อกินได้ตลอดปีลดต้นทุนในการซื้อผักซื้ออะไรได้
5: ไม่ต้องเช็คปัจจุบันวิธีชิมน้ำถูกยกเลิกไปแล้วแทนที่ด้วยการเช็คแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทุกเช้าเครื่องวัดความเค็มแบบเรียลไทม์จะส่งข้อมูลเข้ามือถือหากแอปพลิเคชันแสดงค่าความเค็มไม่เกินเกณฑ์ความปลอดภัยที่ตั้งไว้1กรัมต่อลิตรเกษตรกรจะเปิดประตูน้ำให้ไหลเข้าออกตามธรรมชาติ
6: ค่าปริมาณน้ำฝน
5: หัวหน้าโครงการวิจัยแผนงานน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งและผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองอธิบายว่าปกติสถานีวัดน้ำของกรมชลประทานจะมีเพียง4จุดในแม่น้ำแม่กลองสายหลักแต่คลองย่อยคลองซอยกว่า300คลองไม่มีเครื่องมือวัดน้ำเค็มงานวิจัยจึงเข้ามาอุดช่องโหว่ด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์13จุดกระจายตามคลองสาขาเมื่อเจาะลึกในเชิงวิศวกรรมและการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของแม่น้ำแม่กลองมีจุดควบคุมหลักที่หน้าอำเภออัมพวาโดยตามกฎเหล็กและข้อตกลงน้ำต้องไม่เค็มเกิน2กรัมต่อลิตรเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบระบบประปาและเกษตรกรรมค่ะสำหรับเกณฑ์ความปลอดภัยแนวร่องสวนของเกษตรกรจะเข้มงวดกว่านะคะน้ำต้องเค็มไม่เกิน1กรัมต่อลิตรค่ะ ขณะเดียวกันนะคะการบริหารจัดการน้ำโดยใช้เครื่องมือในการตรวจวัดน้ำเค็มยังสามารถช่วยให้เกษตรกรนะคะใช้เหตุผลและข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญนะคะยังสามารถรักษามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า800ล้านบาทขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถใช้ต่อรองกับภาครัฐเพื่อจะ

0: จาการผลักดันน้ำเค็มค่ะ
1: เครื่องวัดน้ำเค็มเนี่ยครับจริงๆก็คือเราก็มีระบบเซอร์กิตเนาะระบบที่เรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีหัวนะครับเอาหัวเนี่ยไปจุ่มไว้ในน้ำนะครับในคลองนะครับโดยที่ตัวหัววัดเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณมาที่ระบบแล้วก็แปลงนะครับค่าออกมาเป็นค่าความเค็มเพื่อที่จะเอาไปโชว์ในระบบข้อมูลเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถติดตามเขาเรียกค่าความเค็มได้ในการมอนิเตอร์ว่าเฮ้ยช่วงนี้อย่าเอาน้ำเข้านะช่วงนี้อิทธิพลความเค็มมันสูงนะเขาจะต้องหยุดในเรื่องของการเอาน้ำเข้าครับ
0: ด้านประธานสภาอบต.ปลายพงพางยอมรับที่ผ่านมานะคะการของงบประมาณแก้ปัญหาเรื่องน้ำติดขัดมากค่ะจากการบริหารจัดการน้ำข้าหมู่บ้านและตำบลแต่พอชุมชนตำบลท้องถิ่นเห็นข้อมูลชุดเดียวกันหลังใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันที่เคยลงสำรวจคลองด้วยชุมชนเองอย่างการบันทึกความกว้างความยาวความลึกและการปักหมุดจุดตื้นเขินสร้างเป็นบิ๊กเดต้าโครงข่ายน้ำก็จะทำให้การบริหารจัดการน้ำรู้ลำดับแก้ปัญหาก่อนหลังและคิดเป็นเส้นน้ำเดียวกันตรงจุดมากขึ้น
2: ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบพอประชุมหรือเสนอปัญหาเนี่ยแต่ละหมู่ก็จะเอาปัญหาของตัวเองมาแล้วก็เสนอของประมาณก็ผ่านจากการประชาคมหมู่บ้านมานะครับแต่ตอนนี้พอสำรวจแล้วเราก็จะขมวดเห็นปัญหาทั้งหมดแล้วว่าหมู่นี้มีปัญหาอย่างไรมีกี่คลองมีกี่ลำดงที่สำรวจมาแล้วก็มีความคลองไหนที่ควรจะต้องได้รับการพัฒนาก่อน
3: เราจะทำข้อตกลงผ่านกรรมการลุ่มน้ำเลยเป็นการจัดการน้ำระดับเทว่าค่อนข้างถาวรเลยอันเนี้ยการปล่อยน้ำก็จะเปลี่ยนก็คือว่าน้ำช่วงปกติเนี่ยอาจจะปล่อยประมาณสัก 7-80 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ช่วงน้ำทะเลหนุนอาจจะเพิ่มเป็น100หรือ120เพราะฉะนั้นก็จะมี2ช่วงว่าปีน้ำมากหรือปีน้ำที่แล้งจัดเนี่ยบ่อยแล้วก็เป็นข้อตกลงว่าใน1รอบเดือนของช่วงแล้งเนี่ยจะมีการปล่อยน้ำมากอยู่ประมาณ7วันช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงอีก20กว่าวันก็จะปล่อยต่างอันนี้เป็นข้อตกลงที่เรากำลังจะทำ
0: สมุทรสงครามโมเดลสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการรับมือกับวิกฤตโลกร้อนและระดับน้ำทะเลอ่าวไทยที่สูงขึ้นไม่สามารถที่จะพึ่งพาการสั่งการจากบนลงล่างหรือท็อปดาวน์ได้เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะต้องเริ่มต้นจากการใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่โปร่งใสเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการของภาครัฐไปพร้อมกันด้วยและนี่คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่จะปลดล็อกเชิงนโยบายในการบริหารจัดการน้ำแบบต่างคนต่างทำนะคะเมื่อทุกคนมีข้อมูลร่วมกันแล้วนะคะการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนโดยใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลก็จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในอนาคตดีขึ้นค่ะ
4: ขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับยุคนี้จะกินอะไรจะดูความสดอย่างเดียวไม่ได้นะครับหลังจากที่จีนครับเขาเจอว่ามีการใช้ฟอร์มาลีนครับเอาไปแช่ผักให้ผักนั้นมันสดระหว่างการขนส่งนะครับพอมีข่าวคราวแบบนี้ออกมาครับหน่วยงานภาครัฐของไทยนะครับโดยเฉพาะอย.ก็เร่งไปตรวจครับทั้งด่านนำเข้าผักเหล่านี้รวมไปถึงตลาดค้าส่งนะครับไปตรวจทั้งหมด42ตัวอย่างเจอไหม
4: ไม่เจอค่ะ
5: ไม่เจอหรอกฮะไปตรวจไม่เจอท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ถ้าใครจะไปกินผักยิ่งไปซื้อผักที่ตลาดค้าส่งนะพอเห็นกล่องมันมีภาษาจีนหน่อยก็ระแวงนิดนึงฮะ
6: สวัสดีค่ะ
5: บล็อกเกอร์ชาวจีนครับบันทึกภาพเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวในมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนนะครับที่เอาผักกาดขาวครับจุ่มลงไปในสารฟอร์มาลีนเพื่อให้ผักเนี่ยมีสภาพที่สวยงามสดแล้วก็ยืดอายุมันนานขึ้นจากนั้นก็ขนขึ้นรถส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าครับเนี่ยฮะเรื่องนี้เนี่ยสร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าฟอร์มาลีนเนี่ยเป็นสารต้องห้ามใช้ในอาหารครับแล้วก็ถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งขณะที่ปัจจุบันครับไทยนำเข้าสินค้าเกษตรจากจีนมากกว่า1ล้านตันต่อปีโดยเฉพาะผักกาดแล้วก็ผักสลัดครับที่วางขายอยู่ในตลาดหลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับบอกว่าที่ผ่านมาครับเคยสุ่มตรวจผักกาดขาวคะน้ามะเขือเทศแล้วก็กะเพราจากหลายแหล่งที่มาในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนครับพบว่ามีสารตกค้างทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ายาฆ่าเชื้อราถ้าผู้บริโภคอยากตรวจสอบเบื้องต้นก็ให้สังเกตครับสังเกตจากอะไรกลิ่นท่านผู้ชมถ้ากลิ่นมันฉุนคล้ายกับสารเคมีหรือพอไปแตะไปจับมันเกิดอาการระคายเคืองก็ให้หยุดบริโภคทันที

0: ดีครับนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามากำกับดูแลครับ
1: จีนใช้ลักษณะของการจุ่มฟอร์มาลีนไปเลยอันนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างจะหนักหนามากๆเพราะเชื่อว่าความข้นของการตกค้างของสารฟอร์มาลีนเนี่ยกับตัวประกาศขาวเนี่ยน่าจะมีความข้นที่สูงพอควรเลยล่ะสิ่งที่ตามมาคือเหตุเกิดของจีนเนี่ยประมาณวันที่22ที่มีการเผยแพร่ถ้ามานับถึงวันนี้ก็ประมาณ4วันนั่นหมายความว่าถ้ามีการจุ่มสารเคมีตรงนี้แล้วและเขามีการพูดง่ายๆคือการใส่ถุงซีลมัดต่างๆเนี่ยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขนส่งแล้วก็ในการเก็บรักษาด้วยถ้ามาถึงบ้านเราคำถามคือเราจะมีวิธีการใดบ้างที่สามารถช่วยในการtrack เรื่องของ traceability ได้ว่ามันไปถึงไหนแล้ว
2: ประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือค่ะเรียกร้องให้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการแบบ one stop service ขึ้นมาเพื่อบริการการตรวจสอบสารตกค้างในสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศเลยป้องกันไม่ให้สารตกค้างหลุดรอดไปถึงมือผู้บริโภคค่ะ
3: ในเวทีการเจรจานะครับเราต้องมีความเข้มงวดมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่กระทบทั้งด้านสุขภาวะด้านสุขภาพของคนไทยและก็ผู้ประกอบการของคนไทยทีนี้ในส่วนของเอกชนเองอยากจะให้ตั้งวันคอมมานด์นะครับคือศูนย์ประสานงานเดียวนะครับอย่างที่ได้นำเสนอว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับทั้งอย.เองนะครับอย.เองเนี่ยก็ต้องดูขั้นตอนการตรวจตั้งแต่ก่อนเข้าด่านศุลกากรก็ต้องควบคู่ประสานงานกับอย.ว่าพิกัดถูกต้องมาจากที่ไหนแล้วไม่มีสารตกค้างจริงนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับประสานกำชับให้กรมวิชาการเกษตรนะครับประสานมกอชแล้วก็อย.อย่างใกล้ชิดให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักนำเข้าให้เป็นไปตามมาตรฐานครับขณะที่เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.นะครับบอกว่าตอนนี้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจผักนำเข้าครับแล้วก็เร่งสุ่มตรวจผักกาดขาวที่ขายอยู่ในไทยนะครับผลตรวจเบื้องต้นณวันที่25สิงหาคมจากด่านอาหารและยา3แห่งและตลาดค้าส่ง2แห่งรวม42ตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการตรวจที่ด่านอาหารและยา3แห่งครับก็คือที่เชียงของเชียงแสนและท่าเรือกรุงเทพครอบคลุมผักหลายชนิด22ตัวอย่างส่วนตลาดค้าส่ง2แห่งครับตรวจผักกาดขาว20ตัวอย่างเป็นผักนำเข้า11ตัวอย่างครับแล้วก็เป็นผักในประเทศ9ตัวอย่างถ้าการตรวจเบื้องต้นพบเข้าข่ายต้องสงสัยครับเขาก็จะส่งไปตรวจยืนยันที่แล็บแล้วก็ควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องทันทีสำหรับฟอร์มาลีนนะครับไม่อนุญาตให้นำมาใช้แช่พ่นหรือรักษาความสดของอาหารครับโดยอาหารที่มีการใช้เป็นอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยแนะนำนะครับสำหรับคนที่เลือกซื้อให้ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ล้างให้สะอาดด้านรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ครับกำชับให้กรมการค้าภายในนะครับไปตรวจสอบสินค้าปลายทางอย่างเข้มงวดมากขึ้นครับ
4: ก็ต้องดูแลผักกาดหอมเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เราได้มาตอนนี้ว่าที่ประเทศรอบๆเราก็มีประเด็นปัญหาเรื่องนี้เราก็คงให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่อย่างที่เรียนค่ะเราไม่ใช่ต้นทางต้นทางก็ต้องเป็นคนที่ดูแลการนำเข้านะคะแล้วก็ในเรื่องของสินค้าเกษตรที่อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องการปลอมปนของสารอย่างในเรื่องของสุขอนามัยเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเป็นทางกรมวิชาการเกษตร
2: ข้อมูลสินค้านำเข้าที่ด่านศุลกากรเชียงของนะคะเดือนกรกฎาคมอันดับหนึ่งเลยคือผลไม้สดนำเข้ามากว่า25ล้านกิโลกรัมค่ะมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านบาทตามมาด้วยผักสดมากกว่า41ล้านกิโลกรัมมูลค่ากว่า900ล้านบาทนะคะทีนี้ข้อมูลจากกรมศุลกากรรายงานว่าไทยนำเข้าผักกาดขาวรวมกับผักตระกูลกะหล่ำทั้งแบบสดและแช่แข็งจาก4ประเทศด้วยกันนะคะก็คือออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นแล้วก็ลาวโดยเฉพาะช่วงมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้นำเข้าจากจีนเนี่ยสูงสุดคือ 74,000 ตันคิดเป็นมูลค่ารวมแล้วกว่า963ล้านบาทนะคะหรือเกือบทั้งหมดของปริมาณนำเข้ารวมค่ะ ขณะที่ทางการจีนหลังจากมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์ก็สั่งการ

0: ให้หน่วยงานท้องถิ่นนะคะไปสุ่มตรวจทั้งผักกาดขาวแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางการมณฑลเหยเปิ่ยเหอเป่ยค่ะก็เร่งดำเนินการสอบสวนรวมทั้งติดตามเส้นทางการกระจายสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผักปนเปื้อนออกสู่ตลาดค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้มันได้รับความสนใจมากครับไม่เฉพาะที่จีนไม่เฉพาะที่ไทยแต่เกาหลีใต้ท่านผู้ชมเพราะอะไรเขานำเข้ากิมจิในเกาหลีใต้นะครับเขานำเข้ากิมจิจากจีนเนี่ยถึง 99% ของยอดการนำเข้ากิมจิทั้งหมดครับโดยกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้เขายกระดับการตรวจคัดกรองผักกาดขาวนำเข้าจากจีนนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งผลการตรวจสอบ8ล็อตล่าสุดยังไม่เจอการปนเปื้อนเหมือนกันครับ
0: เนปาลเจอกับภัยพิบัติครั้งรุนแรงนะคะน้ำท่วมฉับพลันตอนนี้มีผู้เสียชีวิตค่ะมีรายงานผู้สูญหายสูงถึง400คนด้วยกันนะคะกองทัพเนปาลส่งทั้งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วค่ะเห็นเหตุการณ์บันทึกภาพขณะมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านอยู่ทางตอนกลางของเนปาลหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศซึ่งอยู่ติดกับทิเบตเจอกับอุทกภัยครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะส่งผลให้ถนนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเสียหายไปด้วยมีชุมชนจำนวนมากได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่เนปาลแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำให้อพยพขึ้นไปอยู่ที่สูงค่ะล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิต18คนขณะที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่ามีนักท่องเที่ยวสูญหาย384คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ291คนซึ่งรวมไปถึงนักเดินทางจากอินเดียออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์แอฟริกาใต้สหราชอาณาจักรและมาเลเซียนายกรัฐมนตรีเนปาลเรียกประชุมฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับภัยพิบัติส่วนกองทัพเนปาลส่งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนค่ะส่วนภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในฝั่งทิเบตนะคะภาพนี้ทำให้เห็นเหตุการณ์ระหว่างที่ผู้คนพยายามหนีเอาชีวิตรอดค่ะและเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ดินโคลนจำนวนมากจะพังถล่มลงมาบริเวณจุดผ่านแดนที่อยู่ติดกับเนปาลบริเวณที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกลุ่มคนรักการเดินป่าและชื่นชอบธรรมชาตินะคะสื่อทางการจีนออกมาเตือนว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากขณะที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งระดมกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายพร้อมทั้งสั่งยกระดับเรื่องการติดตามและระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันภัยพิบัติค่ะ
1: อิหร่านยืนยันนะครับว่าตอนนี้ช่องแคบฮอร์มุซยังปิดอยู่ครับแม้จะบรรลุข้อตกลงเส้นทางเดินเรือชั่วคราวกับโอมานแล้วก็ตามครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับเมื่อวานนี้มีเรือบรรทุกสินค้าแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ5ลำครับแม้ว่าจะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง10วันที่อยู่ที่15ลำต่อวันนะครับแต่ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันจันทร์ครับที่มีเรือแล่นผ่านเพียง2ลำเท่านั้นถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับปริมาณการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ลดลงอย่างมากเป็นผลพวงจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายลงไปครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะครับบอกว่าอิหร่านและโอมานได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือชั่วคราวสำหรับการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วโดยเส้นทางขาเข้าอ่าวเปอร์เซียจะใช้เส้นทางผ่านหน้าน้ำอิหร่านทั้งหมดครับส่วนเส้นทางขาออกจะผ่านทั้งหน้าน้ำของอิหร่านและโอมานครับนอกจากนี้รัฐมนตรีอิหร่านยังยืนยันนะครับว่าช่องแคบฮอร์มุซยังปิดอยู่แม้จะมีการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวแล้วก็ตามแล้วก็ย้ำว่าสหรัฐจะต้องกลับมาปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ทำร่วมกันกับอิหร่านซะก่อนช่องแคบนี้ถึงจะเปิดใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบครับความเคลื่อนไหวนี้นะครับมีขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านและโอมานหารือร่วมกันครับเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการสัญจรผ่านเส้นทางนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปปัจจุบันยังไม่แน่ชัดนะครับว่าสหรัฐจะยอมรับข้อตกลงที่กำลังเกิดขึ้นนี้หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐครับเคยขู่ว่าจะโจมตีโอมานถ้าเข้ามา

0: ขัดขวางความพยายามของสหรัฐในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งครับ
1: โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐที่ตกเป็นเป้าลอบสังหารบ่อยครั้งที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเดือนที่แล้วเพิ่งจะมีข่าวบอกว่าทรัมป์แอบเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อหนีการโจมตีจากอิหร่านและตอนนี้มีรายงานบอกอิหร่านกำลังพุ่งเป้าไปที่ลูกชายของทรัมป์ด้วยนะคะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้จะทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นหรือไม่ติดตามกับคุณทิพย์ตะวันในหน้าต่างโลกค่ะ

0: สงครามสหรัฐอิหร่านที่เปิดฉากขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ6เดือนที่แล้วโหมกระพือความขัดแย้งและความเกลียดชังให้ยิ่งลุกลามบานปลายนะคะซึ่งล่าสุดสื่อทางการของอิหร่านเองได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอชิ้นนี้ค่ะ
1: داده‌های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است.
0: นี่เป็นคลิปวิดีโอที่สถานีโทรทัศน์ IRIB และทัสนิมของอิหร่านเผยแพร่ออกมานะคะซึ่งเรานำมาจากโพสต์ของสถานีโทรทัศน์ในอาเซอร์ไบจานค่ะเป็นวิดีโอที่สร้างจาก AI มีความยาวประมาณ3นาทีคุณผู้ชมเขาพูดถึงแผนการลอบสังหารบารอนทรัมป์นะคะลูกชายคนเล็กของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐข้อมูลจากคลิปวิดีโอชิ้นนี้อ้างว่าบารอนถูกเฝ้ามองและติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะโดยใช้ AI จำลองให้เห็นว่าบารอนใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพักสถานศึกษาหรือว่าเล่นเกมในเวลาว่างนะคะพร้อมทั้งระบุด้วยว่าลูกชายของทรัมป์คนนี้ถูกตั้งค่าหัวเป็นเงิน10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ327ล้านบาทด้านโฆษกหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาว่าทีมตำรวจลับรับทราบข้อมูลนี้แล้วค่ะและกำลังสอบสวนอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันภัยคุกคามแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดเพิ่มเติมนะคะโดยอ้างว่าข้อมูลความปลอดภัยเป็นความลับค่ะแม้ว่าเรื่องราวของครอบครัวผู้นำสหรัฐจะได้รับความสนใจจากทั่วโลกแต่ตามปกติแล้วคนที่ตกเป็นเป้าสายตาจริงๆก็มักจะมีแค่ตัวประธานาธิบดีกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะขณะที่ลูกๆมักจะไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นอะไรมากนักแต่สำหรับครอบครัวหมายเลขหนึ่งของสหรัฐหรือ First Family ในรัฐบาลชุดปัจจุบันต่างออกไปคุณผู้ชมตระกูลทรัมป์เป็นตระกูลใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะนะคะแต่ละคนมีบทบาททั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจไม่น้อยดังนั้นหลายคนจึงรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วรวมถึงบารอนค่ะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนซึ่งเคยออกงานกับทรัมป์หลายครั้งจึงมักถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ตกเป็นเป้าการโจมตีด้วยแต่บารอนไม่ใช่คนเดียวที่กำลังถูกหมายหัวค่ะเมื่อเดือนที่แล้วสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านค่ะเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ใช้ AI สร้างขึ้นและมีลักษณะคล้ายๆกับคลิปของบารอนล่าสุดนะคะแต่เป้าหมายในการลอบสังหารนั่นก็คือเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่อิหร่านติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในกรุงเตหะรานนะคะแสดงออกถึงการข่มขู่หมายเอาชีวิตคนในตระกูลทรัมป์ทำกลางการยกระดับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่าง2ประเทศค่ะหลังการเจรจายุติสงครามหยุดชะงักพร้อมๆกับการใช้ถ้อยคำแข็งกร้าวโจมตีกันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะคุณผู้ชมในด้านนึงความเคลื่อนไหวนี้ค่ะแสดงออกถึงความโกรธแค้นของอิหร่านและยังเป็นการทำสงครามจิตวิทยาเพื่อสร้างความหวาดกลัวด้วยนะคะขณะที่ในอีกด้านก็สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มสายแข็งหรือว่าฮาร์ดไลน์เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในอิหร่านซึ่งบรรยากาศความขัดแย้งเช่นนี้จะยิ่งบั่นทอนโอกาสในการเจรจาหรือไม่ค่ะทางการสหรัฐเชื่อว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC น่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการข่มขู่และคุกคามครอบครัวทรัมป์นะคะซึ่งเดิมในอิหร่านเขาจะพุ่งเป้าไปที่ตัวผู้นำสหรัฐและเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลคนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการลอบสังหารแกนนำอิหร่านเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทรัมป์สั่งปิดชีพนายพลคาเซมโซเลมานีค่ะผู้บัญชาการกองกำลังคุดเมื่อปี2020นะคะซึ่งทำให้ทรัมป์ตกเป็นเป้าการโจมตีและถูกหมายหัวจนต้องเพิ่มการอารักขาความปลอดภัยสถานการณ์นี้ยิ่งเลวร้ายลงค่ะเมื่อทรัมป์จับมือกับผู้นำอิสราเอลเปิดศึกถล่มอิหร่านสังหารอายาตอลลาห์อาลีคาเมเนอีและแกนนำหลายคนในระบอบอิหร่านค่ะเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเป็นอีกคนนะคะที่ตกเป็นเป้าการโจมตีซึ่งล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์สื่อทางโทรศัพท์ค่ะว่าอิหร่านพยายามสังหารลูกชายของเขาด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดใดเพิ่มเติมค่ะ

0: นอกจากนี้เนทันยาฮูยังได้ร้องขอให้หัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงอิสราเอลจัดทีมอารักขาความปลอดภัยให้กับผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีทุกคนอย่างเหมาะสมก่อนหน้าการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมนี้นะคะหลังจากตัวเก่งพรรคฝ่ายค้านถูกปฏิเสธคำร้องขอรับการคุ้มครองค่ะกระแสต่อต้านอเมริกันลุกโชนขึ้นในอิหร่านนับตั้งแต่ปฏิวัติอิสลามในปี1979นะคะขณะที่สงครามแล้วก็ความขัดแย้งตลอดช่วงมากกว่า40ปีที่ผ่านมายิ่งโหมกระพือความโกรธแค้นและความเกลียดชังนี้ให้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งนี่ไม่เป็นผลดีกับใครเลยจริงๆค่ะ
1: ทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเกิดเหตุระเบิดระหว่างการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับในโรงเรียนจังหวัดยะลาทำให้ครูและนักเรียนบาดเจ็บ7คนครับในจำนวนนี้มีอาการสาหัส3คนครับจุดเกิดเหตุนะครับเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับโรงเรียนบ้านตาเชียมอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับพบเด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนได้รับบาดเจ็บ7คนครับเบื้องต้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาแต่เด็กนักเรียน3คนอาการสาหัสนะครับถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาครับสอบถามครูทราบว่าช่วงเวลา 11:30 นได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นในห้องเรียนชั้นป.2จึงวิ่งมาดูก็พบความชุลมุนวุ่นวายนะครับนักเรียนมีบาดแผลคล้ายรอยไหม้และถลอกตามร่างกายเสื้อผ้าบางส่วนกองอยู่หน้าห้องครับคาดว่าเกิดจากแอลกอฮอล์ที่ทำการทดลองวิทยาศาสตร์
3: ก็คุณครูอยู่ด้านบนนะคะสอนตามปกติเสร็จทีนี้ได้ยินคุณครูลงไปในห้องน้ำค่ะเสร็จทีนี้ก็ได้ยินเสียงดังตุ้มนิดนึงค่ะก็เลยลงมาดูเหตุการณ์พอมาดูเหตุการณ์แล้วเกิดชุลมุนแล้วค่ะก่อนนักเรียนก็มีบาดแผลตามร่างกายถลอกอะค่ะ
4: ส่วนใหญ่ลักษณะบาดแผลเป็นไงครับเกิดจากไฟไหม้หรือว่าไง
3: ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนว่าถลอกเหมือนโดนไฟอะไรแบบนี้ค่ะ
4: ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงสอบวิชาแล้วครูครับ
3: คุณครูประจำชั้นป.2กำลังทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะ
1: นายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดยะลาเดินทางไปเยี่ยมและติดตามอาการเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บนะคะบอกว่าได้เร่งรัดให้ทีมแพทย์ประเมินอาการเด็กทั้ง3คนอย่างละเอียดบางคนบาดเจ็บบริเวณดวงตาทั้ง2ข้างค่ะเพื่อเตรียมพิจารณาส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้ในการรองรับและให้ความช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุด้วยค่ะ
2: เชียร์บอลไทยนัดชิงรอบชิงนัดที่2นะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาครับผลักดันให้ฟุตบอลไพรม์มินิสเตอร์ครับเป็นฟุตบอลสร้างรากฐานเยาวชนสู่ทีมชาติไทยอย่างยั่งยืนครับคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาจัดงานสัมมนาพลิกโฉมฟุตบอลไทยสร้างรากฐานใหม่ภายใต้กระทรวงการกีฬาสู่อนาคตที่ยั่งยืนครับโดยนางปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยซึ่งเป็นว่าที่ผู้ว่าการกกท.คนใหม่เชื่อว่าการพัฒนาฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากฐานรากตั้งแต่เด็กพัฒนาตามลำดับจนสู่ความเป็นเลิศและอาชีพตามแนวทางของฟุตบอลไพรม์มินิสเตอร์ครับในรุ่นอายุ3รุ่นครับ14 16 18ปีและฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน18ปีโดยจะแข่งทั้งหมด4สเตจเริ่มจากสเตจแรก878อำเภอรวมถึง50เขตในกทม.ตามด้วยสเตจจังหวัดสเตจโซนและสเตจชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยที่มีมากกว่า1ล้านคนคาดว่าจะมีเด็กๆทั่วเมืองไทยส่งแข่งมากกว่า 9,000 ทีมครับโดยมีนักฟุตบอลเกือบ 278,000 คนเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยแสดงศักยภาพอย่างทั่วถึงและสร้างฐานข้อมูลนักกีฬาทีมชาติไทยต่อยอดสู่เยาวชนทีมชาติในทุกช่วงอายุโดยเสนอแผนเป็นพัฒนาระยะยาวต่อเนื่องผ่านมติคณะรัฐมนตรีครับ
1: หวังว่าการสัมมนาในวันนี้เรามุ่งเน้นที่จะดูแนวทางการที่เราจะทำอย่างไรให้ฟุตบอลไทยเนี่ยไปสู่ฟุตบอลโลกการส่งเสริมฟุตบอลของเราเนี่ยของประเทศไทยในเวลานี้ยังไม่ได้มีมาตรฐานยังไม่ได้

0: อบอุ้มทีมนั้นตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับก็ปัจจุบันนี้จะตั้งกระทรวงการกีฬานะครับผมก็หวังว่ากระทรวงการกีฬาก็จะเป็นแม่งานที่จะทำในเรื่องนี้นะครับ
1: ในประชากรกีฬาทั้งหมดก็เริ่มจากกรมพลศึกษาแล้วก็มหาวิทยาลัยกีฬาการแข่งขันไทยก็มีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาต่อร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลดังนั้นเราก็เลยมีเกิดพรีมิสเตอร์ครับเป็นทัวร์นาเมนต์ก่อนนะคะถ้าเป็นในรูปแบบลีกมันต้องแข็งแรงมากกว่านี้ก่อนตอนนี้มันเป็นแบบในรูปทัวร์นาเมนต์คือเปิดพื้นที่และโอกาสให้เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่14 16 18ในผู้ชายแล้วก็18ในผู้หญิงทุกองค์คาพยพของฟุตบอลตั้งแต่ภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงคือสมาคมกีฬาฟุตบอลให้ความร่วมมือในการจัดร่วมกันเป็นบูรการงานร่วมกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดประเทศแล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะมี4เฟสด้วยกัน
2: คาดว่าการแข่งขันจะเปิดฉากขึ้นในปลายเดือนตุลาคมนี้ครับก่อนจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนปีหน้าตามกรอบงบประมาณปี70กว่า150ล้านบาทและหลังจบการแข่งขันในปีหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลเตรียมพัฒนารูปแบบการแข่งขันจากทัวร์นาเมนต์มาเป็นลีกเยาวชนเพื่อการพัฒนาอย่างจริงจังครบวงจรต่อไปครับ
3: แล้วหมงหนุนไปแล้วเอ้าได้ประตูตี
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันถ่ายทอดสดเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมให้มากที่สุดผ่าน7ช่องฟรีทีวีครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับประกาศความพร้อมถ่ายทอดสดเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมกิจกรรมนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันมือ8ของโลกและบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมที่หางโจวประเทศจีนครับแน่นอนครับรัฐมนตรียืนยันครับต้องการถ่ายทอดสดให้ครอบคลุมทุกชนิดกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันให้มากที่สุดผ่าน7ช่องฟรีทีวีครับ
4: จะมีการถ่ายทอดสดในรายการกีฬามหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียนั่นคือเอเชียนเกมแล้วก็เอเชียนพาราเกมซึ่งแน่นอนครับเราได้รับความร่วมมือจากภาคเครือข่ายนะครับเราได้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็กกท.ที่จะมาสนับสนุนในเรื่องถ่ายทอดสดพร้อมกับช่องทีวีต่างๆนะครับที่พร้อมเพียงกันจะไปร่วมกันถ่ายทอดสดเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ส่งแรงใจไปเชียร์ทีมชาติไทยได้เห็นว่านักกีฬาไทยนั้นมีความสามารถและก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยนะครับ
2: เอเชียนเกมเตรียมถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง4ตุลาคมตั้งแต่เวลา8โมงเช้าครับโดยฟุตบอลหญิงเป็นกีฬาชนิดแรกของไทยที่เตรียมถ่ายทอดสดในวันที่14กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยครับงานมิเตอร์เพลสเอเชียนเกมครั้งที่2โดยมี8สมาคมกีฬาร่วมกิจกรรมเริ่มจากสมาคมกีฬายกน้ำหนักตั้งเป้าความหวังคว้าอย่างน้อย 2-3 เหรียญเพื่อไม่กดดันนักกีฬาครับ
5: ยกน้ำหนักนี่มันมีการเปลี่ยนรุ่นนะฮะอย่างเช่นตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าไม่มี71ละมี70กับ75คราวนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะนี่ยกตัวอย่างนะว่าเราจะเลือกนักกีฬาของเราเนี่ยอยู่ในรุ่นไหนและอีกอย่างนึงก็คือว่าทางประเทศอื่นเขาจะเอานักกีฬาเขาลงรุ่นไหนผมว่าถ้าสมมติว่าเราได้ลิสต์คือได้รู้ว่าใครอยู่รุ่นไหนเนี่ยเราจะเห็นภาพตรงนี้ชัดขึ้นนะครับผมแต่คราวนี้ในขณะนี้เองเราคิดว่า2-3เหรียญน่าจะได้ครับ
6: เราพยายามเก็บข้อมูลจากการแข่งขันที่ผ่านมาของแต่ละประเทศทั้งหมดเลยนะครับว่าใครลงน้ำหนักรุ่นไหนใครลงตรงไหนแต่ยังไงก็ตั้งแต่อย่างที่ท่านผู้การทีมได้กล่าวไปแล้วว่ามันมีการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักกีฬาที่มีสถิติที่ดีในอีเวนท์ที่ผ่านมาอาจจะมีการปรับรุ่นน้ำหนักขึ้นรุ่นน้ำหนักลงก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้ก็ยังไงก็แล้วแต่มันต้องไปดูกันที่หน้างานในระหว่างก่อนการแข่งขันที่จะยืนยันน้ำหนักรุ่นอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขณะที่สมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองจากการชิงชัย4เหรียญทองโดยลุ้นจากประเภทบุคคลและประเภททีมครับส่วนทีมบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสยิงปืนยิงเป้าบินพาเดลและยิงธนูขอทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับมิดเดิลเพลสเอเชียนเกมครั้งที่3ที่มีขึ้นในวันศุกร์นี้ครับนำโดยสมาคมกีฬากรีฑาและแบดมินตันสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ต29คนสู้ศึกเอเชียนเกม

0: ข่งขัน4ประเภทและเจงชิง7เหรียญทองจาก11อีเวนต์ที่ชิงชัยครับโดยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตไทยมั่นใจทีมไทยจะคว้าได้อย่างน้อย1เหรียญทองจากอีฟุตบอลครับ2ทุ่มวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดฟุตบอลทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศเกมที่2เกมแรกไทยแพ้มาก่อน 0-2 ทำให้เกมนี้ไทยต้องบุกไปชนะเวียดนาม2ลูกขึ้นไปครับถึงจะเสมอถ้า3ลูกและไม่เสียประตูจะทวงแชมป์อาเซียนกลับมาได้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณมณิษาครับ
1: ขอบคุณคุณนินทัศน์ครับ
2: มี9จังหวัดทั้งในภาคเหนือและอีสานนะคะตอนนี้ฝนยังตกหนักแล้วก็ถูกระบุว่ายังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่ติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณมิลินทสุดค่ะ

0: สวัสดีค่ะสภาพอากาศในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้มีความเปลี่ยนแปลงนะคะจากเดิมที่เราคาดว่าฝนนั้นจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้แต่ก็ปรากฏว่าฝนนั้นมาล่าช้าออกไปนะคะกลายเป็นไปอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์แทนค่ะก็นับเป็นข่าวดีว่าช่วงนี้ยังไม่มีฝนตกหนักมากเพิ่มขึ้นมาซ้ำเติมกับปัญหาน้ำท่วมที่เพิ่งจะทุเลาลงนะคะในช่วงก่อนที่จะถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ร่องมรสุมนั้นยังมีกำลังอ่อนพาดผ่านจากบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนลาวตอนบนเข้าไปหาพายุนาราที่บริเวณประเทศจีนนะคะช่วงนี้จนกระทั่งถึงวันศุกร์ค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนลดลงแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกนะคะจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงค่ะแต่ว่าพอถึงช่วงสุดสัปดาห์นะคะคาดว่าร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าไปสู่กลุ่มฝนกำลังแรงซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานทางด้านฝั่งตะวันออกตอนบนค่ะรวมไปถึงด้านที่รับลมมรสุมที่พัดเข้ามาปกคลุมจากทางด้านฝั่งอันดามันด้วยนะคะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก่อนที่จะถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้รวม12จังหวัดนะคะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะภาคกลางที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะโดยสภาพอากาศรายภาคก่อนที่จะถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักประมาณ 60% ของพื้นที่ทางตอนบนด้านฝั่งตะวันตกและก็ตอนล่างของภาคค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ฝนตกไม่หนักนะคะจะอยู่ทางตอนบนด้านฝั่งตะวันออกค่ะสำหรับภาคกลางนะคะจะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดสระบุรีแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันตกส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกไม่หนักนะคะ 40% ของพื้นที่โดยฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคตะวันออกมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ที่บริเวณตอนบนแล้วก็ตามชายฝั่งคือจันทบุรีและตราดนะคะปิดท้ายภาคใต้จะมีฝน 30-40% ของพื้นที่ค่ะฝนจะกระจายอยู่เกือบจะทุกจังหวัดนะคะระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มในช่วงสุดสัปดาห์นี้เตือนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งมีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะระยะนี้จึงควรแนะนำนะคะว่าต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนสนีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล

0: ต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 8:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุฬหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันปภาษาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันปภาษาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันปภาษาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิชนกเบญจสุดิสันสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 14:05 นาทีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมช่วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมช่วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่าสีจ้วนสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโคที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีเวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เช้านครไฮโคการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงห์เช้าตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไฮโคในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เช้าเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนโพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจาก

0: เปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงห์ฉาวเมี่ยวจู่มณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไหโคปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์ฉาวเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอแลงแฮมไฮโคลพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้นับตั้งแต่สำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องการสิ้นพระชนม์กรมศิลปากรได้จัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญรวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา 6:00 น.เวลา 9:00 น.เวลา 12:00 น.เวลา 15:00 น.เวลา 18:00 น.และเวลา 21:00 น.มีกำหนด100วัน

0: เวลา 17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปการประคมย่ำยามตามโบราณราชประเพณีในงานพระศพเป็นการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณบอกเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉนัยกลองชนะเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10วัดในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนมาสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภออู่ไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเช้าพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงโดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดทางหลวงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568มีผลการประเมินลดลงจากปี2567รวมทั้งการรายงานปัญหาอุปสรรคและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นจากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน164คนครู15คนผลการประเมินประจำปี2568มีพัฒนาการดีขึ้นจากปี2567รวมถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและพัฒนาให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพองคมนตรีได้แนะนำให้นำผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนในประเด็นที่ยังไม่ดีนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาและแนะนำโรงเรียนให้เห็นความสำคัญกับการอ่านออกเขียนได้โดยให้แนวทางให้นักเรียนทุกคนเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่2สามารถอ่านหนังสือออกได้รวมถึงส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษขั้นต้นและจะทำโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน129คนครู14คนโดยรับฟังการบรรยายสรุปการติดตามแนวทางการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนองคมนตรีแนะนำให้ส่งเสริมด้วยวิธีแนะนำชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยณวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่นายสุภมงคลเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569และเสียชีวิตอย่างกระทันหันพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพและทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่29สิงหาคม2569
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: เวลา10 นาฬิกามหาวิทยาลัย

0: ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์มาจากวัดต่างๆได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามและวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายและวัดอัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรหลังจากพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระแล้วผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพ่งและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวเซ็ตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แก่วัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดในจังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติและวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลและวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกและวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีเวลา 19:00 นสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อมย่าเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคควบคู่กับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย
1: คณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆร่วมกันถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยา ลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงกลอยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์

0: การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่มีพระเมตตาต่อผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริสามารถเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปได้จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญของภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายแดนใต้หลากหลายเครือข่ายด้วยกันนะคะร่วมกันจัดเวทีเสวนาค่ะใช้ชื่อว่าสิทธิชุมชนคนปาตานีเป็นการจับตาดูนโยบายของรัฐใต้เงาเลขาธิการสอบต.คนใหม่นะคะและส่งเสียงคัดค้านแผนการเปลี่ยนผ่านพรุลานควายเป็นแก้มลิงรับน้ำท่วมที่ชาวบ้านรวมถึงนักวิชาการกำลังเร่งผลักดันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกติดตามเรื่องนี้ในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ประสิทธิภาพการระบายน้ำพลุลานควาย2โครงการในตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาจะเป็นการทำลายระบบนิเวศแบบฟองน้ำของพลุหรือไม่ค่ะเพราะแม้จะเป็นพื้นที่ซับน้ำตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่หากปล่อยให้น้ำท่วมสูงเกินไปท่วมนานเกินไปเกินขีดจำกัดก็อาจจะส่งผลความเสียหายต่อระบบนิเวศในระยะยาวแล้วก็อาจจะไปกระทบชีวิตของผู้คนในพื้นที่ด้วยนะคะการเลื่อนประชุมรับฟังความคิดเห็นในโครงการปรับปรุงพลุลานควายเป็นแก้มลิงของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ไม่ได้แปลว่ายกเลิกโครงการแค่เลื่อนค่ะเลื่อนแล้วฟังความคิดเห็นนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่นักวิชาการและภาคประชาชนยังต้องจับตากันต่อสำหรับโครงการปรับปรุงพลุลานควายเป็นแก้มลิงนะคะโดยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านจาก4ตำบลในอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีผู้นำศาสนาอิหม่ามผู้สูงอายุกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาไปรวมตัวการประกอบพิธีละหมาดฮายัตณ ศาลากลางทุ่งบ้านน้ำดำนะคะไปขอพรแสดงเจตนารมณ์เชิงสันติยืนยันว่าพวกเขารักและต้องการปกป้องพลุลานควายมีความกังวลถึงผลกระทบต่อนิเวศวัฒนธรรมของคนในพื้นที่หากมีการปรับเปลี่ยนพลุลานควายให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำค่ะด้านเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาสังคมก็ร่วมกันเคลื่อนไหวออกแถลงการขอให้ทบทวนแนวทางการใช้พลุลานควายเป็นพื้นที่รองรับน้ำท่วมของเมืองยะลานะคะมีการรวบรวมรายชื่อกว่า200รายชื่อค่ะส่งเสียงไปถึงกรมทรัพยากรน้ำและเทศบาลนครยะลาขอให้ยุติโครงการที่อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่ปลายน้ำของพลุลานควายนะคะมีข้อเรียกร้องสำคัญค่ะคือขอให้ทบทวนการตัดสินใจออกไปก่อนยืดระยะเวลาออกไปก่อนทบทวนอย่างรอบด้านพร้อมต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสทุกโครงการต้องศึกษาทางเลือกในการบริหารจัดการลุ่มน้ำสายบุรีทั้งระบบบนหลักความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมและเร่งผลักดันให้พลุลานควายขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือว่าแหลมซ่าไซส์ค่ะ
1: พลุลานควายเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับซึ่งอาจจะแบ่งไปด้วยการประมงพื้นบ้านและการเลี้ยงสัตว์และอีกอย่างก็คือการปลูกพืชผลไม้ต่างๆนะครับผมเห็นด้วยว่ากับการที่เมื่อมีโครงการแหลมซ่าไซส์แล้วทุกอย่างจะเป็นการบริหารของรัฐแต่เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ประชากรในชุมชนในการกำหนดว่าจะรังสรรค์จะดีไซน์พลุลานควายออกมาแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่าให้ประชาชนออกมาลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองในการเรียกร้องในการเรียกหาความเป็นธรรมของการระบายน้ำจากโครงการระบายน้ำของยะลานะครับ
2: ที่ตรงนี้ที่พลุลานควายนี่เป็นไม่ใช่เป็นแก้มลิงนะมันเป็นที่ระบายน้ำของธรรมชาติถ้าว่าระบายน้ำของธรรมชาตินั้นเราอยู่ได้เพราะว่าเราเป็นแบบนี้อยู่ทุกปีแต่ว่าไม่เหมือนที่สามปีที่ผ่านมาน้ำจะขังอยู่นานบ้านเครื่องมือเครื่องใช้อะไรในบ้านเสียหายตู้เสื้อผ้านี้หมดเลยแล้วรัฐเคยมาดูแลเราไหมสงสาร

0: ทุกอย่างได้มันหมดอ่ะที่ทำมาหากินนี่ที่เขาเลี้ยงควายนั่นเนี่ยที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยคนนั้นไม่ต้องพูดแล้วคนนั้นคือจมอยู่แล้วแล้วควายจะไปอยู่ตรงไหนควายมันไม่มีบ้าน
1: ระบบนิเวศแบบพลุลานควายนี่เกิดขึ้นเองนะคะสร้างไม่ได้ค่ะพลุลานควายนี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่กว่า 15,000 ไร่อยู่บริเวณรอยต่อของ2ตำบลในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาและ3ตำบลของพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงที่จังหวัดปัตตานีค่ะเป็นพื้นที่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนมาหลายชั่วอายุคนคาดการณ์กันว่าถ้าโครงการปรับปรุงพลุลานควายให้เป็นแก้มลิงเดินหน้านะคะคุณผู้ชมจะมีการขุดเส้นทางระบายน้ำจากตัวเมืองในเขตเทศบาลนครยะลาไปยังพื้นที่พลุลานควายระยะทางยาวทั้งหมด23กิโลเมตรค่ะมีข้อมูลการสำรวจของเครือข่ายนักวิชาการพบว่าพลุลานควายไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่รับน้ำแต่เป็นพื้นที่ที่ชุมชนมีการจัดการการใช้ประโยชน์ร่วมกันผ่านคำที่ชื่อว่าฮูกุมปากัสค่ะหรือว่ากติกาชุมชนแบ่งพื้นที่ออกเป็น4โซนสำคัญตามหลักฮูกุมปากัสนะคะโซนที่1ค่ะเป็นโซนป่าพลุอนุรักษ์เป็นแหล่งบำบัดน้ำธรรมชาติแหล่งพันไม้และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโซนที่2คือหนองบึงน้ำขังแหล่งประมงพื้นบ้านเป็นคลังอาหารของชุมชนเลยค่ะโซนที่3แปลงนาพลุค่ะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกข้าวตามฤดูกาลและโซนที่4คือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ทั้งวัวทั้งควายนับพันตัวของชาวบ้านชาวไทยชาวมุสลิมชาวไทยพุทธอยู่ตรงนั้นเลยค่ะทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์พลุลานควายจึงมีคุณค่ามากกว่าการเป็นแค่พื้นที่รับน้ำท่วมแต่มีระบบนิเวศที่ซับซ้อนทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำธรรมชาติคอยซับน้ำคายน้ำและบำบัดน้ำเสียให้ลุ่มน้ำสายบุรีค่ะทั้งสองท่านคะการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยขาดความเข้าใจอาจทำให้ระบบนิเวศเสียหายค่ะที่สำคัญระบบนิเวศแบบฟองน้ำของพลุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไหวพังแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะนี่จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพึ่งพาการตัดสินใจจากมุมมองวิศวกรก่อสร้างเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้มุมมองที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมตัดสินใจด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงเกมสีน้ำเงินนะครับที่ตอนนี้ไปเล่นงานคนปล่อยข้อมูลคดีหัวเลือกสว.ตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ังตัดท่อน้ำเลี้ยงอิหร่านประเมิน2ปัจจัยสูตรฉากทัศน์เลวร้ายที่สุดกระทบเศรษฐกิจไทยเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐขนทหาร 5,000 นายเตรียมแวะไทยต้นเดือนหน้าหลังร่วมศึกตะวันออกกลางไทยคุกคามข้ามพรมแดนเมื่อโดรนติดอาวุธเข้าสู่น่านฟ้ายุโรปนายกเยอรมนีเตือนผู้อยู่เบื้องหลังต้องรับผิดชอบทันโลกกับไทย PBS คืนนี้

0: พอมีการยกคำร้องใครก็ตามทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยเราก็พูดไปแล้วแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าเราก็จะเดินหน้าในการฟ้องกกต.ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
1: ก็ยังสงสัยอยู่ว่าการได้มาของเอกสารเป็นยังไงนะเรื่องนี้ก็ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2: การที่เกี่ยวข้องกับเอกสารมีหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนที่เกี่ยวข้องนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
3: การหลุดของสำนวนคืออะไร
4: สำนวน
3: ของ
4: DSI
3: เพราะมันมีกฎหมายอยู่แล้วนี่ใครเอาเอกสารดังกฎหมายมาออกมาได้ยังไงมันก็เป็นมีการระบุความผิดอยู่แล้วตรงนั้นไม่เกี่ยวกับผมอ่ะ

0: หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นการตรวจสอบคดีหัวสวอย่างเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะภาคประชาชนเปิดหลักฐานที่ไป
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา

0: FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plus จุฬาเรดิโอ Plus สารสันสังคมปัญญา
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ Plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ Plus
3: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes. Relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียเป็นวันศาสตร์จีนรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.510:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันเถอะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไทยศึกษาต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวที่คนไทยภาคภูมิใจกับความสำเร็จของศิลปินคนไทยสาววัย16ปีที่ไปคว้าปุ่มที่เป็นปุ่มมีสิทธิพิเศษ Golden Buzzer ทำให้เธอทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ America's Got Talent ไปเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องผ่านการลงคะแนนโหวตของผู้ชมเพื่อไปแข่งในรอบรองชนะเลิศเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะในสภาก็มีการผ่านพระราชกำหนดที่เป็นการกู้เงิน400,000,000,000 บาทใช่ไหมคะ
5: ครับมีการอภิปรายอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับจากฝ่ายค้านแต่ในที่สุดก็มีการลงมติผ่านพระราชกำหนดดังกล่าวนะครับซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันและให้คำมั่นว่าจะกู้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้อประโยชน์กับประชาชนนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำนักงานรับรองและรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีการต่อยอดความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียอินโดนีเซียนะครับ

0: ยกระดับความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมร่วมมือในการที่จะป้องกันหรือวางแผนรับมือจีนขยายอิทธิพลนะครับนอกจากนั้นเมตาครับตอนนี้ยอมจ่าย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการยุติคดีมอมเมาเยาวชนเสพติดโซเชียลด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามการปฏิบัติการจัดการกับขบวนการฟอกแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยมีรายงานเรื่องนี้จากรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะคะวันนี้จะได้คุยกับท่านรองพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลาวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ช่วงสุดท้ายของรายการอย่าลืมติดตามค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ27สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
0: 27สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2378ครับหมอแบรดลีย์หรือหมอบรัดเลย์ที่คนไทยเรียกนะครับเริ่มการผ่าตัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับด้วยการผ่าตัดครั้งนั้นเป็นการผ่าตัดก้อนเนื้อขนาดใหญ่เนื้อคิ้วซ้ายนะครับเป็นฝีที่หน้าผากของผู้ป่วยรายหนึ่งโดยไม่มียาสลบนะครับเป็นการผ่าตัดก่อนหน้าจะมีการใช้ยาสลบหรืออีเทอร์ครั้งแรกในประเทศไทยถึง13ปีซึ่งยาสลบอีเทอร์ใช้ครั้งแรกในไทยโดยหมอเฮาส์นะครับในปี2391นะครับซึ่งการผ่าตัดครั้งนั้นสำเร็จด้วยดีท่ามกลางการเฝ้าดูและการให้กำลังใจของชาวบ้านด้วยครับ
1: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของข่าวต่างๆกันนะคะเริ่มต้นกันที่สภากันก่อนเลยค่ะกับการอภิปรายร่างพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในที่สุดมีตัวเลขการลงมติที่น่าสนใจด้วยค่ะ
0: ครับที่สำคัญเมื่อวานนี้นะครับมีการอภิปรายค่อนข้างหลากหลายซึ่งก็หนึ่งในนั้นมีคุณชวนหลีกภัยนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายบอกว่าเป็นหนึ่งในส.ส.133คนที่เข้าชื่อยื่นเรื่องถึงประธานสภาเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงินฉบับนี้ว่าถูกต้องเป็นไปตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญหรือไม่คือเป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและก็การป้องกันภัยพิบัตินะครับต่างๆด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็มองว่ามาตรา5วงเล็บ1คือเงินกู้ตามพระราชกำหนดคือเงินช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการกรณีนี้ศาลมีมติเป็นเอกฉันท์9เสียงว่าเข้าตามมาตรา172วรรค1แต่สำหรับวรรค2ของมาตรา5คือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้นศาลรัฐธรรมนูญมีเสียง7ต่อ2เสียงคือมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ2ท่านไม่เห็นด้วยคือไม่เข้าตามมาตรา172วรรค1คุณชวนบอกว่าด้วยความเคารพต่อดุลยพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนซึ่งถือว่าเป็นหลักของบ้านเมืองแต่ท่านเหล่านี้ต้องรักษาหลักของบ้านเมืองไว้ให้ได้ให้กำลังใจทุกคนเพราะตอนนี้โครงสร้างรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยเริ่มมีโครงสร้างที่มีอธิบดีกรมทางหลวงเข้ามาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถือว่าแปลกไปจากเดิมที่เราจะใช้นักกฎหมายนักปกครองเพราะบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญคือวินิจฉัยกฎหมายอย่างไรก็ตามก็คิดว่าคุณสราวุฒิทรงศรีวิไลเป็นคนเก่งคนดีคนหนึ่งจึงอยากจะเรียนต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าแม้โครงสร้างเริ่มเปลี่ยนด้วยการเมืองเข้าไปแทรกแซงแต่หวังว่าทั้ง9ท่านจะเป็นหลักของบ้านเมืองแม้จะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณแต่อย่างที่ได้กราบเรียนไว้จริงจังและไม่ได้พูดเล่นๆว่าอย่าเอาหนี้บุญคุณมาทำให้คำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเราใช้หนี้บุญคุณตอนที่เรายังคือผู้มีบุญคุณนั้นคนนั้นตายหรือเป็นอหิวาตกโรคตายก็ไปงานศพเขาก็ถือว่าใช้หนี้บุญคุณเขาแล้วจำเรื่องนี้เพราะสนับสนุนให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของบ้านเมืองและก็เคยเอามาปกป้องจึงไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการเมืองเข้าไปแทรกแซงนะครับเราต้องนึกถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งหัวใจคือการแบ่งอำนาจ3ฝ่ายคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนั้นมีความใกล้เคียงกันเพราะฝ่ายบริหารมาจากเสียงข้างมากของสภาแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของระบบคือแต่ละอำนาจต้องใช้สิทธิ์ภายในอำนาจนั้นโดย ีกอำนาจหนึ่งต้องไม่ใช้แทรกแซงซึ่งอำนาจของฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือและการออกกฎหมายในการบริหารประเทศก็จำเป็นต้องผ่านกระบวนการสภาวะหรือกระบวนการต่างๆที่มีการวินิจฉัยร่วมกันเป็นกระบวนการสภาวาระ1 2 3แต่หากไม่ทันการก็ได้ให้สิทธิ์ตามมาตรา172ว่ากรณีเพื่อประโยชน์จะรักษาความปลอดภัยของประเทศดังที่กล่าวไว้นี่คือหลักที่เป็นข้อยกเว้นให้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดว่าจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดเพื่อนส.ส.อภิปรายมานับตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชกำหนดฉบับนี้เกือบ4เดือนแล้วเวลาก็ผ่านไปมากพอสมควรพิสูจน์ว่าความจำเป็นเร่งด่วนนั้นไม่จริงนะครับคุณชวนเพิ่มเติมว่าที่ย้ำเรื่องนี้เพราะถ้ายึดหลักการปกครองบ้านเมืองก็จะสามารถเดินต่อได้แม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามอาจจะเป็นภาระสำหรับฝ่ายบริหารบ้างที่ต้องให้ผ่านสภาแต่ฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนที่แท้จริงจะไม่กลัวสภาเขาจะมาชี้แจงได้แต่ถ้ากลัวสภาหลีกเลี่ยงเพื่อความสะดวกของตัวเองเราก็จะมีปัญหาซึ่งตัวอย่างของการละเมิดหลักเหตุความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22 23สิงหาคมที่ผ่านมา51ครั้งตอนนี้ก็เถียงกันว่ายิงมาจากบนเฮลิคอปเตอร์หรือกระสุนมาจากไหนแต่ไม่ค่อยมีการพูดถึงว่าเหตุร้ายเหล่านี้มาจากอะไรทั้งแท้ที่มันมาจากความฝืนหลักคือฝ่ายบริหารไม่ยึดหลักให้ฝ่ายตุลาการวินิจฉัยเมื่อมีคนร้ายถูกจับฝ่ายบริหารสั่งเองให้จัดการเดือนละ10คนคนร้ายมีไม่เกิน18คน2เดือนก็หมดคือเก็บค่าทิ้งนี่คือที่มาอันเป็นผลมาจากการละเมิดหลักไม่ใช้หลักให้อำนาจฝ่ายตุลาการตัดสินแต่ฝ่ายบริหารจับและตัดสินเองตัวอย่างความเสียหายนี้เกิดขึ้นรุนแรงจึงได้เห็นเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีคนสูญเสียไปจากการละเมิดหลักนี้ไปนะครับก็มีประเด็นหลากหลายมากมายนะครับฝ่ายพรรคประชาชนก็มีการอภิปรายนะครับแต่ในที่สุดครับเมื่อเวลาประมาณ 20:20 นาทีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สรุปภาพรวมว่าวันนี้มีการอภิปรายทั้งวันใช้เวลาทั้งวันในการพิจารณาซึ่งทางรัฐบาลก็ได้เสนอให้สภาแห่งนี้พิจารณาคงเห็นและได้แล้วว่าปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการมีการอภิปรายชี้แจงให้ความมั่นใจกับสมาชิกทั้งหลายตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและพิสูจน์ได้ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลก็ขอบคุณปลัดกระทรวงการคลังที่ได้แสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นกับการทำงานที่มีเอกภาพระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติยืนยันเจตนาสุจริตมุ่งเป้าไปสู่การช่วยเหลือประเทศและพี่น้องประชาชนในการออกพระราชกำหนดฉบับนี้นะครับและในที่สุดก็มีการลงมตินะครับซึ่งบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับลงมติต่อพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400ล้านบาทผลปรากฏว่า285เสียงเห็นด้วย141เสียงไม่เห็นด้วยงดออกเสียง52เสียงและปิดการประชุมในเวลา 20:28 นาทีครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวในสภาเมื่อวานนี้นะคะมาต่อที่เรื่องราวในสื่อแขนงต่างๆช่องทางต่างๆที่คนไทยติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อเช้าวานนี้ตั้งแต่8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะก็เป็นการติดตามการแสดงในรอบแสดงสดของผู้เข้ารอบเรียกว่ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือควอเตอร์ไฟแนลในกลุ่มที่มีน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัตติการอำลอยนะคะสาววัย16ปีจากภูเก็ตที่ทะลุเข้าถึงรอบนี้นะคะน้องเนเน่รอยัลค่ะร้องเพลง Black Hole Sun นะคะของวง Soundgarden ซึ่งเป็นเพลงที่เป็นเพลง Grunge Alternative Rockที่ร้องยากหาฟังได้ยากและนักร้องนำอย่างคุณคริสร้องได้ด้วยการแผดเสียงสูงมีเรนจ์เสียงมีช่วงเสียงที่กว้างนะคะและช่วงปลายของเพลงต้องแผดเสียงสูงคงที่อย่างสม่ำเสมอถ้าช่วงเสียงไม่กว้างพอลมหายใจไม่ดีพอไปไม่รอดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงบอกว่าเพลงนี้อยู่ในระดับความยาก9เต็ม10หาคนที่จะร้องด้วยเสียงที่มั่นคงมีคุณภาพและช่วงเสียงสูง และทรงพลังแบบนี้ยากมากแต่น้องเนเน่ได้ทำให้เพลงนี้ซึ่งโด่งดังในเมื่อ30ปีที่แล้วของชาวอเมริกันกลับมาอยู่ในหัวใจผู้ชมที่ต่างตะโกนร้องและกรี๊ดทั้งกรี๊ดทั้ง

0: ที่เรียกว่า Black Hole Sun นี่นะคะทำให้กรรมการคนแรกลุกขึ้นมาพูดโดยบอกว่าผมจริงๆรู้ว่าไม่ควรพูดนะคะจริงๆรู้ว่าไม่ควรพูดแต่ก็อยากจะพูดว่า NBC ต้องให้เงินล้านแก่เนเน่รอยัลแล้วนะคะเงินล้านนี่ไม่ได้มีความหมายธรรมดานะคะเพราะเป็นรางวัลผู้ชนะเลิศ1ล้านเหรียญสหรัฐในการแข่งขัน America's Got Talent หรือ AGT ในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับยกแชมป์ให้เลยคนที่2ที่พูดก็พูดเหมือนกันว่าเธอต้องชนะแน่นี่คือเสียงแห่งผู้ชนะนะคะและโดยเฉพาะยิ่งคนถัดมานะคะคนสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะคือเมลบีคือเมลานี่จาบีนบราวน์นะคะซึ่งเป็นอดีตนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปนะคะหรือวง Spice Girls ที่มาเป็นกรรมการในการแข่งขัน AGT ในปีนี้ค่ะเธอบอกว่าเธอได้พบกับเนเน่รอยัลมาแล้วก่อนหน้านี้ผู้แข่งขันเธอพบทั้งหมดเลยหลังเวทีแล้วก็พบว่าเนเน่เป็นผู้เข้าแข่งขันที่เงียบที่สุดอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดและมีความหวานตามอายุของเธอคือเป็นเด็กสาวนะคะแต่พอขึ้นเวทีแล้วมันไม่น่าเชื่อด้วยคุณภาพของเสียงด้วยความสามารถในการเล่นกีตาร์และด้วยลุคหรือภาพลักษณ์ที่เธอแสดงออกมาไม่แปลกใจที่ผู้คนที่เชียร์ร้องตะโกนเชียร์เธอตลอดเวลาแม้ว่าเมลบีจะเชี่ยวชาญด้านเพลงป๊อปสนใจเพลงป๊อปแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพลงที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟร็อกครั้งนี้นะคะซึ่งน้องเนเน่ร้องออกมาเนี่ยประทับใจมากและคงไม่สามารถไม่ทำแบบนี้ได้ก็คือไปกดปุ่ม Golden Buzzer ปุ่มที่มีสิทธิพิเศษทำให้ทะลุจากรอบ Quarter Final ถึงรอบ Final รอบก่อนรองถึงรอบชิงได้เลยนะคะโดยไม่ต้องผ่านการลงคะแนนของผู้ชมแล้วเข้าไปสู่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศก่อนไม่ต้องเลยนะคะเป็นปุ่มที่มีสิทธิพิเศษทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศที่จะแข่งกันในวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและเพลงบอกว่าความยากของเพลงนี้9เต็ม10ส่วนความยากของกีตาร์ทั้งการเกากีตาร์ทั้งคอร์ดทั้งโทนเสียงและการเล่นกีตาร์นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะฉะนั้นทั้งภาพลักษณ์ของเธอน้ำเสียงของเธอความสามารถของเธอคุณสมบัติของเธอทำให้เนี่ยแหละค่ะได้รับเสียงตอบรับทั่วโลกนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็ผู้ชมที่เชียร์เธอคุณพ่อคุณแม่เธอก็ขึ้นไปแสดงความยินดีบนเวทีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับรอบนี้ที่ผ่านเข้าไปได้ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะมีรายงานเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษากับกรุงเทพมหานครมีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: คือเมื่อวานนี้ครับที่ศาสตราจารย์ดร.องอาจนายพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมส.ครับเปิดเผยว่าสมส.ครับตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้บริบทที่แตกต่างของแต่ละสถานศึกษามุ่งสู่เป้าหมาย Quality Education for All Thais เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาควบคู่ไปกับการใช้กลไกการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือ PLC เพื่อสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนการจัดการศึกษาและครูผู้สอนครับโดยต่อยอดและขยายผลความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาแนวทางประเมินร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งสมส.ก็ใช้กลไกการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาผ่านการสนับสนุนทุนวิจัย19ทุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายเพื่อรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำกับกลุ่มโรงเรียนนำร่องสังกัดกรุงเทพมหานคร7 แห่งผ่านกิจกรรม Open Classroom ณโรงเรียนวัดสร้อยทองครับให้เป็นพื้นที่สะท้อนความสำเร็จและการเรียนรู้ร่วมกันผ่านวงจรกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน7ขั้นตอนก็คือผลการประเมินการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการการวางแผนพัฒนาการให้คำแนะนำการลงมือปฏิบัติจริงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน PLC และการขยาย

0: ได้ผลความสำเร็จนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจารย์องอาจบอกว่ามีการถ่ายทอดบรรยากาศจากห้องเรียนไปยังห้องสังเกตการเพื่อให้ตัวแทนครูและผู้บริหารจากสถานศึกษาเครือข่ายทั้ง7แห่งเห็นรูปแบบการสอนนวัตกรรมที่นำมาใช้รวมถึงปฏิกิริยาการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบเรียลไทม์หลังจากนั้นก็ส่งเข้าสู่การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำแนวทางไปปรับใช้โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนผลการประเมินภายนอกให้เป็นการใช้ข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาซึ่งนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างตรงจุดนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางดร.ณัฐพรจันเฉลี่ยเสรีบุตรนะครับที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็พูดถึงว่าโดยสำนักการศึกษาเนี่ยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาอย่างเข้มข้นอยู่แล้วเพราะห้องเรียนคือหัวใจและครูผู้สอนคือกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดกระบวนการ PLC จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่กรุงเทพให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยผลลัพธ์ของกิจกรรม PLC จะสามารถถอดบทเรียนไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง3ระดับคือระดับชั้นเรียนโดยคุณครูสามารถนำข้อมูลการประเมินไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะสมรรถนะผู้เรียนระดับสถานศึกษาก็คือเกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอนและระดับเครือข่ายเกิดพลังความร่วมมือทางวิชาการอย่างกว้างขวางระหว่างกรุงเทพมหานครสมศ.แล้วก็มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งกิจกรรมก็เป็นดอกผลซึ่งเป็นรูปธรรมจากการลงนามบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมศ.เองซึ่งช่วยเปลี่ยนข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกจากเดิมที่เป็นเพียงรายงานประเมินให้กลายเป็นการเป็นเข็มทิศเชิงข้อมูลครับเป็น data driven insight ที่ช่วยให้เห็นประเด็นจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพได้อย่างแม่นยำก็ไปสู่การจัดสรรทรัพยากรและสนับสนุนทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาด้วยนะครับซึ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องความเท่าเทียมทางการศึกษาและการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะมาติดตามตัวเลขกันนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,601.92 จุดนะคะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 5.91 จุดค่ะหรือเพิ่มขึ้น 0.37% นะคะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 71,659.69 ล้านบาทค่ะแล้วก็มีราคาทองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 71,500 บาทนะคะและขายออกบาทละ 71,700 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้อบาทละ 70,059 บาท52สตางค์และขายออกบาทละ 71,700 บาทค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่32บาท72สตางค์นะคะเอาละค่ะไปติดตามเรื่องราวของสุขภาวะทางดิจิทัลสุขภาพทางดิจิทัลมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
0: เมื่อวานนี้ครับที่ Impact เมืองทองธานีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพูดในที่ประชุมวิชาการแสดงผลงานการยกระดับการบริการสุขภาพดิจิทัลหรือ Digital Health Forum กระทรวงสาธารณสุขปี2569นะครับเป็นการเชื่อมข้อมูลเชื่อมการดูแลสู่ระบบสาธารณสุขไทยไร้รอยต่อนะครับเขาเรียกว่าเป็น Connect and Care One Nation One Health นะครับซึ่งไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งประชากรและกำลังแรงงานที่มีลักษณะแก่เพิ่มป่วยนานเกิดน้อยเพราะบางซับซ้อนขึ้นตัวเลขที่สะท้อนวิกฤตประชากรและระบบสุขภาพไทยคือผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปมีมากกว่า13ล้านคนผู้เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs นะครับมากกว่า 320,000 คนต่อปีคิดเป็น 77% ของการเสียชีวิตทั้งหมดอัตราเกิดต่ำที่สุดเป็นประวัติการ 8.5 ต่อประชากร 1,000 คนลดลงอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยที่พึ่งพิงเพิ่มขึ้น 4,500,000 คนแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ภาระการดูแลระยะยาวสูงขึ้นและเกิดปัญหาบุคลากรขาดแคลนด้วยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านจากข้อมูลดิจิทัลไปสู่การใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มรูปแบบโดย AI เนี่ยจะไม่ได้อยู่เป็นเพียงเครื่องมือใหม่แต่เป็นกลไกที่จะเปลี่ยนข้อมูล Data เนี่ยครับให้กลายเป็นปัญญา Wisdom เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

0: และการเปลี่ยนแปลงเรื่องการแพทย์และสุขภาพเนี่ยนะครับซึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์จะมุ่งสู่เทคโนโลยีเชิงลึกเป็นการดูแลเฉพาะบุคคลเจโนมิกส์และแม่นยำมากขึ้นครับการดูแลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลแต่จะเน้นไปที่บ้านและชุมชนมากขึ้นผ่านระบบแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนนะครับและการติดตามอาการระยะไกลรีโมทมอนิเตอริงซึ่งช่วยให้ประชาชนกลุ่มที่ขาดโอกาสสามารถเข้าถึงการรักษาได้สูงขั้นสูงได้อย่างเท่าเทียมและสะดวกรวดเร็วก็จำเป็นต้องบูรณาการเทคโนโลยีระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของระบบสาธารณสุขลงด้วยนะครับซึ่งที่ทางประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในระบบสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบาย MOF Plus โดยเป้าหมายคือประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นบุคลากรทำงานได้ดีขึ้นและระบบสุขภาพไทยมีขีดความสามารถสูงขึ้นพร้อมกับเปลี่ยนมุมมองด้านสาธารณสุขจากภาระค่าใช้จ่ายสู่ภาคส่วนสุขภาพคือการลงทุนที่สร้างทั้งคุณค่าทางสุขภาพให้ประชาชนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้วยนะครับโดยเน้นการสร้างนวัตกรรมของตัวเองเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดสู่ระดับโลกเลยครับ
1: ค่ะพูดถึงสุขภาพทางดิจิทัลนะคะสุขภาวะทางดิจิทัลดิจิทัลเวลบีอิงก็เป็นอีกคำหนึ่งซึ่งผู้คนใช้เป็นคำนี้ที่มองในภาพรวมเพราะมันกระทบทั้งกายจิตทั้งปัญญาทั้งสังคมนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีเครือข่ายนี้เกิดขึ้นค่ะคือ Thailand Digital Wellbeing Promotion Coalition ก็คือเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะดิจิทัลนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือชื่อย่อว่า TDWell นะคะ D คือ DI Digital เนี่ยค่ะ TDWell Well มาจาก Wellbeing เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะทางดิจิทัลค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการจิตแพทย์กุมารแพทย์นะคะนักวิชาชีพทางด้านสื่อแล้วก็มีภาคประชาสังคมหลายภาคส่วนทั้งมูลนิธิทั้งสมาคมทั้งกองทุนโดยเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เครือข่ายTDWellเปิดตัวไปเมื่อวันสัปปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยเปิดตัวประธานของเครือข่ายคนนี้ก็คือท่านผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะนั่นคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ซึ่งเป็นกุมารแพทย์ที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้และเป็นผู้ที่ยกร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อปี2557ที่ว่าด้วยความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงกรณีเด็กไทยกับไอทีจนนำมาสู่การผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการตื่นตัวเรื่องของการดูแลสุขภาวะทางดิจิทัลของเด็กและเยาวชนโดยเครือข่ายนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนเชิงนโยบายค่ะท่ามกลางข้อมูลงานวิจัยและข้อกฎหมายของนานาประเทศทั้งในอาเซียนในเอเชียและในยุโรปรวมถึงในหลายประเทศนะคะที่เห็นความสำคัญของการสร้างสมดุลในการใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียในเด็กโดยเฉพาะเด็กก่อน13ปีบ้างก่อน15ปีบ้างก่อน16ปีบ้างแล้วแต่ข้อมูลของแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะขยับเขยื้อนเรื่องนี้รอติดตามความเคลื่อนไหวและข้อเสนอเชิงนโยบายจากเครือข่าย TDWell ต่อไปนะคะติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: มาที่ข่าวต่างประเทศกันนะครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินโดนีเซียบรรลุข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมเมื่อวานนี้ครับระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ไตรภาคีเป็นครั้งแรกท่ามกลางการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นร่วมกับริชาร์ดมาเลสรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียและซอฟฟรีซัมซุดดินรัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซียครับแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงในภูมิภาคพร้อมกับตอกย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารอย่างใกล้ชิดระหว่างทั้ง3ประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุเพิ่มเติมว่ารัฐมนตรีทั้ง3ยืนยันความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันระหว่าง3ประเทศเพื่อร่วมกันส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วยสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าญี่ปุ่นได้กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับทวิภาคีกับออสเตรเลียและอินโดนีเซียมาโดยตลอดและญี่ปุ่นต้องการขยายความร่วมมือดังกล่าวสู่ระดับไตรภาคีซึ่งกำลังพัฒนาโครงการต่อเรือให้กับกองทัพเรือออสเตรเลียโดยใช้นวัตกรรมเรือฟริเกตขั้นสูงของญี่ปุ่นด้วยนะครับไปที่เมตากันบ้างนะครับเรื่องนี้เป็น Meta Platforms Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของ

0: พลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook Messenger แล้วก็ Instagram นะครับบรรลุข้อตกลงยุติคดีหลังถูกฟ้องในหลายรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าแพลตฟอร์มของบริษัททำให้ผู้ใช้งานเกิดการเสพติดโซเชียลมีเดียนะครับหากศาลอนุมัติข้อตกลงนี้จะทำให้ Meta ต้องจ่ายเงินให้แก่รัฐต่างๆเนี่ยสูงสุดถึง 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลา10ปีโดยรัฐแคลิฟอร์เนียเพียงรัฐเดียวจะได้รับเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์ถึง 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับข้อตกลงนี้จะทำให้ยุติข้อกล่าวหาจาก47รัฐรวมถึงกรุงวอชิงตันดีซีปอร์โตริโกอเมริกันซามัวและก็หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนานะครับซึ่งก็มีการกล่าวหาว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มให้มีฟีเจอร์ที่ทำให้เกิดการเสพติดจงใจทำให้ผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนเผชิญกับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงและจงใจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มรวมถึงข้อกล่าวหาอื่นๆรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งในรัฐแรกๆที่ยื่นฟ้องเมตาในปี2566นะครับโดยการพิจารณาคดีได้เริ่มขึ้น18สิงหาคมที่ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ตามครับข้อตกลงนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากศาลและกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อช่วยปกป้องเด็กจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้โซเชียลมีเดียเช่นกำหนดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียต่อวันจำกัดการใช้งานในช่วงเวลากลางคืนโดยมีเพียงผู้ปกครองเท่านั้นที่จะสามารถยกเลิกข้อจำกัดนี้ได้เพิ่มเครื่องมือสำหรับผู้ปกครองในการควบคุมและดูแลการใช้งานใช้มาตรการตรวจสอบอายุที่เข้มงวดขึ้นเพื่อระบุผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า18ปีรวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า13ปีที่อยู่บนแพลตฟอร์มแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่ซึ่งร็อบบอนต้าอัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงกับเมตาซึ่งจะทำให้โซเชียลมีเดียมีอันตรายน้อยลงสำหรับเด็กๆของเราและจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับเด็กและครอบครัวของพวกเขาด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางเมตาก็ตอบโต้ในแถลงการณ์ว่าแม้ว่าจะเป็นก้าวสำคัญแต่ความจริงก็คือวัยรุ่นสามารถสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆมากมายได้ในแต่ละวันทุกแพลตฟอร์มควรใช้อำนาจผู้ปกครองและสนับสนุนวัยรุ่นด้วยการนำมาตรการแบบเดียวกันนี้มาใช้เพราะทราบดีว่าเมื่อวัยรุ่นถูกจำกัดการใช้งานในแอปหนึ่งพวกเขาก็เพียงแค่ย้ายไปใช้อีกแบบหนึ่งเท่านั้นทำไมต้องเป็นเราเท่านั้นเรียกร้องให้ TikTok และ YouTube เข้าร่วมกับเราด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนงานวิจัยครับเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารนะครับจากแหล่งในอนาคตนะครับโดยทำจากขยะพลาสติกครับซึ่งเรื่องนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern Illinois University นะครับนำพลาสติกประเภท PET ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ผลิตขวดน้ำและขวดน้ำอัดลมนะครับนำมาย่อยสลายให้กลายเป็นสารตั้งต้นเช่นเดียวกับการนำเศษเหลือจากเกษตรลำดับต้นๆในใบข้าวโพดบ้างนะครับมาผ่านกระบวนการเดียวกันจากการนำสารที่ได้ไปป้อนให้กับยีสต์ที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรมยีสต์เหล่านี้ครับสามารถเปลี่ยนสารตั้งต้นจากขยะพลาสติกและเศษพืชให้กลายเป็นโปรตีนและส่วนประกอบที่นำมาใช้ผลิตอาหารก่อนที่นักวิจัยจะนำโปรตีนที่ได้ไปผ่านเครื่องพิมพ์3มิติเพื่อเปลี่ยนรูปเป็นคุกกี้โปรตีนที่เรียกว่ามิลไบท์นะครับซึ่งทีมวิจัยยังพัฒนายีสต์ให้สามารถผลิตกลิ่นวานิลาจากวัสดุจากพืชและดัดแปลงยีสต์อีกสายพันธุ์ให้เปลี่ยนสารที่ได้จาก PET หรือเพชรเนี่ยเป็นเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ทำให้แนวคิดนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการผลิตโปรตีนแต่ยังพยายามสร้างส่วนประกอบอื่นๆที่จำเป็นต่ออาหารด้วยนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับคุกกี้มิลไบท์นะครับยังอยู่ในขั้นตอนทดลองและยังไม่ได้รับอนุญาตให้มนุษย์ใช่นะครับยังห่างไกลจากการวางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแต่ผลงานนี้สะท้อนแนวทางใหม่ในการเปลี่ยนแปลงของเสียให้กลับมาเป็นทรัพยากรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านวัตถุดิบและอาหารครับ
1: ค่ะเอาล่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อได้เลยค่ะวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์นะคะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมยังมีการกระจายตัวฝนได้หนึ่งในเกณฑ์ปานกลางทั่วประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็ 40-60% ก็เน้นทางด้านประเทศไทยตอนบนที่ติดประเทศเมียนมานะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักได้อยู่นะครับพวกกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็จังหวัดตากแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกจันทบุรี

0: ค่ะ
1: คร
0: ับ แล้ววันนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
1: วันนี้ภาคกลางกรุงเทพฝนประมาณ160นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ
0: อืมค่ะภาคอื่นๆที่ฝนน้อยเป็นอย่างไรคะมีช่วงไหนที่ต้องรอฝนที่ไม่ได้รับอานิสงส์จากอิทธิพลเหล่านี้บ้างคะ
1: ช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการกระจายปานกลางนะครับก็ยังไม่ได้ถึงขนาดน้อยนะครับเนื่องจากมันเป็นช่วงเริ่มเข้าปลายนะฝนก
0: ็
1: ช่วงนี้ก็มีแต่ปานกลางกับเยอะนะครับตอนนี้ยิ่งปานกลางอยู่ถ้าเยอะก็จะเป็นช่วง29ถึงวันที่2นะครับ
0: อ๋อค่ะมีสัญญาณจะมีพายุอะไรมาช่วงนี้ไหมคะ
1: ยังไม่มีนะครับ
0: ไม่มีนะช่วงปลายแล้วยังไม่มีสัญญาณมีพายุเลยนะคะ
1: ยังไม่มีนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลเช้าวันนี้คุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: มีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้ค่ะเป็นผู้ฟังที่อยู่เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนะคะที่ตอบว่า 5,000 คนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยเป็นผู้ฟังท่านนี้ค่ะนั่นคือคุณภัทรวดีบวรรัตนเวทนะคะคุณภัทรวดีบอกว่าขอบคุณสำหรับรายการดีๆที่มีประโยชน์นะคะที่ผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านได้จัดสรรมาให้ได้ฟังทุกๆเช้านะคะได้ทำให้มีพลังแล้วก็มีกำลังสมองแล้วมีข้อมูลที่สมบูรณ์ในการที่จะได้เอาไปทำงานแล้วก็มีลีลาการนำเสนอคืออวยพรให้เรามีกำลังในการทำงานและมีลีลาในการนำเสนอที่ดีแบบนี้ไปต่อด้วยนะคะดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังและขอบคุณที่ตอบคำถามเข้ามานะคะขอแสดงความยินดีด้วยและเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะไปต่อที่ข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: ครับหลังจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับโดยทีมชาติไทยพบกับเวียดนามนะครับเป็นทีมชาติไทยออกนำไปก่อนออกนำเวียดนามถึง2ครั้งครับแต่ถูกตีเสมอในช่วงทดเวลาเจ็บก่อนจบที่2ประตูต่อ2รวม2นัดเวียดนามชนะ4ประตูต่อ2คว้าแชมป์สมัยที่4ครับซึ่ง2ต่อ2เนี่ยครับเป็นมีลูกโทษซึ่งทีมชาติไทยยิงไม่เข้าด้วยนะครับและ4ประตู2ต่อ2นี่คือไทยยิงทั้งหมดนะครับคือไทยทำเข้าประตูเอง2ลูกแล้วก็ยิงเขา2ลูกด้วยนะครับส่วนกุนซือของเรานะครับแอนโทนีฮัตสันกุนซือทีมชาติไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนบอกว่าทีมก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับเวียดนามพวกเขาแข็งแกร่งมากในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนตัวผมเองก็ภูมิใจกับนักเตะของผมผมคิดว่าจาก2เกมในรอบชิงชนะเลิศเราสมควรได้อะไรมากกว่านี้เราสร้างโอกาสได้มากมายและเกมนี้ในครึ่งแรกเชื่อว่าทีมของเรามีผลงานอย่างดีที่สุดแล้วแต่ต้องขอโทษคนไทยด้วยนะครับเพราะนี่คือการทำผลงานได้ดีของเวียดนามอย่างน่าเหลือเชื่อทีเดียวนะครับทีมไทยก็คงจะเช่นเดียวกันในการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับนี่เป็นข้อมูลจากแอนโทนีฮัตสันนะครับส่วนวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลได้ข้อสรุป8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026แล้วนะครับที่เมืองเชียงจินเป็นที่เรียบร้อยวอลเลย์บอลหญิงในฐานะแชมป์กลุ่ม B ของไทยนะครับไปเจอกับเกาหลีใต้ในวันที่27นี้วันนี้ครับเวลาบ่ายโมงนะครับก็ไทยต้องเชียร์ด้วยนะครับแล้วก็อีกคู่อื่นๆครับวันพฤหัสไทยญี่ปุ่นกับชนิดไทเปด้วยนะครับเวลา 5:30 น. 17:30 น. ส่วนวันพรุ่งนี้ครับอินโดนีเซียพบกับอิหร่านเวลา 14:00 น.และวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับจีนพบกับเวียดนามเวลา 18:00 น.ครับและนี่คือข่าวกีฬาในช่วงท้ายของช่วงแรกของวันนี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณเรื่องราวข่าวคราวในเช้าวันนี้จากดร.นิตินันท์ พันธวีนะคะพรุ่งนี้พบกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาสยบภัยชัยปราการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่กับการฟอกแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะคะที่นำคนต่างด้าวไม่มีสัญชาติหรืออาจมีสัญชาติแล้วทำเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วได้บัตรเลขศูนย์แบบผิดกฎหมายเพื่อได้สิทธิ์ต่างๆนะคะวันนี้ค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ค่ะพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลาวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวี จันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
5: เธอเป็นเหมือนโลกของฉัน
4: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
6: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
7: ปารีสจากเมืองจีนปิดไฟจากบ้านออกแล้ว
6: แล้วมาซิงจากมุมไบปิดไฟแล้วครับ
4: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: ิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิษฐ์ทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากการปฏิบัติการหลายอย่างที่มีการทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นการทำผิดกฎหมายในเชิงของความมั่นคงทางทะเบียนนะคะผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกับการได้บัตรหมายเลข0นะก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องเด็กอายุ 5-15 ปีไปอยู่ในทะเบียนบ้านของคนในแฟลตดินแดงตั้งบ้านหนึ่ง 30-40 คนนะคะแล้วก็ตามจัดการกรมการปกครองและร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวพ่อทิพย์แม่ทิพย์มาวันนี้เป็นเรื่องบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและบัตรหมายเลข0ที่มีชื่อมาอยู่ในทะเบียนบ้านและมีการทำความผิดเรามาติดตามปฏิบัติการนี้แล้วก็ขบวนการนี้เป็นอย่างไรวันนี้ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ค่ะพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลาอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านรองเลขาสิริพงษ์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะเรื่องราวของปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวร่วมของหลายหน่วยงานปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นมาจากการพบเห็นขบวนการที่มีการฟอกแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างไรบ้างคะท่านรองคะ
3: เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเดือนพฤศจิกาปีที่แล้ว
2: อ๋อค่ะ
3: ที่เราเปิดปฏิบัติการแรกก็คือตัดหมอกที่เวียงแหงวันนั้นเนี่ยจะเป็นปฏิบัติการที่ดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าที่รัฐรวมถึงผู้สนับสนุนต่างๆนะครับที่ออกบัตรลักษณะเดียวกันลักษณะอย่างนี้ครับก็เรียกว่าบัตรประจำตัวให้กับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นก่อนแล้วก็พอเราเริ่มเปิดปฏิบัติการแรกเนี่ยหลังจากนั้นก็ขยายผลเรื่อยมานะครับไปทั้งหลายรูปแบบบัตรมากต้องยอมรับนะครับว่าไอ้บัตรต่างๆที่เราเห็นเนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติกับคนต่างด้าวกับคนที่มีสถานะทางทะเบียนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากทีนี้ไอ้เรื่องรูปแบบเมื่อวานเนี่ยเขาเรียกว่าบัตรหัวศูนย์ก็คือเอาตรงไปตรงมาเหมือนเราไปเที่ยวตามภาคเหนือแล้วเราจะเห็นชาวเขาอยู
2: ่
3: คนเหล่านี้เขาเป็นคนไทยแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาตกสำรวจ
2: ค่ะ
3: พอเขาตกสำรวจเนี่ยทางกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีมาตรการของเขาในการที่จะเอาพวกนี้เข้ามาสู่ระบบทางทะเบียน
2: ค่ะ
3: ก็จะต้องมีการขึ้นบัญชีนะครับคือการสำรวจว่าอยู่บ้านนี้จริงเป็นลูกเต้าคนนี้จริงทำงานตรงนี้จริง
2: ค่ะ
3: นะครับก็ต้องมีกระบวนการรับรองตั้งแต่เจ้าของบ้านว่าไอ้นี่อยู่บ้านเขาจริงนะจะมีผู้นำชุมชนกำนันที่อยู่บ้านนั้นมารับรองว่าคนนี้คือในกรอยู่ตรงนี้จริงประกอบอาชีพนี้จริงอยู่มานานแล้ว
2: ค่ะ
3: เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นทะเบียนพอมติครม.ออกมาว่าให้สามารถดำเนินการออกบัตรได้ก็จะต้องไปที่อำเภอ
2: ค่ะ
3: นะครับทางอำเภอก็จะออกบัตรให้บัตรพวกนี้จะขึ้นต้นด้วยเลขศูนย
2: ์ค่ะ
3: ก็เลยเรียกว่าบัตร
2: หัวศูนย
3: ์อันนี้แหละอันนี้แหละคือที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นจังหวัดตามแนวขอบชายแดนของประเทศไทยไล่ตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากแม่สอดเมืองการราชบุรีหรือจังหวัดอื่นใดที่มีพื้นที่ชายแดนเนี่ยติดกับเขตประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมาโดยเฉพาะลาวพวกนี้ก็จะมีกลุ่มบุคคลพวกนี้นะครับตกค้างอยู่เต็มไปหมดเลยตอนนี้บัตรเราได้ออกแล้วประมาณสัก500,000ใบไล่มาย้อนหลังมาหลายปีทีนี้มันก็เกิดกระบวนการตรวจสอบขึ้นมา
2: ค่ะ
3: ว่าแล้วบุคคลพวกนี้ไอ้ที่เขาเข้ามาโดยถูกต้อง ได้รับการอนุมัติโดยถูกต้อง
2: ไม่มีปัญหา
3: ก็มีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาเลยเขาต้องได้ตามสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วแต่มันก็มีกลุ่มนะครับที่ฉวยโอกาสจากกระบวนการนี้เป็นช่องทางในการฟอกบัตรฟอกตัวตนเข้ามา
2: ค่ะเช่นใครบ้างคะที่เข้าหมายถึงใช้ช่องทางนี้แสดงตัวตน
3: ใช่ครับใช่ครับเราอาจจะเห็นตามข่าวเนา
2: ะ
3: เช่นมีคนจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศโดยใช้พาสปอร์ตถูกต้องเราเลือกภาพตามนะครับ
2: ค
3: นจีนที่ลงเครื่องที่สนามบินถือพาสปอร์ตเข้ามาจู่ๆก็มาบีบัตรเนี้ย
2: อ
3: ันนี้
2: แล้วเปลี่ยนชื่อ
3: ใช่ไหมถูกต้องครับชื่อก็อาจจะเป็นชื่อเดิมก็ได้แต่ปรากฏว่ากลายเป็นมาเป็นอีกตัวตนหนึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนึกภาพตามผมง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นในกอไก่เข้ามาหนึ่งตัวหนึ่งคนแต่ในกอไก่กลับมีสองตัวตน
2: ค่ะ
3: สองตัวตนที่มาคนละช่องทาง
2: ค่ะ
3: ถูกไหมครับถูกไหมครับ
2: คนหนึ่งมีคนหนึ่งมีพาสปอร์ตเดินทางเข้ามาอีกคนหนึ่งมีบัตรหมายเลขศูนย์ในไทย
3: กลายเป็นว่าในกอไก่เป็นชาวเขาอะไรก็ไม่รู้ที่ตกสำรวจแล้วก็ได้บัตรลักษณะแบบนี้โดยมีเจ้าบ้านมีผู้นำชุมชนรับรองเข้าใจยังครับหนึ่งคนสองตัวตนสองช่องทางนี่คือที่มา
2: ะ
3: นะครับในการตรวจสอบทั้งหมดท
2: าง
3: กรมการปกครองเนี่ยก็เริ่มตรวจสอบเราเริ่มบูรณาการกันนะครับในเคสแรกเนี่ยเราบูรณาการกับทางปปสอบสวนกลาง
2: ะ
3: นะครับในช่วงปีก่อนเนี่ยที่ผมบอกตัดต่อที่อยู่แห่หลังจากนั้นเนี่ยก็ปฏิบัติการเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับครอบคลุมไปทุกที่ก็เริ่มปฏิบัติการกับสำนักงานตรวจแห่งชาติตามเขตตำรวจภูธรพื้นที่ต่าง
2: ๆค่ะ
3: ครับจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานก็เป็นเรื่องของอำเภอใจตะกราน
2: ใช่ปราการเชียงใหม
3: ่ห้าอำเภอที่ติดกับแนวชายแดนไล่ไปตั้งแต่เชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางแล้วก็อีกอำเภอหนึ่งก็คืออำเภออะไรผมจำไม่ได้อีกอำเภอนึงนะครับจะมีทั้งหมด5อำเภอไม่อายถ้าจำไม่ผิดนะครับนั่นแหละ5อำเภอเนี่ย5อำเภอเนี่ยจะเป็น5อำเภอที่มีปัญหาในเรื่องการออกบัตรโทรศูนย์แล้วมีความเกี่ยวพันกัน
2: ค่ะยังไงคะ
3: เฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐ
2: ค่ะ
3: อย่างมี2คนเมื่อวานเนี่ยที่เป็นประหลัดอำเภอน่าจะเสียชีวิตไปละอันนั้นก็ก็เคยเกี่ยวพันกับที่อำเภอเวียงแหง
2: ค่ะ
3: นะครับอันนั้นกลุ่มเนี้ยก็คือหมุนอยู่ใน4-5อำเภอนี้นะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบมาโดยตลอดเข้าใจว่าข้อมูลตั้งแต่ปี2559 2561มาจนถึง2565แล้วพบว่ามีผู้ที่มีการกระทำความผิดหรือมีชื่อเข้ามาอยู่ในสถานะผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้วบัตรที่มีหมายเลขศูนย์ขึ้นต้นด้วยศูนย์คือบัตรหัวศูนย์เนี่ยอยู่จำนวนไม่น้อยและล่าสุดเห็นบอกว่ามีส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาแล้วก็มีชาวจีนด้วยแล้วทำผิดถึง74รายการมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆหลายสิบคนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ
3: จริงเรื่องนี้เนี่ย74รายการเป็น74รายการที่ดำเนินการไปแล้วสอบสวนไปแล้วแต่มันยังเจอเพิ่มอีกประมาณสัก23รายการเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการเอา23รายการนี้ขึ้นมา
2: ค่ะ
3: นะครับเป็นการเอา23รายการนี้ขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าไอ้กระบวนการเนี้ยนะครับในช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับม
2: ัน
3: มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับแต่ผมเองไม่อยากให้มองในจำนวน23 24 74หรือ100คนผมอยากให้มองภาพใหญ
2: ่ค่ะ
3: นะครับว่าวันนี้เราตามล้างตามเราตามกวาดล้างลักษณะแบบนี้ผมว่าทำไปมันทำไม่หมดหรอกครับเพราะมันเยอะมากนะครับแล้วก็ในปฏิบัติการเนี่ยละครั้งเนี่ยค่อนข้างลำบากในเรื่องของการย้อนอดีตย้อนเอกสารแล้วก็ต้องไปพิสูจน์เจตนาพิเศษในเรื่องของการทุจริตอันนี้คือความยากมันจะต้องมีหลักฐานพอสมควรว่ามันมีเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้เป็นคดีเขาเรียกว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
2: ค่ะ
3: ตัวการหลักก็คือเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นเราจะพิสูจน์ได้ว่าเจ้าที่รัฐเนี่ยเขาทุจริตเนี่ยเราจะต้องมีหลักฐานพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินโดยเฉพาะเรื่องการใช้หน้าที่ไปสั่งให้รับรองคนนี้นะผู้ใหญ่คำนั้น มันจะต้องพิสูจน์ในเรื่องของเจ้าบ้านว่าเอ้ยคนนี้เขาไม่ได้อยู่บ้านจริงๆนะคุณไปรับเงินเขา
2: การกระทำแบบนี้ถ้าทำได้แปลว่าต้องมีคนยอมทำผิดกฎหมายรู้เห็นเป็นใจหลายส่วนถูกไหมคะ
3: ผมใช้คำว่าเป็นขบวนการ
2: เป็นขบวนการ
3: ตามผมใช่ครับคิดง่ายๆนะครับคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับ
2: ค่ะ
3: คนเดียวทำคนเดียวทำไม่ได้แน่นอนหลักการเรื่องนี้คิดตามผมเลยคนสามกลุ่มเอากลุ่มแรกก่อนแล้วคือต่างด้าวที่เขาเป็นคนถือเงินเข้ามาสมมติว่าเป็นต่างด้าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเขาก็จะถือเงินเข้ามาพอเขาถือเงินเข้ามาเนี่ยเขาก็ไปหาในหน้า
2: จะปรากฏในหน้า
3: จะปรากฏในหน้าขึ้นมาละใช่ไหมครับในหน้ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เดินเอกสารให้ทั้งหมดในหน้ากลุ่มนี้เดินไปหาใครบ้างในหน้ากลุ่มนี้ก็จะเดินไปหาตัวเจ้าหน้าที่รัฐนะครับว่าเขามีลูกค้าแบบเนี้ยที่อยากจะได้บัตร
2: ค่ะ
3: เสร็จปุ๊บก็จะไปประสานกับหาเรื่องหาบ้านให้ลงก่อน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เจ้าบ้านก็ต้องยินยอมพร้อมใจด้วยใช่ไหมครับ
2: ทราบว่าบางบ้านไม่มีสถานะเป็นบ้านด้วยซ้ำบ้านรกร้างบ้านอะไรต่อไม่อะไรก็มีเหมือนกันถูกไหมฮะ
3: ก็เราเจอทุกรูปแบบแล้วครับ
2: ทุกรูปแบบ
3: ทุกรูปแบบก็ถ้าสงสัยเนี่ยให้มองย้อนไปที่กรณีของอำเภอบางน้อยจำได้ไหมไอ้ที่บอกบ้านไม่มีสภาพบ้านร้างบ้างบ้านอะไรบ้างแล้วถ้าสงสัยต่อก็ไปดูแฟลตดินแดงลักษณะอย่างนั้นนะก็คือหลักการเดียวกันก็คือคำว่าบ้านเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไรไม่รู้อ่ะขอให้รับคนเข้าไปก็แล้วกัน
2: ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในนั้นถูกไหมฮะ
3: ถูกต้องครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของคนรับรอง
2: ค่ะ
3: ก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เห็นไหมครับอันนี้คือกระบวนการที่ผมบอกว่าครบลูกกระบวนการที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับรองแล้วก็ต่างด้าว
2: เขาจ่ายกันคนละเท่าไหร่คะท่านรองคะงานเนี้ยคือมันมีเงินหมุนเวียนเยอะไหม
3: คะพวกนี้หลายราคาก็ยังไงก็หลักหมื่นขึ้นอยู่แล้วครับตรงน
2: ี้
3: เพราะว่าบัตรพวกนี้เวลาได้มาเนี่ยสิทธิอันดับแรกคือคุณมีตัวตนอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนก่อนแล้ว
2: ค่ะ
3: สองก็คือในเรื่องของการ move เคลื่อนไหวภายในประเทศ
2: ไปทำอะไรต่อ
3: ไม่แตกต่างกับบัตรประชาชนที่เราถือเพียงแต่ว่ามันจะถูกจำกัดสิทธิบางเรื่องเท่านั้นเองแต่ผมว่าไอ้เรื่องการจำกัดสิทธิเหล่านั้นบางทีมันก็ไม่ได้จำเป็นสิทธิในการเลือกตั้งอะไรแบบนี้
2: เขาไม่ได้ต้องการมาเลือกตั้ง
3: เขาไม่ได้ต้องการเลือกตั้งครับ
2: ใช่
3: เขาต้องการมาใช้ชีวิต
2: ใช้สิทธิพื้นฐานถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับถูกต้องครับแน่นอนครับอย่างที่เราฟังกันบ่อยๆนะสิทธิในการเล่าเรียนสิทธิในการรักษาพยาบาลนะครับ
2: ถามถึงผลกระทบตรงนี้นิดนึงค่ะท่านรองค่ะเรากำลังจัดการเพราะมันสร้างปัญหายังไงผลกระทบที่เกิดขึ้นเขาไม่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลเอาลูกมาเรียนหรือเขามาสร้างปัญหาให้คนไทยอย่างไรภาษีหรือเงินของเราสูญหายไปสักแค่ไหนมีการประเมินเหล่านี้ให้เห็นภาพชัดเจนไหมฮะ
3: ผมเคยใช้คำว่าเบียดเบียนทรัพยากร
2: เบียดเบียนทรัพยากร
3: ของคนไทย
2: ค่ะ
3: เราไม่ได้ว่าเรายินดีนะครับถ้าคนเหล่านี้เขาเป็นคนไทยแต่เขาตกสำรวจ
2: ค่ะ
3: แต่เราคงไม่ยินดีนะค่าเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะต้องไปสนับสนุนเอาไปใช้ประโยชน์กับคนที่เขาไม่ใช่คนไทย
2: ค่ะ
3: แล้วเขาเข้ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการกระทำของเจ้าที่รัฐที่ร่วมกับบุคคลบางคนตรงเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องถูกต้องตามกรอบกฎหมายการได้มาซึ่งบาทคุณก็จะต้องชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของทรัพยากรที่ผมบอกเนี่ยมันไม่น้อยนะครับ
2: ค่ะ
3: ต้องดูดีๆวันเนี้ยบัตรที่ออกไปเอาเฉพาะกลุ่มหัวศูนย์อย่างเดียวนะกลุ่มเลขศูนย์

0: เดือนเนี่ย500,000 ใบใน500,000 ใบเรายังไม่รู้เลยนะครับวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่ามันมีบัตรที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายลักษณะเนี้ยขนาด
1: อยู่สักเท่าไหร่
0: เมื่อวานเนี่ยกี่ใบเรายังไม่รู้เลยนี่คือสิ่งที่เมื่อวานก็ท่านรัฐมนตรีท่านไปด้วย
1: ครับ
0: ท่านรองผบ.ตร.ท่านสุรานนท์มาที่กำลังจะขึ้นเป็นผบ.ตร.เนี่ยท่านไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ดีกรมการปกครองเมื่อวานนั่งคุยกันสำนักงานผบ.ตร.เนี่ยเราก็เลยนำเสนอบอกว่าจริงๆเราควรจะตรวจสอบในภาพใหญ่นะทุกฝ่ายเห็นด้วยเลยนะครับซึ่งทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าเราควรจะเอากลุ่ม500,000 ใบมันดูไหมเพราะมันมีจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะแยกตายแยกน้ำได้ง่าย
1: ๆดูยังไงคะ
0: เรื่องของการเข้าเมือง
1: อ๋อ
0: เอาง่ายใคร
1: มี
0: ข้อมูลเข้ามาอันนั้นน่ะจบเลยถูกต้องไหมครับอันนั้นไม่ใช่ละเราตรวจแบบเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าอะไรคือใครแบบไหน
1: ค่ะ
0: ตรวจภาพใหญ่ก่อนตรวจก็เรียกว่าตะแกรงเนี่ยไม่ต้องตาฉีกมากครับเอาตาห่างๆเราก็เห็นละเนี่ยถ้าเราสามารถแยกได้เราก็อาจจะใช้มาตรการยกเลิกเพื่อถอนผักดันออกอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมครับตรงนี้ผมว่ามันจะทำให้เป็นการแก้ไขปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นภาพใหญ่ดีกว่าที่จะมานั่งจับกันแบบนี้ซึ่งผมว่ามันจับกันไม่หมด
1: ข้อเสนอนี้น่าสนใจค่ะท่านรอง
0: ผมอยากให้ฟังเขาเรียกว่ายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนก๊อกน้ำเวลาน้ำมันรั่วใช่ไหมครับมันก็หยดทีละพื้นเราก็โมแต่ไปตามเช็ดน้ำที่หยดลงมาเนี่ยมันเช็ดยังไง
1: ต้องไปอุดรูรั่ว
0: ถูกต้องครับมันต้องแก้ที่หัวก๊อก
1: ถามท่านรองอย่างนี้ค่ะว่าข้อเสนอนี้น่าสนใจคือเราต้องไปดูว่าคนเข้าเมืองมามีพาสปอร์ตแล้วก็มาอยู่แฝงอยู่เป็นบัตรเลข0หัวเลข0ทั้งหลายเนี่ยอย่างไรแต่คำถามสำคัญที่อยากทราบก็คือเราเชื่อมโยงข้อมูลจากตม.มายังกรมการปกครองฝ่ายทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
0: ตอนนี้กำลังทำครับนี่คือสิ่งที่เมื่อกี้สักครู่ที่ผมบอกว่าเอ๊ะสำนักงานปปท.มีบทบาทอย่างไรน
1: ี่
0: แหละครับคือบทบาทของปปท.เลยคือการขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนี่คือสิ่งที่สำนักงานปปท.พยายามทำนะครับถือว่าเราเป็นเครื่องมือรัฐบาลแล้วมีเราได้รับมอบหมายตรงนี้ให้ขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยเนี่ยอยู่ในระบบเราเนี่ยกำลังจะเข้า OECD นี่คือสิ่งที่ OECD ต้องการก็คือให้หน่วยงานรัฐเนี่ยมีการแชร์ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลที่มันจำเป็นที่ประชาชนจำเป็นต้องรู้คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูล2คุณต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลและหลังจากเชื่อมโยงข้อมูลกันคุณต้องเอาข้อมูลไปวิเคราะห์อย่างเคสเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าจุดอ่อนจุดหนึ่งก็คือว่าตัวเจ้าที่ฝ่ายปกครองเขาไม่ได้ตรวจพาสปอร์ตเพราะเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจพาสปอร์ต
1: ค่ะ
0: เขาไม่สามารถที่จะเชื่อมข้อมูลเชื่อมฐานข้อมูลได้เลยเขาจะไปตรวจยังไงถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาจะไปตรวจยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับทางกรมการปกครองเนี่ยคุยกันอยู่นะครับแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในเรื่องของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลตรงนี้ผมอยากให้พวกเรานึกภาพตามถ้ามันจะมีคนต่างด้าวสักคนหนึ่งเนี่ยหรือคนไม่มีสัญชาติเนี่ยมาขอบัตรเหล่านี้แล้วพอทางเจ้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วพบว่าคนเนี้ยเขามีพาสปอร์ตเข้ามาอันนั้นจบเลยจบไหมครับมันจบเลยก็คือตัดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
1: ใช่ถามท่านรองนิดนึงว่าคนกลุ่มเนี้ยเคยมีหลักฐานไหมว่าไปเชื่อมโยงกับการทำผิดกฎหมายเข้ามาเพื่อหวังไปเป็นสร้างปัญหาด้านความมั่นคงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้ค่ะมีไหมคะ
0: ผมอยากให้นึกภาพหมิงเฉินซันนะครับ
1: ค่ะ
0: จำหมิงเฉินซันได้ไหมครับที่ว่าที่ปัตยา
1: ใช
0: ่ที่รถคว่ำแล้วไปเจอระเบิดลักษณะของมิ้งเฉินซันเลยนี่แหละคือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกทุกคนบอกว่าเนี่ยมิ้งเฉินซันเข้ามาเนี่ยเข้ามาโดยมีพาสปอร์ตถูกต้องเขาเดินทางทั่วโลกเลยเหมือนนักธุรกิจคนหนึ่งมิ้งเฉินซันมีอิลิทเขาเรียกว่าอะไรบัตรอิลิทของเราได้ซ้ำไปแต่ในขณะเดียวกันมิ้งเฉินซันก็แอบไปแต่งงานแอบไปจดทะเบียนสมรสทิพย์เพื่ออะไรเพื่อให้เขามีหลักฐานในการอยู่บ้าน
1: ค่ะอ
0: ย่างถาวรแล้วมิ้งเฉินซันก็เข้ามาที่เชียงดาวนี่แหละครับแต่ที่ผมบอกนะครูมันมีความเปรียบเทียบเพื่อมาออกปากลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต่างชาติเวลาเราเขาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือบัตรที่ทำให้เขาสามารถจะเคลื่อนไหวทำธุรกรรมอะไรได้คล้ายๆกับคนไทย
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่มันก่อเกิดเขาเรียกปัญหาตามมาล่าสุดที่เราไปจับที่แม่สอด เราเจอว่าในกระบวนการนี้ไปเกี่ยวพันกับการขนย้ายเงินของแก๊งสแก

0: แฮมเมอร์ข้ามประเทศด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับการแฝงเข้ามาเนี่ยยังไงเสียเนี่ยเราคงบอกไม่ได้หรอกครับโอ้คนที่เขามาขอบัตรหัวศูนย์ที่เขาทุจริตเนี่ยเขาก็เป็นคนดีนะเพียงแต่ว่าก็อย่ามาทำงานในประเทศไทยผมบอกให้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: จะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: คนที่มันเขาเรียกว่าขบวนการกลุ่มแก๊งวิชาชีพเนี่ยแฝงเข้ามามันแน่นอนอยู่แล้ว
1: ค่ะสุดท้ายค่ะท่านรองค่ะมีเวลานาทีเศษกับการที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐปปท.ก็ดูแลอยู่เนี่ยจะมีโทษแค่ไหนจะทำให้เขาหวาดกลัวไม่ต้องไปรับเงินแค่นี้เพราะถูกปรับเยอะหรือโทษหนักเราจะทำให้เข็ดหลับจำจากเรื่องการสร้างปัญหาด้านความมั่นคงแบบนี้ไหมคะนาทีครึ่งค่ะ
0: ผมปราบปรามการทุจริตแล้วก็ดำเนินการประกาศใช้กฎหมายลักษณะแบบนี้มาเยอะผมเริ่มมองว่าเรื่องของโทษอาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับในการที่จะทำให้บุคคลเหล่านี้หยุดมีจิตสำนึกมีธรรมาภิบาลอย่างที่เราคุ้นชินกันนะผมว่ามันไม่ใช่ผมว่าวันนี้มาตรการแก้การแก้ปัญหามันไม่ใช่สำคัญว่าคุณลงโทษเท่าไหร
1: ่
0: มาตรการในการแก้ปัญหาสำคัญที่สุดคือคุณต้องปิดช่องว่างในการที่เขาจะไปทุจริตให้ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะต้องทำและนี่คือหน้าที่ของส่วนงานปปท.ที่เราพยายามที่ปิดช่องทางทุกช่องทางในการจะดูมือของเขาเราพยายามจะขีดช่องทางให้เขามีช่องเดียวที่คุณจะต้องเดินให้ได้ก็คือการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตโปร่งใสและที่ดำเนินการ
1: คือเอาระบบมาจับ
0: เราควรจะต้องไป
1: เอาระบบมาจับไม่ให้เขาใช้ช่องใดเลยในการทุจริตถูกไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อไปค่ะปฏิบัติการนี้จะทำให้ 500,000 ชื่อโดยประมาณที่มีบัตรหมายเลข0ที่อยู่ในประเทศไทยเวลานี้บัตรขึ้นต้นด้วย0เนี่ยนะคะคือของจริงหรือของปลอมหรือเข้ามาเพื่อหวังประโยชน์ใดต้องติดตามกันต่อไปค่ะปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการเป็นปฏิบัติการตัวอย่างต้นแบบที่จะได้เดินหน้าต่อวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองเลขาธิการปปท.นะคะพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลาที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
4: เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายและสูญหายกว่า660คนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยเสมอเวียดนาม2ประตูต่อ2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2ประตูต่อ4จบที่รองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา